0: ปร.เนี่ยได้ไม่เยอะเท่าไหร่ได้มีเท่าไหร่จำเป็นที่ผมคิดว่าคณะรัฐมนตรีจะต้องหาวิธีการที่จะให้มาตรการเหล่านี้ถ้าจะปฏิรูปกับบางคนภาครัฐทั้งระบบจริงๆก็จะต้องทำกันทั้งระบบทุกต่อที่มีอยู่ในประเทศไทยท่านฟังครับการเมืองเรื่องน่ารู้สอบนี้หมดแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์ครับสวัสดีครับ
1: กลับมาจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ใหม่กับรองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัยทางวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์
2: ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีสั่งการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุด
4: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยได้สั่งการผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเร่งด่วนที่สุดพร้อมแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวมาตรการหลังเกิดเหตุนายกรัฐมนตรีระบุว่าตามกฎหมายปัจจุบันประชาชนทั่วไปไม่สามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะได้อยู่แล้วและจะมีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างชัดเจนต่อไปพร้อมสั่งการให้เพิ่มมาตรการตรวจค้นอาวุธปืนในจุดตรวจทั่วไปอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น
5: แต่จริงๆแล้วกฎหมายคนทั่วไปประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีหน้าที่ใดๆในทางราชการยังไม่สามารถที่จะพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านเรือนพกพาไปไหนในที่สาธารณะในที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นวันนี้ก็ผมก็คงจะต้องมอบหมายให้ชัดเจนว่าจากนี้ไปถ้าตรงมีการตั้งด่านตรวจก็จะตรวจค้นอาวุธปืนนี้ด้วยถ้าเจอใครพกอาวุธปืนก็ถูกดำเนินคดีหนักนะครับเรื่องของมาตรการการดูแลผู้ก่อร้ายเราก็มีหลักปฏิบัติตามระเบียบของทั้งสำนักนายกรัฐมนตรีทางกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธินะครับก็จะมีกองทุนของเขากระทรวงศึกษาธิการก็จะมีกองทุนที่จะมาดูแลครอบครัวแต่ว่าเรื่องตรงนี้เราจะพยายามทุกวิธีทางที่จะให้การเยียวยาดูแลครอบครัวของผู้ก่อร้ายในกรณีเสียชีวิตนะครับก็ต้องเยียวยาเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับ
4: ด้านนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ยิงครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเข้าเกณฑ์สาธารณภัยตามระเบียบของกองทุนโดยอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยากำหนดไว้ดังนี้กรณีเสียชีวิตรายละ1ล้านบาทกรณีทุพพลภาพรายละ 700,000 บาทกรณีบาดเจ็บสาหัสรายละ 200,000 บาทกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยรายละ 100,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือตามระเบียบกองทุนพ.ศ. 2568ได้แก่ค่าทำศพ 50,000 บาทเงินทุนเลี้ยงชีพครอบครัว 30,000 บาทและเงินเพิ่มสำหรับครอบครัวที่มีบุตรอายุไม่เกิน25ปีอีก 50,000 บาทโดยรัฐบาลจะได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเร็วที่สุดทั้งนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายและทายาทจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพสิรินทร์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีผู้เสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือตามสิทธิ์ได้ที่สำนักงานยุติธรรมอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรีชั้น2ถนนรัตนาธิเบศรตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์025257245ชวิสาประทุมมารายงาน
6: ด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือสื่อทุกแขนงยึดหลักจริยธรรมงดเผยแพร่ภาพความรุนแรงและการแชร์ซ้ำนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐร่วมรับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจต่อสังคมทั่วประเทศและพบว่ามีการส่งต่อภาพคลิปรวมถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจำนวนมากบนสื่อออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและสร้างความสับสนในสังคมทั้งนี้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงและทุกแพลตฟอร์มง งดเผยแพร่ภาพข่าวความรุนแรงภาพผู้เสียชีวิตและเนื้อหาที่กระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียในทุกช่องทางไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ของเด็กและผู้เกี่ยวข้องไม่นำเสนอรายละเอียดวิธีก่อเหตุที่เสี่ยงต่อพฤติกรรมเรียนแบบขณะเดียวกันหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐจะเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและช่องทางรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ลดความสับสนและการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จ
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวางแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยพร้อมกระจายโอกาสสู่ภูมิภาคผ่านโครงการนำร่อง1จังหวัด1บริษัทนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสัมภาษณ์พิเศษหัวข้อขอบฟ้าใหม่ของนโยบายการคลังสร้างโอกาสให้ประชาชนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจระบุว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันกำลังอยู่ในภาวะถดถอยอัตราการเติบโตลดลงเหลือประมาณร้อยละ2ซึ่งต่ำกว่าศักยภาพที่ควรจะเป็นที่ร้อยละ 2.8 ถึง 2.9 ปัญหาสำคัญคือการลงทุนขาดการลงทุนรัฐบาลจึงตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นประเทศรายได้สูงใน12ปีข้างหน้าและเศรษฐกิจเติบโตเฉลี่ยร้อยละ6ต่อปีเพื่อขยายขนาด GDP เป็น2เท่าภายใต้นโยบายการคลัง5ด้านได้แก่การใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงเป้าหมายและคุ้มค่าสูงสุดการใช้กลไกรัฐช่วยให้ประชาชนเปลี่ยนผ่านรองรับแรงกระแทกการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาคนและยึดความโปร่งใสใช้ฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องรวมถึงการร่วมมือกับภาคเอกชนและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งนี้ในส่วนของการกระจายโอกาสสู่ภูมิภาครัฐบาลได้ดำเนินโครงการนำร่อง1จังหวัด1บริษัทโดยร่วมมือกับภาคเอกชนเช่นห้างสรรพสินค้าวัสดุก่อสร้างในส่วนภูมิภาคนำระบบดิจิทัลมาใช้ลดต้นทุนและเพิ่มความโปร่งใสรวมถึงส่งเสริมการจ้างงานคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่นพร้อมให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บริษัทที่รับนักศึกษาฝึกงานนอกจากนี้ยังมีโครงการพี่ช่วยน้องโดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการเงินของรัฐและคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดในการปล่อยสินเชื่อระยะสั้นให้แก่ SME และผู้รับจ้างรายย่อยโดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นผู้ค้ำประกันเพื่อให้คนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
7: ก่อนปี40เนี่ยการลงทุนเราลงทุนประมาณ 30-40% 40% ของ GDP หลังวิกฤตปี40เนี่ยถอยลงมาเรื่อยๆเหลือประมาณ 23% ของ GDP ทั้งภาครัฐและเอกชนพอเราไม่ลงทุนเราจะเอาที่ไหนไปโตเพราะฉะนั้นเราถดถอยมาเรื่อย12ปีเนี่ยเป็นไปได้ต้องทำลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานใหม่พลังงานสะอาดลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ AI เทคโนโลยีซึ่งวันนี้เราก็พอเห็นอยู่เราจะต้องลงทุนในคนลงทุนในเมืองไม่ใช่โตแค่กรุงเทพ
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เตรียมนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพคาดว่าจะดึงผู้เข้าร่วมงานกว่า 20,000 คนนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ว่าประเทศไทยมีความพร้อมเต็มที่หลังคณะผู้แทน IMF และธนาคารโลกที่มาเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมพร้อมเตรียมการด้านการต้อนรับและความปลอดภัยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คนซึ่งนับเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในบรรดาการประชุมที่จัดนอกสำนักงานใหญ่ณกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาโดยจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแต่ละประเทศผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำองค์กรระหว่างประเทศและผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกเข้าร่วมพร้อมทั้งเตรียมนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยผ่านการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพทั้งนี้คาดว่างานดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยและสนับสนุนการดึงดูดการลงทุนในอนาคต
8: จัดในเรื่องของการต้อนรับให้สมเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายตอนแรกที่ประเมินไว้น่าจะเป็น 15,000 ถึง 20,000 คนนะคะก็ IMF World Bank ก็คิดว่านี่จะเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเยอะที่สุดก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะ
3: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการ14จังหวัดบูรณาการหน่วยงานวางมาตรการรับมือสถานการณ์ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่1ทับ2569เพื่อยกระดับการบริหารจัดการภัยพิบัติให้มีเอกภาพลดความซับซ้อนและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเปิดเผยว่าสภาพอากาศของภาคใต้ได้แบ่งฤดูฝนออกเป็น2ช่วงโดยฝั่งอันดามันได้เข้าสู่ฤดูฝนมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ส่วนฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสจะได้รับผลกระทบจากฤดูฝนตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมของปีถัดไปจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานวางแผนการทำงานที่ครอบคลุมครบทุกมิติตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุการบริหารจัดการขณะเกิดภัยการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยโดยให้ร่วมกันประเมินพื้นที่เสี่ยงอุปสรรคของระบบบริหารจัดการน้ำความพร้อมของเครื่องจักรกลบุคลากรช่องทางการแจ้งเตือนประชาชนและการกำหนดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเพื่อการตัดสินใจและสั่งการที่ทันท่วงที
9: ช่วงฝั่งอันดามันเราก็เริ่มฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมานะครับส่วนอ่าวไทยตั้งแต่ชุมพรลงไปจนถึงนราธิวาสเราจะได้รับผลกระทบที่แท้จริงก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในปีถัดไปนะครับซึ่งในส่วนต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุน่าจะเป็นสิ่งที่พวกเราต้องมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับ
6: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่หมู่2บ้านวังขวัญตำบลวังโพรงอำเภอเนินมะปรางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
10: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: ช่วงหน้าฝนขอให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบสถานะอุทยานเป็นรายจุดก่อนเดินทางเพราะบางแห่งอาจปิดเฉพาะเส้นทางที่พักหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ได้ปิดทางอุทยานโดยข้อมูลวันที่3สิงหาคม2569พบว่ามีพื้นที่ปิดบริการรวม113แห่งแบ่งเป็นปิดทั้งหมด37แห่งและปิดบางแหล่ง76แห่งทั้งนี้สถานะอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศจึงควรตรวจประกาศล่าสุดและสอบถามอุทยานปลายทางอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับราริดาพจวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลัง

0: ใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการซาอุดีอาระเบียออกแถลงการณ์ที่ระบุว่าเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานบินอับดุลอาซิส

0: ที่7สิงหาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นทางการซาอุดิอาระเบียระบุว่าข้อตกลงฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงร่วมของทั้ง3ประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นรวมทั้งเสริมสร้างส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพทั้งในภูมิภาคและในระดับนานาชาติอย่างไรก็ตามการลงนามข้อตกลงดังกล่าวไม่ใช่การจัดตั้งพันธมิตรทางทหารหรือกลุ่มแบ่งแยกทางศาสนาแต่อย่างใด
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่พลเรือนและค่ายผู้พลัดถิ่นในจังหวัดมาริบทางตอนกลางของเยเมนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก26รายอย่างไรก็ตามนายยายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอ้างว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีค่ายทหารแห่งหนึ่งของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนในจังหวัดมาริบส่งผลให้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆรวมถึงขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่อยู่ในค่ายทหารแห่งนี้ได้รับความเสียหาย
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงมหาดไทยของสเปนที่บังคับใช้มาตรการตรวจสอบผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอิตาลีที่จุดผ่านแดนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่8สิงหาคมไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้เพื่อตอบโต้รัฐบาลอิตาลีที่ใช้มาตรการลักษณะเดียวกันโดยการตัดสินใจระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนเป็นเวลา1เดือนหลังเกิดเหตุการณ์กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาทางด้านสำนักนายกรัฐมนตรีอิตาลีเปิดเผยว่ารัฐบาลอิตาลีจะไม่ทบทวนการตัดสินใจยกเลิกมาตรการระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนก่อนวันที่15สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทางการสเปนคาดการว่าอาจมีกลุ่มผู้พยพผิดกฎหมายหลั่งไหลเข้าไปในเมืองเซลตาของสเปนอีกครั้ง
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ออกแถลงการคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินอาจเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของจีนระหว่างวันที่9ถึง10สิงหาคมนี้จึงจะทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศรวมทั้งกรุงปักกิ่งโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า50มิลลิเมตรต่อชั่วโมงขณะที่กระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนประกาศใช้แผนรับมือฉุกเฉินระดับ4ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดจากทั้งหมด4ระดับเพื่อรับมือเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินใน6พื้นที่6มณฑลของจีนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026เลขที่2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโดยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดสนามตบเอาชนะฟิลิปปินส์ไปแบบสบายๆ 3-0 เซตคว้า3แต้มแรกได้สำเร็จส่วนผลอีกคู่อินโดนีเซียเอาชนะเวียดนาม 3-2 เซตสำหรับวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300โคเรียมาสเตอร์ที่เมืองอัสซานประเทศเกาหลีใต้เหลือความหวังหนึ่งเดียวของไทยในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงคู่นันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดแซงเอาชนะฮานาโกฮาระกับริโกคิโยเซจากญี่ปุ่นไปแบบสุดลุ้น 2-1 เกมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับลีเซียงอีกับปาร์คมินจีจากเกาหลีใต้แข่งขันในวันนี้การแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนายวิภูพิวัตรรองผู้ว่าการฝ่ายผลิตไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาประเภทถนนรายการไทม์ทริอัลรุ่นประชาชนหญิงระยะทาง18กิโลเมตรที่1เป็นของพิทยาพรแซ่ตันนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์เชียงใหม่เวลา34นาที29.286วินาทีคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม170คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานขณะที่รุ่นประชาชนชาย27กิโลเมตรที่1ได้แก่พีรพลชาวเชียงขวางนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมจักรยานกองทัพอากาศคอมคอมเวลา43นาที25.370วินาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยตกเป็นของพีรพงษ์ลาดเงินคะแนนรวม170คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานขณะที่วัชรพงษ์สังฆาสรและกวิศราอ่ำกำเนิดคว้าแชมป์ไทม์ไทรเอ้ารุ่นเยาวชน

0: ครองแชมป์ประเทศไทยด้านนายวิภูพิวัตรรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนรอบเขื่อนภูมิพลอย่างเห็นได้ชัดเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติลินแก้วเก่ามือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะจังจีวอนจากเกาหลีใต้2-0เซตผ่านเข้าไปชิงกับสอนวิสากุลพิสารรัตมือวางอันดับ7ที่ตัดเชือกชนะปัทธินันท์เผือกคำ6-3ทั้ง2เซตโดยแมตช์นี้จะเป็นการลุ้นแชมป์หญิงเดี่ยวรายการที่5ของโชติลินด้านชายเดี่ยววิรวิทย์กำพุทธเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จหลังหัวชนะแจ็คคูเปอร์มือวางอันดับ6จากฮ่องกง6-3และ6-2โดยจะเข้าไปตัดเชือกกับคุราโนะซูเกะซูซูกิมือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นที่เอาชนะกันทัศน์สุรฤทธิ์โยธินของไทยมา6-3ทั้ง2เซตพิจิตรกัญชนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบช่วงวันที่8ถึง9สิงหาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่ 8-9 สิงหาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:22 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร36ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 7:54 น.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43
2: 1 นาทีกับกปท.การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยต้องอาศัยทั้งทักษะการสังเกตและวินัยในการใช้ถนนเรียนรู้ข้อควรระวังเทคนิคการขับขี่และพฤติกรรมที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุผ่านแบบฝึกหัดออนไลน์เพื่อเพิ่มความมั่นใจก่อนใช้งานรถจริง7ข้อควรรู้ขี่มอเตอร์ไซค์ปลอดภัยทุกเส้นทางมีดังนี้ค่ะ 1. เช็ครถให้พร้อมใช้ รวจสอบระบบเบรกระบบไฟส่องสว่างสภาพยางและอุปกรณ์อื่นๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. สวมหมวกกันน็อกทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายปรับสายรัดคางให้กระชับพอดีป้องกันหมวกกระเด็นหลุดออกศีรษะหากเกิดอุบัติเหตุ 3. มีสติไม่ประมาทคาดการอุบัติเหตุประเมินความเสี่ยงบนท้องถนนล่วงหน้าให้สามารถตัดสินใจควบคุมรถได้อย่างถูกต้อง 4. ใช้ความเร็วให้เหมาะสมช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นสามารถเบรกและหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างปลอดภัย 5. เมาไม่ขับปฏิบัติตามกฎจราจรไม่ขี่รถย้อนสอนไม่ขี่รถบนทางเท้าระวังการแทรกเข้าไปในช่องแคบๆระหว่างรถยนต์6. ไม่เข้าใกล้รถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในบริเวณพื้นที่จุดบอดเพราะความสูงใหญ่ของตัวรถทำให้มองไม่เห็นผู้ขับขี่รถเล็กได้ 7. ห้ามดัดแปลงสภาพรถล้อและยางกระจกมองข้างท่อไอเสียควรเป็นไปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตไม่ดัดแปลงหรือถอดชิ้นส่วนใดออกเนื่องจากอุปกรณ์ส่วนควบของรถทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าระดูระดูมีที่มาเช่นเดียวกับคำว่าฤดูคือยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุในภาษาสันสกฤตฤตุแปลว่าช่วงเวลาในรอบปีซึ่งมีลมฟ้าอากาศแตกต่างกันหรือแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงก็ได้ภาษาไทยนำคำว่าฤตุมาแยกใช้เป็นสองคำคือฤดูคำหนึ่งกับฤดูอีกคำหนึ่งฤดูใช้ในความหมายที่เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศส่วนคำว่าฤดูแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงเช่นยาสตรีที่วางขายดัดดื่นมักอ้างว่ามีสรรพคุณช่วยแก้ฤดูมาไม่ปกติคำว่าฤดูปัจจุบันนิยมใช้คำอื่นแทนเช่นประจำเดือนเลือดประจำเดือน
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินตอนที่1ชนิดของอาหารเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่ต้องเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตของไส้เดือนดินอาทิชนิดและอัตราการแพร่พันธุ์อุณหภูมิความชื้นค่า pH ปริมาณแร่ธาตุความร้อนซุยและสมบัติทางกายภาพของดินที่ใช้รวมทั้งสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างอยู่ในดินตลอดจนสัตว์ที่แอบเข้ามากินไส้เดือนเป็นอาหารเช่นหนูจิ้งจกตุ๊กแกกบเป็นต้นรวมถึงภาชนะที่ใช้เพาะเลี้ยงไส้เดือนดินจึงควรมีฝาปิดเพื่อป้องกันสัตว์ผู้ล่าเหล่านี้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
8: สอนชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9: เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬา Radio Plus โดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการ English This Way รายการช่วยคุณผู้ฟังนะคะได้เรียนรู้คำศัพท์และก็วลีภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากสิ่งที่รอบตัวค่ะวันนี้พบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อนุมาลการชั่วแห่งสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเป็นคนแบบไหนคะเป็นคนที่ชอบเอาไปสังสรรค์กับเพื่อนไปงานเลี้ยงไปเจอผู้คนหรือเป็นคนที่ชอบอยู่บ้านหรือว่าอยู่คนเดียวเล่นกับน้องหมาน้องแมวปลูกต้นไม้อ่านหนังสือถ้าถามแบบนี้คุณผู้ฟังบางคนก็อาจจะบอกว่าเราเป็นคนประเภทแรก ถ้าเกิดเราเป็นคนประเภทแรกนะคะที่ชอบเข้าสังคมสังสรรค์ไปงานเลี้ยงต่างๆเนี่ยภาษาอังก

จะเรียกว่า extrovert extrovert สะกดนะคะ extrovert extrovert อันนี้เป็นคำนามนะคะจะเกิดใช้เป็นคำว่า adjective I'm an extroverted person I'm an extroverted personหมายถึงอะไรคะก็อย่างที่อาจารย์ได้พูดไปเลยนั่นก็คือเราเป็นคนที่ถามว่าถ้าเกิดเราชอบทำอะไรเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมชอบพบปะผู้คนชอบออกไปสังสรรค์เราไม่ใช่คนที่ชอบอยู่ที่บ้านตลอดเวลาเราไม่ใช่คนที่ชอบอยู่คนเดียวตลอดเวลาเราต้องพบปะผู้คนต้องมีเพื่อนมากมายนะคะอันนี้ถือว่าเป็นคนที่เป็น extroverted หรือว่าเป็น extrovert I'm an extrovert or an extroverted person นะคะในทางกลับกันถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังบอกว่าเราไม่ใช่คนแบบนั้นใจจริงของเราเนี่ยชอบอยู่บ้านหรือว่าชอบอยู่คนเดียวชอบอ่านหนังสือชอบฟังเพลงชอบปลูกต้นไม้ชอบเล่นเล่นเล่นกับน้องหมาน้องแมวอะไรประมาณเนี้ยอันนั้นเขาถือว่าตรงกันข้ามกันก็คือเป็น introvert introvert i n t r o v e r t หรือถ้าใช้เป็น adjective introvertedintroverted I'm an introverted person นะคะก็คือทางกลับกันเลยเราไม่ใช่คนที่ชอบเข้าสังคมเท่าไหร่เราชอบเก็บตัวเราชอบอยู่แบบเงียบๆคนเดียวนะคะก็คือเราเป็นคนที่สงวนท่าทีนิดนึงเราไม่ชอบออกไปข้างนอกนะคะอ่ะเราสำหรับวันนี้นะคะเรามาดูกันนะคะถ้าเกิดเราต้องการที่จะใช้วลีต่างๆเพื่อจะบอกคนว่าเราเป็นคนที่ extrovert หรือว่า introvert มีคำอะไรบ้างนะคะอ่ะเรามาเริ่มแรกด้วยคำว่า extrovert มีวลีอะไรบ้างที่สามารถจะพูดได้ว่าโอ้เราเป็นคนที่ชอบพบปะผู้คนชอบไปสังสรรค์อะไรประมาณนี้นะคะอ่ะลองดูอันแรกเลยนะคะถ้าเราใช้นะคะอันเนี้ยอันนี้บ่งบอกเลยว่าเราเป็นคนที่ชอบออกไปเจอคนนั่นก็คือ social butterfly นะคะ butterfly ที่นี่คนผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยนั่นก็คือเป็นผีเสื้อนั่นเองถามว่าเอ๊ะคนที่เป็น extrovert คนที่ชอบมีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงเป็น butterfly เพราะ butterfly หรือว่าผีเสื้อเนี่ยสามารถบินไปตามดอกไม้ต่างๆถูกไหมคะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบไงคะเราสามารถที่จะบินไปตรงนั้นตรงนี้เราสามารถที่จะเป็นมิตรกับใครก็ได้นั่นก็คือเป็น social butterfly ซึ่งคำว่า social อันนี้ก็แปลว่าสังคมนั่นเองถูกไหมคะคือถ้าเราเป็นคนที่ extrovert เราเป็นคนที่ sociable ก็คือเป็นคนที่ชอบสมาคมกับผู้คนนั่นเองนะคะ so you can be a social butterflyก็คือถ้าเราไปงานต่างๆเราไปงานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะคุยกับใครก็ได้ไม่ใช่แค่เพื่อนที่เรารู้จักอาจจะเป็นเพื่อนใหม่เป็นคู่สามีภรรยาของเพื่อนเราอะไรอย่างงี้ที่เราไม่เคยเจออะไรเงี้ยเราสามารถที่จะไปต่างๆแล้วก็เป็นมิตรกับเขาได้เลยนั่นเองนะคะเป็น social butterfly นะคะอ่ะแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าเราชอบไปงานสังสรรค์เราไปถึงเนี่ยเราไม่ใช่คนที่ไปแอบอยู่ถูกไหมคะเราออกไปที่งานสังสรรค์เราไปที่งานเลี้ยงเนี่ยเราก็จะไปคุยกับคนต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็น life of the party หรือ life and soul of the party นะคะหมายถึงอะไรคะหมายความว่าพอเราเข้าไปถึงงานเลี้ยงปุ๊บเนี่ยโอ้เรานี่เป็นคนที่นำความสุขมาได้เลยนะคะที่งานนั้นเองนะคะ life of the party or life and soul of the party ค่ะเช่น my sister is always the life of the party she loves to dance and can dance all nightน้องสาวฉันหรือพี่สาวฉันเนี่ยถือว่าเป็นคนที่โอ้นำความสุขมาเลยเวลาเข้างานเลี้ยงเธอชอบเต้นรำเธอเต้นรำได้ทั้งคืนเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนอื่นเริ่มอุ้ยเริ่มไม่ไหวเริ่มเหนื่อยแล้วไม่เป็นไรน้องสาวพี่สาวของเราเนี่ยสามารถที่จะเต้นและทำให้คนอื่นคึกคืนตามนั่นเองนะเพราะเธอเป็น life of the party หรือว่า soul life and soul of the party นั่นเองนะคะคนที่ชอบไปงานเลี้ยงเยอะๆเนี่ยที่เป็น extrovertนะคะคนที่ชอบเข้าสังคมชอบพบปะผู้คนโดยเฉพาะถ้าไปงานเลี้ยงเนี่ยรอบอีกคำหนึ่งที่เรียกได้นั่นก็คือ party animal นะคะ animal ที่นี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าโอ้ยเป็นสัตว์เลี้ยงไม่ใช่นะคะแต่เป็นการเปรียบเทียบนะคะก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์เนี่ยที่ชอบออกไปพบปะผู้คนเพราะว่า party นะคะก็อาจจะเป็นการเปรียบเทียบว่ามีพลังนะคะมีความแข็งแรงที่จะไปตามปาร์ตี้ต่างๆนั่นเองนะคะคือชอบไปหาคนชอบไปคุยกับคนตามงานเลี้ยงต่างๆงานสังสรรค์ต่างๆนั่นเองก็คือเป็น party animal นะคะอ่ะต่อจากนั้นนะคะอีกศัพท์หนึ่งอีกวลีหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้ถ้าเกิดเราเป็นคนที่มีความสุขกับการได้เจอคนได้พบปะเพื่อนใหม่มิตรกับคนใหม่ๆเนี่ยเขาจะถือว่าเราเรียกว่า people person อ่ะอันนี้คุณฟังวันนี้ฟังผิดนะคะ people ที่แปลว่าคนมากกว่า1คน

ับ person ที่แปลว่าคนหนึ่งคนอันนี้เป็นการขยายคำว่า person นั่นเองนะคะ person ก็คือเป็นคนถ้าเกิดเราเอาคำนามไปไว้ข้างหน้าคำว่า person เนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าสิ่งเนี้ยเราชอบทำเราชอบสิ่งนี้อย่างเช่น I'm a morning person หมายถึงอะไรคะเราเป็นคนที่ชอบตื่นเช้าถ้าเกิดว่าตื่นมาตอนเช้าเรามีความสุขมากเลยนะคะบางคนอาจจะไม่ชอบคุณผู้ฟังบางคนบอกว่าอุ้ยไม่ชอบเลย I'm more of a night owl เป็นคนที่ชอบอยู่ดึกนะคะถ้าตื่นเช้านี่อาจจะไม่ไหวจริงๆแต่ว่าบางคนเนี่ยถือว่าเป็น morning personนะคะอันนี้ก็เป็นการขยายความเช่นเดียวกันเลยก็คือเป็น people person เป็นคนที่ชอบผู้คนนั่นเองนะคะ people person so if you're a people person you like to make new friends you like to meet new people แบบนั้นนะคะก็คือเป็น people person ชอบนะคะชอบในการที่จะเจอคนใหม่ๆได้เรียนรู้ข้อมูลจากเขาใหม่ๆนั่นเอง a people person นะคะpeople person มีอะไรบ้างนะคะทำไมถึงชอบพบปะผู้คนเพราะว่าบางคนเนี่ยถือเป็น chatterbox you're a chatterbox นะคะ chatterbox คือใครคะเป็นคนที่ชอบพูดนะคะชอบที่จะไปคุยกับคนนะคะชอบที่จะโอ้ยถามเขาเกี่ยวกับว่าโอ้ยคุณมาจากที่ไหนสมมติว่าเป็นเพื่อนต่างประเทศคุณมาจากประเทศอะไรนะคะชอบทำอะไรเป็นกิจกรรมว่าง what are your hobbies what are your pastimes อะไรอย่างเงี้ยถือเป็น chatterbox คำว่า chatterbox เนี่ยต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดพูดในบริบทที่เราอาจจะไม่สนิท กับใครเนี่ยดูเหมือนว่าเป็นการว่าเขาว่าโอ้ยคุณพูดเยอะไปนะคะแต่แล้วเกิดพูดเกี่ยวกับตัวเองไม่เป็นไรนะคะเราอาจจะบอกได้อุ้ยเราเป็นคนที่ชอบคุยชอบถามนะคะชอบมีความรู้เกี่ยวกับเพื่อนใหม่อะไรใหม่เนี่ยเราสามารถพูดเกี่ยวกับตัวเองได้ oh, I'm such a chatterbox ก็คือเป็นคนที่ชอบคุยนะคะชอบสนทนากับผู้คนนั่นเอง you're a chatterbox นะคะหรือเราอาจจะพูดได้ว่า I have the gift of gab ส่วนมากเนี่ยแกบหมายถึงอะไรคะคือหมายความว่าคุยสนทนานั่นเอง so the gift of gab ก็คือมีสิ่งที่อยู่กับตัวเรานะคะมีพรสวรรค์นั่นก็คือสามารถคุยกับคนได้นะคะ gift of gab อันเนี้ยมักจะไม่ค่อยพูดนะคะเองอาจจะมีคนอื่นได้พูดเกี่ยวกับเราแต่เราสามารถพูดได้นะคะเช่น I have the gift of gab คือสามารถที่จะคุยกับใครก็ได้สนทนากับใครได้แต่เรามักจะใช้พูดเกี่ยวกับคนอื่นนะคะเช่น my brother has the gift of gabนะคะน้องชายหรือพี่ชายของเราเนี่ยเขามีพรสวรรค์ตรงนี้คือสามารถที่จะคุยกับใครก็ได้คุยได้ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรสามารถคุยได้ไม่ว่าเขาจะชอบสมมุติว่าเราไม่ใช่คนที่ชอบกีฬานะคะน้องชายแต่ว่าสามารถที่จะคุยกับคนที่ชอบกีฬาทั้งในตัวเองไม่ชอบกีฬาก็ได้นะคะ so he's got the gift of gab สามารถคุยกับเขาได้ he's a chatterbox คุยกับเขาไปเรื่อยๆได้สนทนากับเขาไปเรื่อยๆได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะถามว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยมีวลีอะไรเพื่อจะพูดถึงคนที่ extroverted แน่นอนคนที่ extroverted เนี่ยมักจะชอบเป็น center of attention they like to be the center of attention นะคะก็แปลว่าอุ้ยเขาอยู่ท่ามกลางเลยทุกคนต้องสนใจเขานะคะทุกคนต้องมาหันใจสนใจเขาใส่ใจเขานั่นเอง they want to be the center of attention คือเขาไม่ได้ว่าตรงนั้นถ้าใครทุกคนจะหันมามองเขาสนใจเขาเนี่ยเขายินดีเขาชอบมากเลยนะคะไม่ว่าเขาจะคุยเรื่องอะไรทำอะไรเนี่ยถ้าเกิดคนหันมาคุยมาดูเขาเนี่ยเขาชอบเขาได้รับพลังนะคะจากการที่มีผู้คนสนใจเขามากมายนั่นเองนะคะเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขามีความสุขนะคะเขามีความสุขที่คนได้มองเขาสนใจเขาเข้ามาพูดคุยกับเขานั่นเอง you can be the center of attention นะคะอีกวลีหนึ่งที่มีความหมายคล้ายๆกันนะคะแล้วก็มีคำเดียวกันก็คือ center stage นะคะ center ที่แปลว่าตรงกลางนะคะคำว่า stage ในที่นี้คุณผู้ฟังอาจจะคุ้นหมายถึงว่าเวทีนะคะเวทีนั่นเองเวทีคืออันนี้ไม่ได้เป็นเวทีจริงๆเนาะเป็นเวทีจริงๆก็ใช้ได้นะคะสมมุติว่าเราไปดูละครเราไปดูบัลเล่อะไรเงี้ยแล้วมีคนมาอยู่ตรงกลางเราก็จะใช้คำเดียวกันก็คือ center stage แต่นี้เป็นการเปรียบเทียบค่ะถ้าเกิดคนที่ชอบอยู่ center stage he likes to be center stage หมายถึงอะไรคะเหมือนเดิมเหมือนกันเลยก็คือชอบเป็นจุดสนใจนะคะให้คนมาใส่ใจสนใจเขาก็เหมือนกับว่าเปรียบว่าเหมือนเขาเนี่ยเป็นนักแสดงเป็นนักบัลเล่ต์เนี่ยที่อยู่ตรงกลางเวทีทุกคนก็ต้องหันไปมองเขานั่นเองนะคะ center stage นะคะบางคนชอบแบบนั้นนะคะหรืออันนี้ก็เป็นคำที่เป็นวลีนะคะสองอันเนี่ยที่มาจากการละครนะคะเวทีเช่นกันก็คือ in the limelight or in the spotlight in the limelight or in the spotlightHe likes to be in the limelight. She likes to be in the spotlight. หมายถึงอะไรคะอันนี้เป็นไฟนะคะที่ใช้ส่องลงไปสำหรับคนที่อยู่บนเวทีแน่นอนค่ะเราดูอะไรที่อยู่บนเวทีใช่ไหมคะเราอยู่ที่โรงละครเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะมืดถูกไหมคะไอ้ตรงที่คนนั่งเนี่ย

แต่พอมองขึ้นไปบนเวทีเนี่ยเขาต้องมีไฟส่องลงไปเพื่อจะดูว่าอ้อนักแสดงนะคะนักเต้นเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่นะคะอันนี้ก็ใช้คำสองคำนี้เลยก็คือ limelight or spotlight นะคะแต่เราก็จะเป็นการเปรียบเทียบไงคะว่าคนที่ extroverted นะคะคนที่เป็น extrovert เนี่ยเขาชอบให้ทุกคนหันมาสนใจเขาใส่ใจเขาเพื่อที่เขาจะพบปะผู้คนเข้าสังคมนั่นเองค่ะเช่น my uncle loves to be in the spotlight he enjoys telling people about his carpMy uncle loves to be in the spotlight คือเป็นคนที่ชอบให้คนมาใส่ใจสนใจเหมือนกับว่าเขาโดนส่องแสงอยู่กลางเวทีนะคะ He enjoys telling people about his carp คือเขาชอบเล่าให้คนฟังเกี่ยวกับตัวปลาคาร์ฟของเขานั่นเองนะคะเขาเลี้ยงปลาคาร์ฟอยากให้เล่าให้ทุกคนฟังเลยว่าพูดถึงมันว่ามันกินอะไรบ้างตัวมันใหญ่ขนาดไหนอะไรอย่างนี้เขาสนใจเขาใส่ใจในเรื่องนี้เขาต้องการที่จะแบ่งปันข้อมูลตรงนี้ให้คนอื่นฟัง so he enjoys being in the spotlight นั่นเองนะคะ อ่ะ อันนี้ก็เป็นวลีต่างๆที่เราสามารถที่จะใช้อธิบายถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ชอบนะคะชอบพบปะผู้คนชอบสมาคมนะคะหรือเพื่อนเราอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะคนในครอบครัวเราอาจจะเป็นยังไงก็เป็นการที่อธิบายให้คนอื่นฟังว่าเขาเป็นคนแบบไหนนั่นเองนะคะอ่ะในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ชอบสมาคมกับใครเราชอบเก็บตัวเราชอบอยู่คนเดียวเงียบนะคะถ้าเกิดเราเจอผู้คนมากมายแล้วเราอาจจะรู้สึกเครียดเหนื่อยนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็น introvert หรือว่า you're an introverted person นะคะเป็นคนที่ reserved you're a reserved person เป็นคนที่สงวนท่าทีนะคะไม่ชอบที่จะพบปะกับคนไม่ชอบที่จะสนทนากับคนสักเท่าไหร่นะคะก็คือทางกลับกันเลยนะคะจะเห็นว่าคำเนี่ยมันตรงข้ามกัน extrovert x ก็ที่แปลว่าข้างนอกถูกไหมคะ introvert ข้างในนั่นเองนะคะอ่ะมีวลีอะไรบ้างนะคะอ่ะเมื่อกี้เราเจอไปแล้ว in the spotlight or in the limelight ทางกลับกัน stay out of the spotlight or stay out of the limelight นะคะจากเมื่อกี้เนี่ยอยู่ in the limelight or in the spotlight แต่เนี่ยขอหลีกเลี่ยงไม่ขออยู่นะคะในแสงสว่างไม่อยากให้แสงสว่างส่องลงมาเนี่ยเพราะเราเป็นคนที่เก็บตัวนะคะเราไม่ค่อยชอบที่จะพบปะผู้คนไปหาเพื่อนใหม่อะไรอย่างนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเราไม่ได้รับความสุขจากตรงนั้นสักเท่าไหร่นะคะหรืออาจจะอยู่กับคนมากมายเยอะแยะมากมายเนี่ยเรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้น stay out of the spotlight okay I like to stay out of the spotlight ก็คือเราไม่ชอบเข้าไปอยู่เป็นจุดสนใจของทุกคนเพราะว่ามีแสงส่องลงมาที่เรานะคะหรือเราอาจจะพูดว่า I fly under the radar I like to fly under the radarนะคะ radar แน่นอนค่ะอันนี้ก็เป็นคำสำหรับที่เป็นอุปกรณ์เพื่อที่จะดูว่าเอ้ยมันอะไรมาถูกไหมคะอย่างเช่น oh there's a plane the radar detects the plane ถูกไหมคะแต่นี่คือเราบินต่ำกว่านั้น fly under the radar ก็คือแม้กระทั่งอุปกรณ์ radar เนี่ยไม่สามารถจับเราได้นะคะเพราะเราไม่ต้องการให้ใครมาสนใจมาใส่ใจมาดูเราเราไม่ได้อยากเป็นจุดสังเกตของใคร so you fly under the radar นะคะ fly under the radar or you stay on the sidelinesStay on the sidelines. Sidelines ที่นี่ก็คือเป็นคำเหมือนจะแปลตรงตัวเลยค่ะก็คือเป็นเส้นที่อยู่ข้างๆนะคะอันนี้มาจากการกีฬาถูกไหมคะถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ย sideline ก็คือสมมติว่ามันมีถูกไหมคะมันมีสนามกีฬาเนี่ยแต่เราอยู่ข้างๆถูกไหมคะเราไม่ได้เป็นตัวเล่นถูกไหมคะเราแค่ไปอยู่ข้างๆดูสังเกตดูนั่นเองเราไม่ต้องการที่จะเป็นผู้เล่นไม่อาจจะเป็นกองหน้ากองหลังอะไรนี้ไม่ใช่ค่ะอยู่ข้างๆนะคะอยู่ข้างๆสนามกีฬา to stay on the sidelines okay my brother likes to stay on the sidelines he doesn't like to be the center of attention นี่เป็นการกลับกันถูกไหมคะจากคนที่ชอบที่จะเป็นจุดสนใจนะคะมีคนมาใส่ใจมาฟังเขามาเป็นเพื่อนกับเขาอะไรอย่างเงี้ยกลับกันคือขออยู่ข้างๆสนามกีฬานั่นเองไม่ขอลงไปเล่นนั่นเองไม่ขอที่จะเป็นจุดสนใจของใครนั่นเองนะคะหรืออีกอันนึงนะคะที่เราสามารถใช้อันเนี้ยมักจะใช้กับเรื่องที่ว่าไปงานเลี้ยงถูกไหมคะเมื่อกี้เนี่ยถ้าไปงานเลี้ยงเนี่ย you can be the life of the party คือไปถึงเนี่ยทุกคนมีความสุขเพราะว่าไปถึงก็ทำให้มี energy นะคะมีพลังเข้ามานะคะในทางกลับกันบางคนเนี่ยโดนเพื่อนบอกว่าไปที่งานเลี้ยงกันลากไปที่งานเลี้ยงกันแต่ไม่อยากไปทำอะไรคะไปยืนแอบอยู่ตรงกำแพงนะคะจนเขาเรียกว่า wallflower wall ในที่นี้ก็คือกำแพงถูกไหมคะ flower คือดอกไม้อ้าวดอกไม้ทำไมไปอยู่ตรงกำแพงเพราะดอกไม้ต้องการที่จะแอบนั่นเองนะคะไม่อยากที่จะพบปะผู้คนไม่ค่อยชอบที่จะไปคุยกับใครไม่อยากสนทนากับใครที่ไม่ค่อยสนิทกันไม่ค่อยรู้จักกันไม่อยากจะพบเพื่อนใหม่สักเท่าไหร่ก็เลยไปแอบอยู่ตรงกำแพง and you're a wallflower
a wallflower นะคะอันนี้ใช้ได้ทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษนะคะไม่ใช่หมายว่าเป็นดอกไม้น่าจะเกี่ยวกับสุภาพสตรีอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะสามารถใช้ได้ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งสองอันเลยนะคะ my grandfather is a wallflowerMy grandfather is a wallflower คุณตาหรือว่าคุณปู่ของฉันเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ถ้าไปงานเลี้ยงเมื่อไหร่เนี่ยจะไปแอบอยู่นะคะไม่อยากจะพบปะผู้คนสักเท่าไหร่ไปแอบอยู่ตรงกำแพงนั่นเองเป็น wallflower นะคะหรือเป็น shrinking violet นะคะ shrinking violet คืออะไรคะ violet ก็เป็นดอกไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะอาจจะเป็นสีม่วงๆแล้ว violet ก็แปลว่าเป็นสีม่วงอ่อนๆนั่นเองนะคะ shrinking violet นี่คือคล้ายๆกับ wallflower ตรงที่ว่าเป็นการเปรียบเทียบคนกับดอกไม้ถูกไหมคะแต่อันเนี้ยเป็นดอกไม้ที่ไม่มั่นใจนะคะมีความไม่มั่นใจตัวเองขาดความมั่นใจก็เลยไม่ค่อยอยากจะคุยกับใครสักเท่าไหร่นะคะเป็นคนขี้อายนะคะเป็นคนที่สงวนท่าทีไม่ค่อยอยากจะคุยกับใครนะคะอายที่จะไปมีเพื่อนใหม่ที่จะไปสนทนากับคนที่เราไม่คุ้นเคยสักเท่าไหร่ถูกไหมคะไม่รู้จักเขาเลยเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปสนทนาได้ not a people personนะคะในทางกลับกัน people person อย่างที่เราเห็นไปแล้วก็คือเป็นคนที่ชอบพบปะผู้คนเจอคนใหม่ๆคุยกับคนใหม่ๆนะคะแต่ shrinking violet เนี่ยไม่มีความมั่นใจขาดความมั่นใจที่จะไปมีเพื่อนใหม่ที่จะไปผูกมิตรกับคนใหม่ๆนั่นเองนะคะ shrinking violet นะคะหรือ you're a lone wolf นะคะก็คือเป็นหมาป่าที่อยู่โดดเดี่ยวนั่นเองนะคะหรือ a lone bird เป็นนกที่อยู่โดดเดี่ยวนั่นเองนะคะชอบแบบนั้นมากกว่าไม่สามารถที่จะแบบไปอยู่คนอื่นแล้วมีความสุขก็เลยต้องเป็น a lone wolf or a lone bird อยู่คนเดียวนั่นเองนะคะอันนี้นะคะจะเน้นว่าใช้อะนะคะเพราะว่าเป็นตัวหนึ่ง a lone wolf or a lone birdนะคะก็คืออยู่คนเดียวอยู่ตัวคนเดียวนั่นเองนะคะไม่อยากจะไปพบปะใครไม่อยากจะสนทนากับใครนะคะ I'm a lone wolf นะคะคืออยู่คนเดียวนะคะอย่างเช่นทำงานทำการบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยอยากจะทำเป็นกลุ่มสักเท่าไหร่อยากจะอยู่คนเดียวอยากจะทำคนเดียว I don't really like to do projects with other people I'm a lone wolf ไม่ค่อยอยากจะทำงานนะคะโปรเจกต์ต่างๆกับคนอื่นเพราะว่าอยากชอบอยู่คนเดียวมากกว่า You're a lone wolf นะคะ so I keep to myself ก็คืออยู่กับตัวเองนะคะไม่ค่อยที่จะไปยุ่งกับใครนะคะอยู่คนเดียวสบายใจกว่าสำหรับบางคนนะคะ so I keep to myself หรือ I keep a low profile นะคะอันนี้คล้ายๆกับ fly under the radar ก็คือเราไม่ทำให้ตัวเองโดดเด่นไม่ทำให้ตัวเองเป็นจุดสนใจนะคะต่างกับคนที่ชอบเป็น center stage they like to take center stage นะคะอันนี้ต่างกันก็คือ keep a low profile ไม่ให้ใครมาสังเกตเห็นไม่ให้ใครมาดูว่าเอ้ยอันนี้น่าสนใจคนนี้น่าสนใจไม่ใช่ค่ะนะคะหรือ I stay in my shell shell ในที่นี้ก็คือเปลือกนั่นเองถูกไหมคะมันเหมือนเทียบเหมือนสัตว์ที่มันอยู่ในเปลือกอย่างเช่นเต่าถูกไหมคะถ้าเกิดมันจะออกมาเจอผู้คนเนี่ยมันก็ต้องออกมาจากเปลือกของมันถูกไหมคะต้องออกมาจากกระดองของมันนะคะแต่ if you stay in your shell or I stay in my shell แปลว่าเราเนี่ยไม่อยากจะออกมาข้างนอกไม่อยากจะคุยกับใครไม่อยากทบปากใครนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกวลีหนึ่งที่สามารถใช้เพื่ออธิบายว่าเราเป็น introvert เป็นคนที่เก็บตัวไม่ชอบเข้าสังคมสักเท่าไหร่นะคะเราจะรู้สึกเหนื่อยถ้าเกิดว่าเราต้องอยู่กับผู้คนมากมายนานๆนะคะเพราะฉะนั้น you want to stay out of the spotlight นะคะ you want to stay on the sidelines นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นการเปรียบเทียบสำหรับคนที่เป็น introvert นะคะคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นทั้งสองแบบล่ะบางครั้งเราก็ชอบที่จะเป็น a party animalไปตามงานเลี้ยงต่างๆไปการสังสรรค์ต่างๆแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะเป็นคนที่แบบ I want to stay out of the spotlight ไม่ค่อยอยากจะอยู่กลางเวทีให้มันมีแสงส่องลงมาไม่อยากเป็นจุดสนใจนะคะอันเนี้ยมีคำไหมมีค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ใช้คำว่า ambivert นะคะก็คือเป็นคนที่จริงๆแล้วส่วนมากก็โอเคนะแฮปปี้ที่จะอยู่คนอื่นมีความสุขที่จะอยู่คนอื่นนะคะแต่บางครั้งก็ต้องการเวลาที่จะอยู่คนเดียวYou need some alone time นะคะ You need some alone time นะคะขอเวลาอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งก่อนที่จะไปพบปะผู้คนได้นั่นเองอันนี้ถือเป็น ambivert นะคะ Are you an extrovert an introvert or an ambivert นะคะก็คือเราได้รับพลังงานจากอะไรจากการที่เจอคนนะคะการที่เราจะ take center stage หรือ be the center of attention หรือ
you want to be on the sidelines, you want to be a lone wolf, or you keep to yourself, นะคะเราได้รับพลังจากอันไหนนะคะอย่าลืมใช้วลีต่างๆในภาษาอังกฤษเนี่ยเพื่อจะอธิบายถึงตัวเราหรือว่าคนที่เรารู้จักนั่นเองนะคะและอย่าลืมติดตามนะคะ English This Way ในตอนต่อๆไปเพื่อจะได้คำศัพท์และวลีที่น่าสนใจที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังกันนะคะสวัสดีค่ะ

0: เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬาเรดิโอพลัสโดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ทุกจังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามศึกษาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น.ถึง 11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz
2: ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติ่งกลับมาจากโรงเรียนก็เปิด YouTube ซ้อมเต้นคัฟเวอร์เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวอ่อนแอพักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป

วันนี้พูดถึงวิธีแก้ไขสถานการณ์ปัจจุบันวิกฤตการณ์ปัจจุบันทางหนึ่งวิธีหนึ่งสมัยนี้เป็นสมัยที่พูดกันได้ว่าโลกาภิวัตน์ก็จะต้องทำตามประเทศอื่นด้วยเพราะว่าถ้าไม่ทำตามประเทศอื่นตามคำสัญญาที่มีไว้เขาอาจจะไม่พอใจทำไมเขาจะไม่พอใจก็เพราะว่าเขาเองมีวิกฤตการณ์เหมือนกันการที่ประเทศใกล้เมืองไทยในภูมิภาคนี้มีวิกฤตการณ์ด้วยก็ทำให้เราฟื้นจากวิกฤตการณ์นี้ยากขึ้นและไม่ใช่เฉพาะประเทศที่อยู่ในภูมิภาคนี้แม้แต่ประเทศที่ดูยังเจริญรุ่งเรืองดีก็รู้สึกว่ากำลังจะเดือดร้อนขึ้นเพราะว่าถ้าไม่แก้ไขวิกฤตการณ์ในมุมไหนของโลกส่วนอื่นของโลกก็จะต้องเดือดร้อนเหมือนกันฉะนั้นเราต้องพยายามอุ้มชูประชาชนให้ได้มีงานทำมีรายได้ก็จะสามารถผ่านวิกฤตการณ์แต่ถ้าทำแบบที่เคยมีนโยบายมาคือผลิตสิ่งของทางอุตสาหกรรมมากเกินไปก็จะไม่สำเร็จโดยที่ในเมืองไทยตลาดมีน้อยลงเพราะคนมีเงินน้อยลงพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2540

0: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยโดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยรายการคุยสบายยามเช้าที่จะมานำเสนอเนื้อหาสาระจากชาวอักษรศาสตร์นะครับในบรรยากาศแบบคนกันเองผลิตโดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสำหรับวันนี้ผมอาทิตย์เจียมรัตตัญญูรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยวิทยากรคืออาจารย์ดร.พรปวีแสงสุรเดชจากภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ครับวันนี้เราจะมาชวนคุยในหัวข้อการประชุมว่าด้วยแนวคิดสากลนิยมหรือ internationalism และการปลดปล่อยอาณานิคมนะครับกรณีศึกษา Asian Relations Conference 1947ครับในช่วงปลายทศวรรษ1940นะครับเป็นช่วงเวลาที่โลกเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สมัยใหม่เลยนะครับสงครามโลกครั้งที่2ได้ส่งผลให้จักรวรรดิอาณานิคมของยุโรปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มสั่นคลอนแล้วก็ผู้คนที่อยู่ภายใต้อาณานิคมเริ่มลุกขึ้นมาตั้งคำถามว่าเมื่อหลุดพ้นจากเจ้าอาณานิคมแล้วโลกใบใหม่ที่พวกเขาอยากเห็นนั้นจะมีหน้าตาอย่างไรนะครับหัวข้อของเราวันนี้คือการประชุมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดสากลนิยมหรือ internationalism นะครับแล้วก็กระบวนการปลดปล่อยอาณานิคมหรือ decolonization โดยเราจะโฟกัสไปที่การประชุมหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่ากับการประชุมบันดุงปี1955นะครับแต่จริงๆแล้วมันคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญยิ่งกว่านะครับก็คืองานประชุม Asian Relations Conference ที่จัดขึ้นที่กรุงเดลีประเทศอินเดียในปีค.ศ. 1947นะครับสิ่งที่เราจะพูดเกี่ยวกับงานประชุมครั้งนี้คือทำไมมันถึงถูกลืมไปในหน้าประวัติศาสตร์นะครับและมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับความฝันความหวังและก็ข้อจำกัดของการสร้างโลกใหม่หลังยุคอาณานิคมนะครับอาจจะลองให้อาจารย์พรปวีเริ่มต้นเล่าถึงที่มาแล้วก็บริบทของการประชุมสักนิดนึงครับ
2: ค่ะก่อนที่เราจะไปถึงตัวการประชุมนะคะต้องเข้าใจบริบทกันก่อนว่าปี1947ปีคริสตศักราช1947เนี่ยซึ่งเป็น2ปีหลังจากสงครามโลกครั้งที่2จบลงนะคะคือปีที่อินเดียเนี่ยกำลังจะได้รับเอกราชจากอังกฤษในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเป็นช่วงเวลาที่นักประวัติศาสตร์เรียกว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากโลกอาณานิคมไปสู่โลกหลังอาณานิคมสงครามเย็นระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่เรียกว่ายังไม่ได้แบ่งขั้วชัดเจนเหมือนในภาย

ายหลังนักประวัติศาสตร์สงครามเย็นหลายๆท่านเนี่ยก็จะมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นของการเมืองสงครามเย็นนะคะถ้าพูดคร่าวๆเนี่ยในช่วงเวลานี้เนี่ยมันคือช่วงเวลาที่การสร้างหรือการจินตนาการถึงโลกใหม่ที่เป็นไปได้เนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางประเทศที่กำลังจะออกไปสู่ลักษณะของการเป็นเอกราชหรือว่ากำลังจะได้เอกราชจากประเทศอาณานิคมของตัวเองแต่ปัญหาตอนนี้ที่จะเห็นในหมู่ประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือยังไม่มีใครรู้ว่าระเบียบโลกใหม่เนี่ยจะลงเอยแบบไหนทีนี้เรามาพูดถึงงานประชุม Asian Relations Conference นะคะก็คือผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการจัดการประชุม ARC ในที่นี้จะขอเรียกว่า ARC แบบย่อๆนะคะก็คือเนรูซึ่งเป็นผู้นำขบวนการเรียกร้องเอกราชของอินเดียซึ่งต่อมาเนี่ยก็จะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียหลังจากได้รับเอกราชแล้วเนรูเนี่ยส่งคำเชิญไปยังประเทศต่างๆในเอเชียเมื่อเดือนกันยายนปี1946ซึ่งวันที่เขาส่งคำเชิญต่างๆไปประเทศต่างๆในเอเชียเนี่ยมันก็เป็นวันเดียวกับที่เขากล่าวสุนทรพจน์ทางวิทยุซึ่งสุนทรพจน์เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างมากต่อการวางรากฐานนโยบายต่างประเทศของอินเดียในอนาคตซึ่งนั่นก็คือหลักการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า non-aligned ideology นะคะแล้วมันก็จะมีหลักการอย่างอื่นอย่างเช่นการต่อต้านลัทธิอาณานิคมการต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติและสำคัญที่สุดก็คือท่าทีที่พร้อมจะปรองดองกับโลกตะวันตกแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอเดียตั้งต้นของการประชุมนี้มาจากนักหนังสือพิมพ์ชาวอินเดียที่ชื่อว่าศิวาราวซึ่งเคยไปประชุมขององค์กรที่ชื่อว่า Institute of Pacific Relations ที่เมืองฮอตสปริงประเทศสหรัฐอเมริกาในปี1945โดยตัวคุณชีวะเองเนี่ยเป็นหนึ่งในปัญญาชนฝั่งเอเชียตอนออกเฉียงใต้ที่รู้สึกผิดหวังจากการที่ปัญหาของเอเชียหรือพื้นที่ที่อยู่ภายใต้อาณานิคมเนี่ยถูกพูดถึงด้วยมุมมองตะวันตกแบบเดิมเขาจึงเสนอแนวคิดให้จัดประชุมคู่ขนานของประเทศในเอเชียเองซึ่งเนรูเนี่ยก็เข้ามาร่วมผลักดันนะคะการประชุมเล็กๆที่วางแผนไว้เนี่ยก็ได้ขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นงานระดับภูมิภาคแต่ความคำที่น่าสนใจสำหรับงานประชุม ARC เนี่ยก็คือคำว่าโลกที่3หรือ Third World อย่างที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันคำว่าโลกที่3เนี่ยถูกใช้ครั้งแรกที่นี่ในรายงานของข้าหลวงใหญ่อังกฤษประจำอินเดียเทเรนโซนเนี่ยส่งกลับไปยังลอนดอนก่อนเครื่องคำนี้มันถูกใช้ที่ ARC ก่อนที่นักวิชาการชาวฝรั่งเศสอัลเฟรดโชวีจะคิดค้นคำนี้ขึ้นอย่างเป็นทางการในปี1952เสียงอีกซึ่งเราต้องเกริ่นก่อนว่าคำว่า Third World หรือโลกที่3เนี่ยมีพัฒนาการทางความหมายตลอดเวลานะคะก่อนที่อัลเฟรดโชวีเนี่ยจะสร้างคำนี้ขึ้นมาเนี่ยการประชุม ARC ได้ใช้ความหมายของโลกที่3ผ่านกระบวนการคิดแบบสงครามเย็นก็คือว่าเป็นประเทศเป็นกลุ่มประเทศซึ่งมันเป็นความหมายที่มีความคล้ายกับโชวีที่โชวีคิดค้นก็คือเป็นประเทศที่ไม่ได้อยู่ในบล็อกโลกที่1ซึ่งก็คือโลกเสรีใช่ไหมคะอเมริกาอังกฤษหรือโลกที่สองซึ่งเป็นโลกสังคมนิยมทีนี้ความหมายมันก็เป็นแค่กลุ่มประเทศที่ไม่ได้อยู่ในบล็อก politics อันนี้ส่วนความหมายของคำว่าโลกที่สามที่ถูกเอามาใช้ในอีกครั้งหนึ่งอย่างแพร่หลายก็คือในช่วงปี1950ถึง1960ก็คือเป็นทศวรรษที่มีการใช้คำนี้เนี่ยที่เพื่อบ่งบอกความหมายของความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างประเทศที่เคยตกอยู่ภายใต้อาณานิคมในภูมิเขตภูมิภาคเอเชียหรือแอฟริกาแล้วมันก็จะรวมไปถึงกระบวนการ decolonization การออกจากความเป็นอาณานิคมหรือการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดแล้วก็คำว่าโลกที่3เนี่ยถูกเอามาใช้อีกครั้งหนึ่งอย่างแพร่หลายในช่วงปีประมาณ1ทศวรรษ1970เป็นต้นไปโดยที่ความหมายเนี่ยถูกแปลเปลี่ยนไปหมายความว่าโลกกำลังพัฒนาซึ่งความหมายเนี่ยมันเป็นความหมายตอนนี้มันเป็นความหมายที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันก็คืออาจจะหมายถึง
ประเทศที่

0: ที่กำลังพัฒนาหรือยังไม่เจริญเท่ากับโลกที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับทีนี้อยากให้อาจารย์ลองขยายความเพิ่มเติมนะครับภาพรวมของการประชุมครั้งนี้นะครับในปี1947เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
0: ค่ะการประชุม Asian Relations Conference เนี่ยจัดขึ้นระหว่างวันที่23มีนาคมถึง2เมษายนในปี1947ที่กรุงเดลีนะคะมีผู้แทนเข้าร่วมกว่า193คนและผู้สังเกตการอีก51คนจากดินแดนต่างๆทั่วโลกนะคะพิธีเปิดเนี่ยจัดขึ้นที่ป้อมปุรานากีฬาต่อหน้าผู้ฟังกว่า 20,000 คนโดยมีกวีหญิงชื่อดังซาโรจินีไนดูขึ้นกล่าวสุนทรพจน์โดยในสุนทรพจน์ของไนดูเนี่ยได้เปรียบเทียบยุคอาณานิคมว่าเป็นค่ำคืนอันยาวนานนะคะที่กำลังจะสิ้นสุดลงและรุ่งอรุณของเอเชียเนี่ยกำลังจะมาถึงโดยผู้แทนนะคะที่มาร่วมงานเนี่ยมีความหลากหลายเป็นอย่างมากอินเดียโดยตัวอินเดียเองในฐานะผู้จัดเนี่ยก็ส่งตัวแทนมามากถึง52คนแล้วก็มีผู้แทนมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยทั้งจากอินโดนีเซียจากพม่าศรีลังกามาลายาโดยความน่าสนใจอย่างหนึ่งเนี่ยการเข้าร่วมของผู้แทนจากหลายๆพื้นที่เนี่ยได้เกิดความขัดแย้งทางพื้นที่ทับซ้อนที่ในยุคปัจจุบันเนี่ยปัญหานั้นก็ยังเกิดขึ้นอยู่อย่างเช่นมีผู้แทนจากทิเบตเนี่ยเดินทางด้วยเท้าข้ามที่ราบสูงและช่องเขานานถึง21วันเพื่อมาร่วมในขณะที่จีนเนี่ยคัดค้านอย่างหนักต่อการเข้าร่วมของผู้แทนทิเบตนะคะแล้วก็มีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยฮีบรูในปาเลสไตน์ซึ่งได้รับการต่อต้านจากผู้แทนสันนิบาตอาหรับแล้วก็มีผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามที่เดินทางมาด้วยความหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนต่อต้านฝรั่งเศสนะคะแล้วทีนี้เราก็มีผู้แทนจากสาธารณรัฐโซเวียตอย่างเช่นจอร์เจียคาซัคสถานหรืออุซเบกิสถานแต่มีผู้แทนจากญี่ปุ่นเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่สามารถส่งผู้แทนมาได้เพราะว่าถูกสหรัฐอเมริกาเนี่ยห้ามเดินทางออกนอกประเทศโดยทั้งนี้ความน่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือตัวผู้จัดซึ่งเป็นอินเดียเองเนี่ยโปรโมทว่าลักษณะพิเศษของการประชุมนี้ก็คือการออกแบบให้เป็นเวทีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองตามแบบอย่างขององค์กร Institute of Pacific Relations ที่กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าแสดงหมายความว่าในงานประชุมนี้จะไม่มีการลงมติใดๆอย่างเป็นทางการการพูดคุยจะเกิดขึ้นในวงเสวนาโต๊ะกลมตามหัวข้อต่างๆเช่นหัวข้อเช่นการเรียกร้องเอกราชนะคะหรือปัญหาการอพยพย้ายถิ่นและปัญหาการเหยียดเชื้อชาติการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเด็นสิทธิสตรีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพื้นที่งานประชุมเนี่ยจากที่เดี๋ยวจะเล่าต่อจากนี้ค่ะก็ได้กลายเป็นสมรภูมิระหว่างทางการเมืองระหว่างประเทศไปตั้งแต่แรกเริ่มแล้ว
1: ครับทีนี้การเป็นสมรภูมิทางการเมืองระหว่างประเทศนะครับรวมทั้งการที่เขาจัดเสวนาโต๊ะกลมตามหัวข้อต่างๆด้วยเนี่ยอะไรคือข้อถกเถียงอะไรคือสิ่งที่เขาขับเคี่ยวกันประเด็นสำคัญที่เขาเถียงกันนี่คืออะไรฮะในที่ประชุมแห่งนี
0: ้ค่ะก็จริงๆมีข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะในที่ประชุมแต่ว่าอยากจะแบ่งออกเป็น3ประเด็นใหญ่ๆนะคะที่เกิดขึ้นจากงานประชุมอันนี้นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเป็นความย้อนแย้งแล้วกันของเนรูในเรื่องความฝันของสหพันธรัฐเอเชียหรือความร่วมมือร่วมใจของเอเชียซึ่งมันไปขัดแย้งกับความเป็นจริงของรัฐชาติในช่วงยุคเปลี่ยนผ่านอันนี้ก็คือภาพลักษณ์ของเวทีเนี่ยในภายนอกอาจจะดูเป็นการสมานฉันท์ของชาวเอเชียใช่ไหมคะแต่เบื้องหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ามันกลับเต็มไปด้วยความย้อนแย้งแห่งทางความคิดนะคะซึ่งเนรูเองเนี่ยเขามีวิสัยทัศน์ว่าเอเชียควรจะเป็นก้าวแรกไปสู่การรวมตัวเป็นโลกที่มีความเป็นหนึ่งอันเดียวกันอันนี้ไม่ได้เป็นแค่ภูมิภาคเอเชียเท่านั้นแต่ว่าโลกทั้งโลกรวมใจกันเป็น one world ไม่ใช่การตั้งกลุ่มประเทศในเอเชียที่ปิดกั้นตัวเองหรือแข่งขันกับภูมิภาคอื่นโดยเขาย้ำว่าหลายครั้งเนี่ย

เพิ่งผ่านประสบการณ์การตกอยู่ภายใต้การยึดครองของจักรวรรดิญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มาบัดหมาดจึงระมัดระวังอย่างยิ่งต่อวัฒกรรมความเป็นหนึ่งเดียวของเอเชียแบบที่เราเรียกว่าโรแมนติไซส์เกินไปโดยวัฒกรรมลักษณะนี้เนี่ยเป็นแนวคิดหลักของขบวนการวงไพบูลย์ร่วมแห่งมหาเอเชียบูรพาของจักรวรรดิญี่ปุ่นที่ถูกนำมาใช้เป็นความชอบธรรมในการยึดครองพื้นที่ต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งในงานประชุม ARC เนี่ยผู้แทนจากมาลายาจึงได้เสนอแนวคิดที่เรียกว่า neutrality block หรือว่ากลุ่มความเป็นกลางที่ปฏิเสธการเข้าร่วมการเมืองแบบแบ่งฝักฝ่ายในช่วงยุคต้นสงครามเย็นนี้ในขณะที่ผู้แทนเวียดนามเนี่ยเรียกร้องให้แต่งตั้ง Fighting Federationและก็ขอให้เนรูเนี่ยสนับสนุนรัฐบาลคอมมิวนิสต์เวียดนามอย่างเป็นทางการโดยที่ประเด็นนี้เนี่ยสร้างความตึงเครียดเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้าการประชุมเนี่ยฝรั่งเศสได้ทิ้งระเบิดถล่มเมืองไฮฟองในเวียดนามนะคะแล้วก็ฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า 6,000 คนซึ่งในกรณีนี้เนี่ยทำให้ผู้แทนพม่าเองก็ได้มาหันมาตำหนิอินเดียโดยตรงว่าตัวกองทัพอินเดียเนี่ยก็เคยถูกอังกฤษใช้เป็นเครื่องมือในการปราบปรามขบวนการเรียกร้องเอกราชในประเทศอื่นๆมาก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นความย้อนแย้งของการดำเนินนโยบายไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดของเนรูเองแต่ว่าตัวของเนรูเองเนี่ยก็ได้พูดว่าการให้ความช่วยเหลือทางวัตถุหรืออาวุธแก่เวียดนามเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นการประกาศสงครามกับฝรั่งเศสซึ่งการที่พูดอย่างนี้เนี่ย ก็ทำให้ผู้แทนที่ยังอยู่ภายใต้อาณานิคมตะวันตกหลายคนเนี่ยไม่พอใจโดยตั้งคำถามว่าสิ่งที่คุยกันในงานประชุมนี้เนี่ยมันเป็นไปได้จริงไหมในกรณีที่การออกจากอาณานิคมของประเทศเล็กๆ เหล่านี้อาจต้องผ่านการทำสงครามจากเจ้าอาณานิคมและการที่ไปถึงโลกของOne World ของเนรูเนี่ยมันต้องผ่านขั้นตอนอะไรมาก่อนหน้านี้บ้างนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่ร้อนแรงไม่แพ้กันก็คือเรื่องของชุมชนชาวอินเดียและชาวจีนพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยประเทศที่มีความกังวลมากเนี่ยก็คือพม่ามาลายาอินโดนีเซียและศรีลังกาซึ่งก็ต่างแสดงความกังวลว่าอินเดียและจีนเนี่ยหลังจากที่อำนาจอาณานิคมตะวันตกเนี่ยออกจากภูมิภาคนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะกลายมาเป็นพี่ใหญ่ของภูมิภาคนี้เองแล้วก็จะมาแทนที่จักรวรรดิยุโรปในการครอบงำเศรษฐกิจและประชากรของพวกเขาผ่านชุมชนพ่อค้าและแรงงานชาวอินเดียและจีนที่ตั้งรกรากอยู่มาตั้งแต่ยุคอาณานิคมซึ่งฝ่ายอินเดียเนี่ยก็ตอบโต้ด้วยท่าทีที่น่าสนใจก็คือยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าพวกเขาไม่ได้ใส่ใจชะตากรรมของชาวอินเดียพ้นทะเลมากนักและถึงขั้นเสนอว่าควรตัดสิทธิในการกลับประเทศของคนกลุ่มนี้ออกไปในขณะที่จีนเองนะคะก็ยังมีท่าทีคลุมเครือมากกว่าในการตัดสัมพันธ์กับประชากรจีนพ้นทะเลสุดท้ายแล้วเนี่ยแม้จะไม่ได้มีการลงมติอย่างเป็นทางการแต่ก็เกิดความเห็นพ้องต้องกันอย่างกว้างขวางว่าชุมชนอินเดียและจีนควรประกาศความจงรักภักดีต่อประเทศที่ตนอาศัยอยู่ส่วนประเทศเจ้าบ้านเนี่ยก็ควรยอมรับหลักการไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในนโยบายการย้ายถิ่นฐานโดยความกังวลดังกล่าวเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงมุมมองของตัวแทนประเทศเล็กๆในบทบาทของพื้นที่ตัวเองในระเบียบโลกใหม่ว่าความเชื่อมั่นในแนวคิดสากลนิยมหรือไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดเนี่ยมันมีความท้าทายอยู่มากในแง่ของบทบาททางภูมิรัฐศาสตร์นะคะแล้วก็ความกังวลที่มีต่อประเทศอย่างอินเดียกับจีนว่าเขามีการposition ตัวเองในระเบียบโลกใหม่นี้อย่างไรนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายที่มีความสำคัญที่เกิดขึ้นจากงานประชุมวันนี้ก็คือเรื่องของประเด็นการเหยียดเชื้อชาติแล้วก็ข้อจำกัดของวาทกรรมเสรีนิยมประเด็นการเหยียดเชื้อชาติเนี่ยก็เป็นอีกหัวข้อที่ผู้แทนหลายฝ่ายต้องการ

0: ให้ที่ประชุมออกมติอย่างเป็นทางการแม้ผู้จัดงานจะย้ำว่าไม่สามารถลงมติได้แต่ก็มีการถกเถียงกันอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะเมื่อมีผู้แทนผู้หญิงชาวอินเดียเนี่ยคนหนึ่งตั้งคำถามว่าถ้าการประชุม Asian Relation Conference ยังไม่กล้าเสนอแนวทางใดๆให้รัฐบาลของตัวเองจะไปพูดเรื่องเชื้อชาติประเด็นเรื่องเชื้อชาติเนี่ยที่องค์กรสหประชาชาติได้อย่างไรโดยหนึ่งสิ่งที่เราเห็นว่ามันจะมีความย้อนแย้งอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยก็คือแม้ตัวผู้แทนอินเดียจะแสดงจุดยืนต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติอย่างเข้มข้นในขณะเดียวกันมันมีบันทึกที่พูดถึงการที่นักการทูตอินเดียในยุคนั้นกับมีท่าทีที่เรียกได้ว่าเป็นอคติทางอารยธรรมต่อชาวแอฟริกันโดยมองว่าสังคมต่างๆเนี่ยมีระดับความเจริญทางอารยธรรมที่ต่างกันซึ่งทำให้การปฏิบัติบนฐานของระดับความเจริญเนี่ยเป็นสิ่งที่พอจะยอมรับได้ในขณะที่การเลือกปฏิบัติบนฐานของเชื้อชาติล้วนๆเนี่ยยอมรับไม่ได้ซึ่งแม้แต่ตัวเนรูเองเนี่ยก็ยังหลุดแสดงท่าทีชะนีออกมาเช่นกันนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าประเด็นเนี้ยมันได้รับการถกเถียงทางวิชาการอย่างแพร่หลายนะคะโดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวข้องกับdecolonization เพราะเราจะเห็นว่าในช่วงยุคอนานิคมเนี่ยปัญญาชนที่ได้รับการศึกษาภายใต้ระบบอนานิคมเนี่ยมีการรับแนวคิดจากตะวันตกมาในเรื่องของequality ความเท่าเทียมหรือไอเดียอย่างเช่นประชาธิปไตยแต่ความย้อนแย้งจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็จะออกมาในรูปแบบของการแบ่งแยกระดับความเจริญของพื้นที่ภายใต้อนานิคมแล้วก็มีการอภิปรายในหัวข้อนี้เช่นกันว่าใครกันที่สมควรได้รับการปลดปล่อยจากเจ้าอนานิคมเพราะฉะนั้นงานประชุมเนี้ยมันก็เลยได้กลายเป็นพื้นที่ที่ผู้แทนได้รับการจัดประเภทจากผู้ร่วมงานด้วยกันเองนะคะแต่ว่ามันก็มีเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วก็น่าสนใจสุดท้ายนะคะก็คืองานประชุมเนี้ยมันมีการให้ความสำคัญกับประเด็นสิทธิสตรีไม่ได้แยกเป็นหัวข้อชายขอบโดยบรรจุหัวข้อการอภิปรายสิทธิสตรีหรือสิทธิแรงงานเนี่ยให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการเคลื่อนไหวโดยรวมโดยที่ผู้แทนหญิงหลายประเทศเนี่ยมีทั้งจากเวียดนามอินโดนีเซียหรือแม้แต่ผู้แทนอินเดียเองเนี่ยมีการแสดงความเห็นที่วิจารณ์ระบอบปิตาธิปไตยโดยเชื่อมโยงเข้ากับลัทธิอนานิคมแล้วก็การเกิดขึ้นของสงครามอย่างแยกออกจากกันไม่ได้นะคะ
1: ทีนี้มันมีประเด็นอันนึงที่น่าสนใจเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้นะครับก็คือเราจะเกิดคำถามว่าแล้วประเทศโลกที่3เหล่านี้คิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของตัวเองขึ้นมายังไงทีนี้การพัฒนาของเขาเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งให้เขาสามารถที่จะปลดปล่อยตัวเองออกจากระบอบอนานิคมได้หรือไม่เขาได้คิดได้อภิปรายประเด็นทำนองนี้บ้างไหมครับในการประชุมครั้งนี
0: ้ค่ะก็งานประชุมนี้มีสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดก็คือมีการตัวแทนหลายๆประเทศเนี่ยมีการแสดงความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะตามโลกตะวันตกให้ทันผ่านการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโดยเนรูเนี่ยก็ได้กล่าวไว้ว่าสิ่งที่ยุโรปใช้เวลาทำร้อยกว่าปีเอเชียจะต้องทำให้สำเร็จภายใน 10-15 ปีซึ่งสิ่งนี้มันสะท้อนถึงความเร่งรีบแล้วก็ความกดดันที่เกิดขึ้นต่อประเทศต่างๆเหล่านี้ในยุคหลังอาณานิคมโดยในวงสนทนาเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยตัวแทนหลายๆประเทศเนี่ยก็มีความเห็นแตกต่างกันว่าเอเชียควรพึ่งพาตนเองด้วยการตั้งกลุ่มเศรษฐกิจของตัวเองหรือควรเปิดรับความร่วมมือกับโลกตะวันตกต่อไปโดยฝ่ายหนึ่งเสนอให้ตั้งกลุ่มการค้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะที่อีกฝ่ายมองว่าแนวคิดปิดกั้นตัวเองแบบนี้ล้าสมัยไปแล้วเอเชียไม่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมได้หากปราศจากความร่วมมือกับตะวันตกแล้วก็ในบริบทสงครามโลกเนี่ยก็มีการคุยกันด้วยถึงการชำระหนี้สงครามโดยมีตัวแทนคนนึงเนี่ยเสนอว่าประเทศที่กู้ยืมควรมีสิทธิ์ผิดนัดชำระหนี้ได้หากเงื่อนไขทางการเมืองของผู้ให้กู้เนี่ยสร้างความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจซึ่งประเด็นนี้มันสะท้อนถึงความเป็นจริงของสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศเล็กๆที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากสงครามนะคะแล้วก็มันต้องใช้เวลาอีกหลายปีในการรื้อฟื้นซึ่งก่อนหน้านี้ก็อาจจะไม่ได้ดีอยู่แล้วดังนั้น

0: ความฝันในการสร้างโลกหนึ่งเดียวของงานประชุมอันเนี้ยก็มาพร้อมกับคำถามที่ว่าแล้วประเทศที่ยากจนกว่าเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในกระบวนการนี้อย่างไรและมีกระบวนการได้รับความช่วยเหลือจากประเทศที่ร่ำรวยกว่าไหมโดยบทบาทการเมืองในยุคระเบียบโลกใหม่เนี่ยมันแทบจะแยกออกจากสถานภาพทางเศรษฐกิจแทบไม่ได้เลย
1: ฟังดูเป็นการประชุมครั้งยิ่งใหญ่พอสมควรนะครับทีนี้ผมอยากรู้ว่าแล้วสายตาของตะวันตกที่จ้องมองนะครับหรือสังเกตการมายังการประชุมครั้งนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็อะไรคือมรดกของการประชุมครั้งนี้เราพูดถึงมรดกของการประชุมบันดงใช่ไหมครับปี1955พอสมควรแล้วทีนี้มรดกของการประชุมในปี1947เนี่ยคืออะไรครับ
0: ค่ะคืองานประชุมอันเนี้ยได้รับความสนใจอย่างมากจากตะวันตกซึ่งก็มีบุคคลสำคัญได้เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการของงานประชุมครั้งนี้อย่างเช่นลอร์ดเมาท์แบตเทนที่เป็นgovernor นะคะของอินเดียในช่วงก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคได้รับเอกราชซึ่งมันมีรายงานจากนักการทูตแล้วก็นักวิชาการอังกฤษหลายฉบับนะคะที่พยายามตีความการประชุมนี้ผ่านกรอบสงครามเย็นอยู่ตลอดเวลาโดยมองว่าเป็นความพยายามแอบแฝงของอินเดียในการสร้างอิทธิพลครอบงำเอเชียหรือสิ่งนี้เป็นเวทีที่เปิดทางให้สหภาพโซเวียตแทรกซึมเข้ามาในขณะที่หนังสือพิมพ์ดอนที่เป็นกระบอกเสียงของสันนิบาตมุสลิมที่คว่ำบาตรการประชุมนี้เนี่ยถึงกับเรียกงานประชุม ARC ว่าเป็น Asian Fraud หรือแปลเป็นไทยว่าเป็นการหลอกลวงของเอเชียแล้วเขาก็กล่าวหาว่าเนรูเนี่ยใช้เวทีนี้เป็นการสร้างอิทธิพลของศาสนาฮินดูนะคะแต่เราจะเห็นว่ารายงานของทูตเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ที่จะมีบันทึกออกมาเนี่ยก็จะเป็นรายงานการประชุมของนักการทูตอังกฤษนะคะแต่ว่าก็มีการเข้าร่วมจากผู้แทนในอเมริกาด้วยในโลกประเทศอื่นในโลกตะวันตกด้วยแต่ว่ารายงานการทูตที่เราจะได้รับรู้มุมมองตะวันตกอยู่เนี่ยจะมาจากนักการทูตชาวอินเดียโดยที่เราจะเห็นว่าในรายงานเหล่านี้เนี่ยมันมีการย้อนแย้งในตัวเองค่อนข้างเยอะก็คือมีการพูดถึงอินเดียว่าได้เริ่มเผยแพร่อิทธิพลนะคะต้องการจะposition ตัวเองให้เป็นผู้นำใหม่ของภูมิภาคนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการพูดถึงรายงานประชุมครั้งนี้ว่ามันไม่มีการตั้งกลุ่มก้อนทางการเมืองใดๆเกิดขึ้นจริงซึ่งจริงๆมันก็สะท้อนว่าผู้สังเกตการตะวันตกเนี่ยมีการมองทุกความเคลื่อนไหวของชาติที่เพิ่งปลดแอกจากตัวเองเนี่ยด้วยสายตาที่มีความหวาดระแวงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วเหตุการณ์เนี่ยมองเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยด้วยความเกรงกลัวต่ออิทธิพลคอมมิวนิสต์ที่มันเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่สองนะคะในแง่ผลลัพธ์เป็นรูปธรรมเนี่ยการประชุมครั้งนี้ได้ก่อตั้งองค์กรถาวรที่ชื่อว่า Asian Relation Organization นะคะแต่ว่าองค์กรเนี่ยกับมีอายุสั้นมากเพราะขาดความร่วมมือจากประเทศสมาชิกโดยที่ตอนแรกเนี่ยจะไปจัดงานประชุมครั้งต่อไปที่นานกิงแต่ว่าจีนล้มเลิกไปเพราะมีสงครามกลางเมืองซึ่งสุดท้ายเนี่ยองค์กรนี้ก็ถูกปิดตัวไปอย่างเงียบๆนะคะซึ่งปิดตัวเนี่ยในปี1955เป็นปีเดียวกับที่การประชุมบันดุงเกิดขึ้นและกลายเป็นงานประชุมบันดุงเนี่ยก็กลายเป็นที่จดจำมากกว่าในประวัติศาสตร์โลกโดยความน่าสนใจสุดท้ายเนี่ยก็คือความงานประชุม Asian Relation ปี1947กับงานประชุมบันดุง1955เนี่ยถึงแม้ว่าจะถูกมองว่าเป็นเรื่องเดียวกันในความทรงจำร่วมของผู้คนแต่จริงแล้วมันมีจิตวิญญาณที่ต่างกันมากโดยการประชุมที่เดลีเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีหัวข้อที่มีความเปิดกว้างแล้วก็มีพื้นที่ที่ให้ถกเถียงมากกว่าโดยที่ไม่ได้กะเกณฑ์ว่าใครควรจะถูกร่วมหรือถูกกันออกจากวงสนทนาแต่ในขณะที่งานของบันดุงเนี่ยจะเห็นว่ามันมีข้อจำกัดว่าให้เข้าร่วมได้เฉพาะประเทศที่รับเอกราชแล้วเท่านั้นโดยผู้เข้าร่วมเนี่ยก็เป็นผู้นำรัฐหลายคนที่มีแนวโน้มเอียงไปทางเผด็จการและมีท่าทีต่อต้านตะวันตกที่ชัดเจนมากกว่าอันนี้เราก็จะมันก็จะเห็นว่าจิตวิญญาณของ ARC เนี่ยก็คือการตั้งคำถาม

0: ามและการถกเถียงที่มันเปิดกว้างซึ่งเป็นสิ่งที่แทบจะหายไปจากยุคบันดุงนะคะ
1: ครับทีนี้อยากให้อาจารย์ลองสรุปนะครับว่าเราจะเข้าใจคร่าวๆนะครับสั้นๆว่าการประชุมครั้งนี้มันคืออะไรที่ทางของมันในทางประวัติศาสตร์แบบสั้นๆกระชับเนี่ยครับ
0: ค่ะก็งานประชุม ARC นะคะก็แสดงให้เห็นถึงความพยายามยุคแรกของการสร้างและการทำความเข้าใจโลกใหม่ในยุคอนานิคมซึ่งมันได้กลายเป็นพื้นที่ที่แสดงถึงความขัดแย้งทางความคิดนะคะว่าโลกใหม่เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแต่มันก็ยังรวมไปถึงการประนีประนอมนะคะของประเทศเหล่านี้แล้วก็มันก็คือพื้นที่ที่มันแสดงถึงความหวังอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อโลกโดยรวมเนี่ยสุดโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถตกผลึกเป็นอะไรที่มันเป็นรูปธรรมได้ทั้งหมดนะคะการปลดปล่อยอนานิคมเนี่ยซึ่งการปลดปล่อยอนานิคมเนี่ยเราจะเห็นผ่านงานประชุม ARC เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่มันเปลี่ยนผ่านจากการถูกปกครองโดยตะวันตกไปสู่อิสรภาพหรือเอกราชอย่างราบรื่นนะคะแต่ว่ามันคือกระบวนการที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งทางความคิดกันเองระหว่างประเทศเล็กกับประเทศใหญ่ระหว่างความฝันเรื่อง internationalism และความเป็นจริงของรัฐชาติที่ต้องการปกป้องอธิปไตยของตัวเองแล้วก็มันเป็นพื้นที่ที่วาทกรรมแห่งความสมานฉันท์และผลประโยชน์ทางการเมืองของแต่ละฝ่ายเนี่ยเข้ามาขัดแย้งกันนะคะ
1: ครับแล้วเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับขอขอบพระคุณอาจารย์พรปวีแสงสุรเดชนะครับที่มาร่วมแบ่งปันสาระดีๆมีประโยชน์และขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการมาจนจบครับท่านสามารถรับฟังรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยได้ทางสถานีวิทยุจุฬาคลื่น 101.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกเช้าวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้และในรูปแบบพอดแคสต์บน SpotifyApple Podcast และช่องทางออนไลน์อื่นๆครับวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนและพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: กลับมาติดตามประเด็นการศึกษาและองค์ความรู้จากงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
3: เปิดมุมมองความคิดกับงานวิจัยรอบทิศนวัตกรรมรอบด้านติดตามทุกสถานการณ์ในรายการรอบตัวเราทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิชทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: ย้อนภาพเล่าอดีตของวานๆผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา
5: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศศิพิมพ์จิรศักดิ์เหมือนเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ธานีรัตน์จตุทศีจากภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในหัวข้อโขนพระราชทานพระราชปณิธานสืบสานศิลป์ยินดีต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: อาจารย์คะวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์มาพูดคุยในหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะค่ะก็จะบอกว่าโขนนี่ก็เป็นศิลปะการแสดง
6: ค
5: ่ะประเภทหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันดีนะคะแล้วก็ตัวดิฉันเองก็อยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับโขนพระราชทานของพระสมเด็จพระพันปีท่านเป็นอย่างมากเลยนะคะเริ่มต้นเรียนถามอาจารย์ก่อนเลยว่ากล่าวถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงสืบสานการแสดงโขนเนี่ยอยากให้อาจารย์ช่วยเกริ่นถึง ความเป็นมาแล้วก็ลักษณะของการแสดงโขนสักหน่อยค่ะว่าโขนนี้เป็นอย่างไรการแสดงนี้เป็นยังไงเป็นมายังไงบ้างค่ะอาจารย์ค่ะ
6: ค่ะก็โขนนะคะก็คงเป็นมหรสพการแสดงที่คนไทยทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีแล้วก็คงเคยเห็นกันมานะคะก็จริงๆแล้วเป็นเดิมเนี่ยเป็นมหรสพของหลวงนะคะสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะคะ

0: ถือเป็นศิลปะการแสดงที่สำคัญของบ้านเมืองแล้วก็อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดนะคะโขนก็นิยมเล่นเรื่องรามเกียรตินะคะซึ่งก็เป็นวรรณคดีเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์นะคะตามคติของคนไทยเราที่ยกย่องพระมหากษัตริย์ว่าทรงเปรียบเสมือนพระรามหรือพระนารายณ์อวตารนะคะเพราะฉะนั้นทั้งตัวเรื่องที่แสดงแล้วก็ตัวศิลปะการแสดงก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะสำหรับคนไทยของเรามาช้านานนี้ในสมัยโบราณเนี่ยโขนก็มักจะเล่นในการพระราชพิธีหรือว่าโอกาสสำคัญของบ้านเมืองนะคะเช่นงานสมโภชพระพุทธรูปนะคะงานฉลองพระอารามหลวงหรือว่างานพระเมรุค่ะทีนี้ในส่วนของลักษณะการแสดงโขนนะคะลักษณะสำคัญเลยก็คือตัวละครก็จะสวมหน้ากากนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าหัวโขนนะคะซึ่งก็จะแตกต่างกันไปตามลักษณะตัวละครอย่างท่านผู้ฟังคงนึกภาพหนุมานออกใช่ไหมคะว่าหัวโขนของหนุมานก็จะทำเป็นหน้าลิงหน้าวานรสีขาวปากอ้าอย่างเงี้ยนะคะศีรษะโล้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไปตัวละครที่ไม่สวมหัวโขนก็คือตัวนางนะคะส่วนตัวพระอย่างพระรามแล้วก็พระลักษมณ์นะคะแต่เดิมโบราณเนี่ยมีการสวมหัวโขนแต่ว่าปัจจุบันก็เปิดหน้าแบบละครรำนะคะไม่ได้สวม
1: หน้าไป
0: ใช่ค่ะไม่ได้สวมหัวโขนแล้วในปัจจุบันนี้ในด้านของการแสดงนะคะตัวละครหรือว่าตัวโขนเนี่ยก็จะมาแสดงท่าทางการรำการเต้นนะคะประกอบการพากการเจรจาแล้วก็มีดนตรีปี่พาทย์นะคะก็ตัวละครไม่ต้องพูดเองก็จะมีคนทำหน้าที่พากแล้วก็เจรจาให้นะคะบทพากในโขนก็จะแต่งเป็นกาบนะคะกาบฉบัง16กาบฉบังกาบยานี11นะคะแล้วก็เจรจาเนี่ยก็จะเจรจากันเป็นร่ายยาวนะคะอาจจะมีการแทรกตลกบ้างที่เรียกว่าตลกโขนนะคะในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยการเล่นโขนมีพัฒนาการที่น่าสนใจจากเดิมก็คือว่ามีการนำศิลปะของละครในที่เป็นละครรำของราชสำนักเนี่ยเข้ามาผสมกับโขนด้วยนะคะก็เลยทำให้โขนเนี่ยไม่เพียงแต่มีการพากการเจรจาแบบเดิมนะคะแต่ว่ามีการร้องรำแบบละครรำเนี่ยเข้าไปด้วยนะคะบทโขนเนี่ยก็เลยจะมีส่วนที่เป็นกลอนบทละครแบบบทละครในเนี่ยเข้าไปผสมด้วยนะคะนั้นโขนที่ผสมลักษณะของละครรำเข้ามาด้วยอันเนี้ยนะคะเราก็จะเรียกกันว่าโขนโรงในซึ่งเป็นประเภทของโขนที่นิยมแสดงจนถึงทุกวันนี้นะคะก็คือโขนทุกวันนี้ที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นโขนโรงในก็คือมีพากย์มีเจรจาแบบโขนดั้งเดิมแล้วก็มีการร้องรำแบบละครในเนี่ยด้วยนะคะทีนี้นอกจากการแสดงโขนเนี่ยจะมีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันแล้วนะคะบทโขนหรือวรรณคดีที่แต่งขึ้นสำหรับเล่นโขนในสมัยก่อนเนี่ยก็มีตกทอดมาเช่นกันนะคะอย่างเช่นบทภาคโขนพระราชนิพนธ์รัชกาลที่2นะคะหรือว่าบทโขนพระราชนิพนธ์รัชกาลที่6นะคะส่วนบทโขนในยุคปัจจุบันก็มักจะมีการปรุงบทหรือว่าเรียบเรียงบทขึ้นใหม่โดยผสมผสานของเก่ากับของใหม่นะคะคือมีการปรับใช้บทโขนโบราณแล้วก็อาจจะมีการแต่งใหม่เข้าไปผสมนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือโขนก็เป็นมรดกการแสดงของไทยเราที่ผสมผสานภูมิปัญญาหลายๆอย่างเข้าด้วยกันนะคะทั้งการรำดนตรีปี่พาทย์การร้องการพากย์การเจรจาการประดิษฐ์หัวโขนการทำเครื่องแต่งกายแล้วก็บทหรือวรรณศิลป์ด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นสหศิลป์คือรวมศิลปะหลายอย่างเข้าด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นศิลปะที่แสดงถึงเกียรติยศแล้วก็ความรุ่งเรืองของบ้านเมืองด้วยนะคะเพราะนั้นในปัจจุบันเราก็ยังคงเห็นการสืบทอดฝึกหัดโขนแล้วก็แสดงในวาระโอกาสต่างๆอยู่เสมอนะคะแล้วก็เชื่อว่าการแสดงโขนที่ทุกท่านเฝ้ารอชมอยู่ทุกปีก็คือโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือที่เรามักเรียกกันว่าโขนพระราชทานค่ะ
1: นี่เองคือประวัติและที่มานะคะจากนี้เลยอยากจะทราบถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีที่เกี่ยวกับ ประวัติเกี่ยวกับการแสดงโขนและก็ประวัติความเป็นมาของโขนพระราชทานโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเลยค่ะอาจารย์
0: ค
1: ่ะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค
0: ่ะพระราชกรณียกิจแล้วก็พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงในด้านของการสืบทอดสืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติเนี่ยก็เป็นที่ประจักษ์มาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็ตลอดพระชนชีพของพระองค์พระองค์ทรงเห็นความสำคัญของศิลปะไทยแล้วก็สนับสนุนให้มีการสืบทอดศิลปะแขนงต่างๆอย่างจริงจังนะคะอย่างเช่นงานหัตถศิลป์อย่างการทอผ้านะคะการจักสานหรือว่างานช่างต่างๆที่เป็นภูมิปัญญามาแต่โบราณการแสดงโขนก็เป็นหนึ่งในมรดกทางศิลปะที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเห็นคุณค่าแล้วก็ทรงส่งเสริมมาโดยตลอดนะคะดังที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดแสดงโขนในวาระสำคัญต่างๆอยู่เสมอนะคะอย่างเช่นแสดงต้อนรับพระราชอาคันตุกะนะคะรวมทั้งโปรดให้จัดแสดงเพื่อทอดพระเนตรเป็นการส่วนพระองค์ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินทุนให้กรมศิลปากรเนี่ยนำไปศึกษาแล้วก็พัฒนาเครื่องแต่งกายโขนให้งดงามแบบโบราณด้วยนะคะนี้จากความส่วนพระราชาฤทัยแล้วก็ความตระหนักในคุณค่าของการแสดงโขนนะคะซึ่งพระองค์ทรงเห็นว่าถ้าไม่เร่งอนุรักษ์ไว้เนี่ยอาจจะเสื่อมความนิยมลงนะคะก็ทำให้ทรงพระราชดำริที่จะอนุรักษ์การแสดงเนี้ยอย่างจริงจังนะคะจึงก่อเกิดมาเป็นโขนพระราชทานในเวลาต่อมานะคะก็คือตามประวัติที่บันทึกไว้ในหนังสือเรื่องโขนพระราชทานศาสตร์และศิลป์แผ่นดินไทยนะคะได้บันทึกไว้ว่าเมื่อปี2546นะคะสมเด็จพระพันปีหลวงได้ทอดพระเนตรการแสดงโขนของกรมศิลปากรที่จัดแสดงหน้าที่นั่งให้ทอดพระเนตรเป็นการส่วนพระองค์นะคะที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศพระองค์ประทับพระทัยการแสดงโขนมากนะคะแล้วก็มีรับสั่งในครั้งนั้นว่าควรที่จะอนุรักษ์การแสดงโขนนี้ไว้รวมทั้งศิลปะอื่นๆในเชิงช่างที่เกี่ยวกับโขนด้วยนะคะคืออนุรักษ์ทั้งการแสดงแล้วก็ศิลปะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโขนนะคะจากพระราชดำริแล้วก็รับสั่งในครั้งนั้นเนี่ยก็เลยก่อเกิดเป็นโครงการจัดการแสดงโขนพระราชทานนะคะมีการตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดการแสดงนะคะโดยมีท่านผู้หญิงจรุงจิตธีขระเป็นประธานคณะกรรมการนะคะแล้วก็มีการรวบรวมครูอาจารย์ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์แล้วก็ศิลปะต่างๆจากหลายสถาบันมาทำงานร่วมกันในการสร้างสรรค์โขนพระราชทานจนสำเร็จลุล่วงนะคะการแสดงโขนพระราชทานชุดแรกคือชุดพรหมมาสนะคะใช้เวลาเตรียมการแล้วก็ฝึกซ้อมถึง3ปีนะคะจึงออกแสดงครั้งแรกเมื่อปี2550นะคะที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา75พรรษานะคะการแสดงครั้งนั้นครั้งแรกเนี่ยประสบความสำเร็จมากนะคะเรียกได้ว่าเหมือนกับเป็นการปลุกกระแสโขนและความสนใจวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยให้กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในหมู่คนรุ่นใหม่นะคะมีเสียงชื่นชมจากคนที่ได้ไปชมอย่างล้นหลามนะคะแล้วผู้ชมที่ไปชมเนี่ยก็เป็นครอบครัว คือมีหลายรุ่นหลายวัยมีทั้งเด็กๆหนุ่มสาวคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะคะความสำเร็จแล้วก็เสียงตอบรับที่ดีเนี่ยทำให้มีการจัดแสดงชุดนี้อีกครั้งในปี2552นะคะแล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยปราบปลื้มพระทัยมากที่โขนของพระองค์เนี่ยประสบความสำเร็จนะคะก็เลยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโขนพระราชทานต่อเนื่องทุกปีนะคะสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเลยนะคะแต่ละปีก็จะเล่นตอนที่แตกต่างกันไปเราก็จะเฝ้ารอชมใช่ไหมคะว่าปีนี้จะเป็นตอนอะไรนะคะอย่างเช่นปี2553เนี่ยก็เล่นตอนนางลอยนะคะปี2554เล่นตอนศึกมายาร่านะคะหรือปีที่แล้วจำได้ไหมคะ2568แสดงตอนสัตยาภาลีนะคะส่วนในปีนี้2569นะคะก็จะแสดงตอนสีดานะคะซึ่งจะเป็นการเล่าประวัติชีวิตของนางสีดาผู้เป็นนางแก้วคู่บารมีของพระรามนะคะก็จะจัดแสดงช่วงปลายปีนี้นะคะ5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนะคะได้ทราบข่าวมาว่าจะเปิดจำหน่ายบัตร ในวันที่12สิงหาคมนี้ค่ะ ซึ่งปีนี้เนี่ยที่จัดแสดงตอนสีดา นะคะซึ่งเป็นนางแก้วคู่บารมีของพระรามก็ทางคณะผู้จัดงานนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแล้วก็รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวง
1: ค่ะ
0: แล้วก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบในปีนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะต้องบอกว่าทุกท่านนี่ตั้งตารอเลยนะคะดิฉันก็ตั้งตารอโขนพระราชทานจะบอกว่าเคยไปชมตอนโขนตอนพรหมมาศเหมือนกันนะคะอาจารย์ตอนปี2552สงสัยปีนี้ต้องไปจองบัตรให้ทันแล้ว
0: ค่ะใช่ค่ะต้องรีบเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าจุดเริ่มต้นของโขนพระราชทานเนี่ยก
1: ็
0: คือเกิดจากความรักในศิลปะไทยของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะแล้วก็พระราชวิสัยทัศน์ที่ทรงวางรากฐานโครงการที่จะสืบทอดศิลปะแขนงนี้เนี่ยอย่างมั่นคงจริงจังนะคะแล้วก็ทรงสนับสนุนอุปถัมภ์ทุกๆด้านอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ค่ะทีนี้เราก็ได้ทราบมาเบื้องต้นแล้วว่าโขนเนี่ยมีวิวัฒนาการแล้วก็มีความการรวบรวมศาสตร์และศิลป์หลายๆแขนงเข้าด้วยกันอยากจะทราบถึงความพิเศษหรือลักษณะเด่นของโขนพระราชทานว่ามีอะไรบ้างคะอาจารย
0: ์ได้ค่ะโขนพระราชทานนะคะก็เกิดจากพระราชดำริของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงมุ่งจะอนุรักษ์สืบทอดการแสดงโขนและศิลปะอื่นๆที่เกี่ยวกับโขนนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ทรงพระราชประสงค์ที่จะทำให้โขนเนี่ยเข้าถึงคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะให้เข้าถึงชื่นชอบเพราะฉะนั้นโขนพระราชทานจึงมีลักษณะพิเศษที่เป็นการผสมผสานขนบของโขนโบราณแล้วก็การสร้างสรรค์ใหม่เข้าด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะสำคัญของโขนพระราชทานที่จะขอสรุปนำมาเล่าในวันนี้นะคะก็จะมี3ลักษณะด้วยกันนะคะก็คือสืบทอดสร้างสรรค์แล้วก็สร้างคนค่ะในด้านการสืบทอดนะคะโขนพระราชทานมีการสืบทอดศิลปะหลากหลายด้านไว้ด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยแน่นอนที่สุดคือสืบทอดศิลปะการแสดงโขนตามขนบหรือจารีตของโขนหลวงที่เป็นแบบโขนโรงในนะคะก
1: ็
0: คือมีการร่ายรำที่งดงามมีการพากย์การเจรจาการขับร้องมีเพลงร้องเพลงหน้าพากย์นะคะตัวละครก็สวมหัวโขนเครื่องแต่งกายโขนแบบจารีตในด้านกระบวนรำนะคะโขนแต่ละชุดที่จัดแสดงเนี่ยมีการสืบทอดแล้วก็นำเสนอกระบวนรำสำคัญแบบโบราณเอาไว้อย่างงดงามเพื่อรักษาไม่ให้สูญหายนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นการรำหน้าผ้าชั้นสูงที่แสดงลีลารำที่สง่างามและซับซ้อนนะคะอย่างเช่นรำหน้าผ้าตระนิมิตของอินทรชิตตอนแปลงกายนะคะหรือรำหน้าพาดบาทสกุณีของอินทรชิตหลังจากแปลงกายเป็นพระอินทร์แล้วก็เตรียมไปรบอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
1: ค่ะ
0: หรือกระบวนรำท่ารบแบบขึ้นลอยนะคะเราคงนึกภาพออกระหว่างตัวพระกับตัวยักษ์เวลารบกันตามขนบของโขน ก็จะม
1: ี
0: ใช่มีกระบวนท่ารำขึ้นลอยก็จะมีการสืบทอดกันไว้เช่นตอนจองถนนก็จะมีท่ารำขึ้นลอยของพระรามกับทศกัณฐ์แล้วก็ของทศกัณฐ์กับพระลักษณ
1: ์
0: นะคะหรือว่ากระบวนรำตรวจพลนะคะก็เป็นกระบวนรำสำคัญในโขนก็มีการรักษาไว้แล้วก็นำเสนอในโขนหลายตอนทั้งของฝ่ายยักษ์แล้วก็ฝ่ายพระรามนะคะเช่นตอนจองถนนมีกระบวนรำตรวจพลของตัวยักษ์นะคะตอนโมกขศักดิ์มีรำตรวจพลของฝ่ายพระรามค่ะหรือกระบวนรำคู่นะคะตอนหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉานะคะในตอนจองถนนก็มีการสืบทอดและนำเสนอกระบวนรำท่าจับนางสุพรรณมัจฉาซึ่งถือเป็นกระบวนรำชั้นสูงที่มีมาแต่โบราณแล้วก็ได้มานำเสนอให้คนรุ่นใหม่ได้ชื่นชมนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการสืบทอดกระบวนรำหรือการสืบทอดเครื่องแต่งกายเครื่องประดับโขนนะคะสมเด็จพระพันปีหลวงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับโขนขึ้นใหม
1: ่
0: สำหรับโขนพระราชทานโดยโปรดให้ทำขึ้นแบบโบราณนะคะนั้นการทำชุดโขนขึ้นใหม่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดซับซ้อนเหมือนทำ
1: ศึกษาด้วย
0: เหมือนทำวิจัยเลยนะคะทางคณะผู้จัดงานผู้จัดทำเนี่ยก็ต้องมีการไปค้นคว้าวิเคราะห์เครื่องแต่งกายโขนโบราณอะไรต่างๆนะคะดูลักษณะผ้ากระบวนลายเทคนิคที่ใช้นะคะเช่นการท
1: อ
0: การปักสะดึงกรึงไหมการกรองการสลักดุลการประดับพลอยอะไรต่างๆ
1: ทุกอย่างเลย
0: ทุกอย่างเลยแล้วก็นำมาสร้างเป็นเครื่องแต่งกายโขนนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราเห็นอะไรไหมคะจากแนวพระราชดำรินี้เนี่ยไม่เพียงแต่ทำให้เราได้เครื่องแต่งกายเครื่องประดับโขนที่วิจิตรงดงามในการแสดงแต่ เป็นการฟื้นฟูส
1: ื
0: บทอดเก็บรักษาองค์ความรู้ประณีตศิลป์ไทยอย่างแยบยลเลยแล้วช่างรุ่นใหม่ๆก็พลอยได้เรียนรู้วิธีการภูมิปัญญาทางศิลปะแบบโบราณไปด้วยเลยนะคะอย่างเช่นโขนตอนนางลอยนะคะผ้าห่มของนางเบญกายนะคะทำขึ้นใหม่เป็นฝีมือออกแบบของท่านอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยนะคะซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องผ้าทอแล้วก็การทอผ้าไหมใช้ศิลปะการถักไหมทองประกอบลายงดงามมากนะคะหรือการทำหัวโขนก็สมเด็จพระพันปีหลวงก็ทรงพระราชดำริให้ทำหัวโขนขึ้นใหม่

0: เช่นเดียวกันก็ต้องวิจัยค้นคว้าวิเคราะห์เพื่อที่จะสร้างหัวโขนแล้วก็ศิราภรณ์ต่างๆนะคะก็ต้องใช้ความรู้การช่างหลายแขนงเหมือนกันนะคะการปั้นการลงลวดลายปิดทองประดับกระจกเขียนหน้านะคะก็เป็นการสืบทอดความรู้ในเชิงช่างไว้ด้วยในเวลาเดียวกันนะคะหรือการทำฉากนะคะก็เป็นการสืบทอดการสร้างฉากตามศิลปกรรมโบราณนะคะเพราะว่าฉากในโขนพระราชทานเนี่ยเราคงทราบดีว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ผู้ชมตื่นตาตื่นใจนะคะแต่กว่าจะมาเป็นฉากได้เนี่ยคณะผู้จัดทำก็ต้องมีการค้นคว้าศิลปกรรมโบราณมาทำนะคะทั้งสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมนะคะยกตัวอย่างเช่นตอนนางลอยนะคะตอนที่นางเบญจกายต้องนั่งวอศรีกาการซึ่งเป็นยานพาหนะสำหรับฝ่ายในใช่ไหมคะไปหานางสีดาที่อุทยานเนี่ยมีการสร้างวอศรีกาการเนี่ยขึ้นใหม่นะคะโดยท่านอาจารย์สุดสาครชัยเสมนะคะอาจารย์เป็นผู้ออกแบบอาจารย์ได้จำลองหรือถอดแบบมาจากพระวอศรีกาการองค์จริงที่อยู่ในพระบรมมหาราชวังนะคะแล้วก็อาจารย์ได้เก็บรายละเอียดทางศิลปะไว้อย่างประณีตครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นหลังคาหน้าบันช่อฟ้าใบลกาหางหงมีม่านทองปิดด้วยประเพณีฝ่ายในก็ต้องปิดไม่ให้ใครเห็นว่ามีใครนั่งอยู่ด้านในใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวอศรีวิกาการของนางเบญจกายในฉากนี้เนี่ยจึงสวยงามประณีตเสมือนจริงถือเป็นบุญตาของผู้ที่ได้ไปชมโขนมากๆนะคะ
1: เรียกว่าคุ้มมากเลยในการไปชม
0: ใช
1: ่
0: ค่ะเราได้เห็นศิลปะต่างๆนะคะแล้วตัวอย่างสุดท้ายที่จะกล่าวถึงการสืบทอดก็คือเรื่องของบทนะคะมีการสืบทอดบทรามเกียรติ์ของกวีโบราณค่ะเช่นโขนตอนนางลอยนะคะก็มีการปรับใช้บทโบราณเช่นบทคอนเสิร์ตหรือบทร้องมโหรีประสมวงศ์ตอนนางลอยของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นะคะแล้วก็ปรับใช้บทภาคนางลอยพระราชนิพนธ์รัชกาลที่2ปรับใช้บทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์รัชกาลที่2คือนำบทโบราณมาปรับใช้ควบคู่กับการส่วนที่แต่งใหม่เข้าไปนะคะเช่นมีการแต่งใหม่ของผู้ประพันธ์ยุคปัจจุบันเช่นช่วงที่เป็นเจรจาเนี่ยก็มีการใช้บทเจรจาของครูเสรีวังไทยธรรมเป็นต้นนะคะนี่คือส่วนสืบทอดค่ะนี่ส่วนสร้างสรรค์บ้างล่ะจ๊ะอยากทราบว่าโขนพระราชทานนะคะมีการสร้างสรรค์อะไรบ้างนะคะการสร้างสรรค์มีหลากหลายมากเลยแต่สิ่งที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเน้นย้ำก็คือว่าสร้างสรรค์แล้วจะต้องไม่ทำลายหัวใจหรือขนบของโขนดั้งเดิม
1: ก็ต้องคงไว้
0: ใช่ค่ะเพราะนั้นส่วนที่สร้างสรรค์ก็จะเป็นส่วนที่เสริมความน่าประทับใจตื่นตาตื่นใจแต่ไม่ได้ไปทำลายจารีตดั้งเดิมของโขนนะคะอย่างเช่นการสร้างฉากนะคะอย่างเช่นโขนตอนมายาราบจะมีฉากหนึ่งที่อลังการมากเชื่อว่าใครได้ไปชมจะจดจำได้คือฉากหนุมานอมพับพลาจะตามท้องเรื่องเนี่ยหนุมานจะต้องแบบ
1: อลังการมาก
0: เรื่องต้องแปลงกายใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องอ้าปากอมพับพลาของพระรามไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มายาราบเนี่ยมาลักพาตัวไปได้ตามเรื่องพอเวลาแสดงจริงเนี่ยก็มีการทำฉากเป็นหนุมานตัวใหญ่เลยนะอ้าปากแล้วก็วางพับพลาของพระรามได้จริงๆคือคนแสดงพระรามพระรามก็อยู่ในนั้นดั้งในในปากได้จริงๆนะคะเท่านั้นยังไม่พอปากนี่ยังอ้าปากหุบปากได้ด้วยและที่สำคัญตาเนี่ยกรอกไปมาได้นะคะแล้วหลับตาได้ด้วยเพราะว่าตามเรื่องเนี่ยภายหลังหนุมานเนี่ยจะต้องหลับเพราะว่าโดนมายาราบเนี่ย
1: เป่าย
0: าสลบเพราะนั้นตาก็เลยต้องเปิดแล้วก็ปิดได้เพื่อจะได้ทำตามท้องเรื่องได้
1: ว่า
0: หลับไปแล้วนะคะก็เลยพระรามก็เลยถูกลักพาตัวไปนะคะก็เป็นฉากที่น่าตื่นตาตื่นใจมากแล้วก็ปัจจุบันฉากหนุมานอมพับพลานี้นะคะก็ยังมีการเก็บรักษาไว้อยู่ที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอยู่ในอาคารเรียนรู้เรื่องโขนนะคะก็ถ้าท่านผู้ฟังอยากเห็นรายละเอียดของฉากหนุมานอมพับพลารวมถึงฉากและศิลปกรรมอื่นๆของโขนพระราชทานที่จัดแสดงไปแล้วค่ะก็ไปชมได
1: ้
0: ที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด
1: สนใจก็เรียนเชิญนะคะไปดูฉากกันแค่ฉากก็คุ้มแล้วนะคะอาจารย์
0: แล้วมีสวยงามมากนะคะหรือว่าการสร้างสรรค์ในเรื่องของเทคนิคพิเศษนะคะอย่างเช่นโขนตอนนางลอยนะคะตอนที่นางเบญจกายแปลงเป็นสีดาแล้วก็ทำเป็นตายลอยน้ำมาที่ริมฝั่งน้ำที่พระรามประทับอยู่เนี่ยก็มีการทำฉากจำลองเป็นท้องน้ำสีฟ้านะคะแล้วก็ใช้เทคนิคพิเศษ

0: เอทำให้นางสีดาแปลงที่นอนอยู่เนี่ยเคลื่อนลอยเหนือผิวน้ำมาได้นะคะแล้วสมจริงว่าเหมือนกับว่าลอยน้ำมา
1: ค่ะ
0: นะคะหรือว่าตอนจองถนนนะคะก็มีเทคนิคอย่างเช่นว่าตอนหนุมานกับนิลพัทเนี่ยสู้กันคือจริงๆหนุมานกับนิลพัทนี่เป็นพวกเดียวกันนะคะรับคำสั่งจากพระรามเนี่ยให้พาไพรพลไปจองถนนคือไปทำถนนข้ามถมหินในมหาสมุทรเพื่อจะทำเป็นถนนให้พระรามเนี่ยข้ามไปเกาะไปกรุงลงกาได้นะคะทีนี้ระหว่างทำงานก็ประสาคนเก่งทำงานด้วยกันหนุมานกับนิลพัทก็ทะเลาะกัน
2: ต
0: ีกันนะคะตีกันเนี่ยต้องสู้กันในฉากนี้เนี่ยก็มีการใช้เทคนิคของรอกนะคะดึงให้ทั้งคู่เนี่ยขึ้นไปรบกันกลางอากาศอย่างน่าตื่นเต้นนะคะแล้วก็ใช้เทคนิคของแสงเนี่ยฉายสไลด์ลงไปบนพื้นให้ดูเป็นเหมือนเป็นน้ำมีคลื่นเป็นริ้วๆคือเหมือนให้สมจริงว่าสู้กันหน้างาน
2: น้ำนะ
0: นั่งตรงบนหน้างานเลยตรงจองตอนจองถนนข้ามมหาสมุทรนะคะก็เป็นความน่าตื่นตาตื่นใจนะคะของการแสดงโขนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่โขนพระราชทานนะคะมีการสร้างฉากอย่างสมจริงหรือมีการใช้เทคนิคพิเศษต่างๆมาช่วยเสริมความอลังการตระการตาหรือเสริมจินตนาการเนี่ยนะคะก็ทำให้โขนพระราชทานเนี่ยสามารถจะจัดประเภทเป็นโขนที่เรียกว่าโขนฉากได้ด้วยนะคะก็คือเราใช้เรียกโขนฉากเนี่ยเราใช้เรียกการแสดงโขนที่มีการทำฉากอย่างสมจริงประกอบค่ะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่เป็นอยากจะกล่าวถึงลักษณะเด่นนะคะของโขนพระราชทานก็คือการสร้างโขน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: คือนอกจากการสืบทอดแล้วก็การสร้างสรรค์ที่ยกตัวอย่างมาแล้วนะคะการสร้างโขนเนี่ยก็เป็นลักษณะสำคัญเลยนะคะเพราะว่าในการคัดเลือกผู้แสดงโขนพระราชทานในแต่ละปีเนี่ยคณะกรรมการจะมีการออดิชั่นนะคะหรือว่าคัดเลือกเปิดโอกาสให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาด้านนาฏศิลป์ทั่วประเทศนะคะมาสมัครแล้วก็เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นนักแสดงของโขนพระราชทานก็จะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมนักแสดงร่วมกับนาฏศิลปินชั้นครูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
2: น่าตื่นเต้นเป็นโอกาสที่ดี
0: เป็นโอกาสที่ดีมากเพราะฉะนั้นโขนเวทีโขนพระราชทานเนี่ยจึงไม่เพียงแต่เป็นเวทีของการสืบทอดอนุรักษ์โขนแต่เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีความฝันและมีความมุ่งมั่นนะคะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโขนและทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้มาเรียนรู้ศิลปะโขนอย่างลึกซึ้งแล้วก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดศิลปะโขนด้วยตนเองนะคะอย่างในแต่ละปีก็จะมีเยาวชนมาออดิชั่นมากมายแล้วก็มากขึ้นทุกปีทุกปีนะคะอย่างเช่นในปีนี้ซึ่งจะจัดแสดงตอนสีดาอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะตามข้อมูลของ Facebook กระทรวงวัฒนธรรมระบุว่ามีผู้มาออดิชั่นมากถึง 1,135 คน
2: โอ้โห
0: ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดเท่าที่เคยเปิดคัดเลือกมาเลยนะคะ
2: นี่จากทั่วประเทศ
0: ทั่วประเทศเลยค่ะทั่วทุกประเทศที่มานะคะพันกว่าคนแล้วก็มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก363คนนะคะก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะคะที่เราเห็นว่าคนรุ่นใหม่ๆก
2: ็สนใจขนาดนี้
0: รักโขนสนใจโขนมากขึ้นนะคะและทั้งหมดนี้ก็เกิดจากพระราชวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะที่ทรงเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มามีส่วนร่วมในการสืบสานมรดกไทยนี้ด้วยค่ะ
2: ในช่วงท้ายนี้ค่ะขอให้อาจารย์ช่วยสรุปความสำคัญของโขนพระราชทานสักหน่อยค่ะอาจารย
0: ์ค่ะก็โขนพระราชทานนะคะโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะก็เป็นมรดกทางศิลปะที่หลอมรวมภูมิปัญญาศิลปะไทยหลายแขนงไว้ด้วยกันนะคะเป็นตัวอย่างของการผสมผสานคุณค่าศิลปะโบราณกับความเป็นสมัยใหม่อย่างลงตัวนะคะทำให้โขนดำรงอยู่อย่างงดงามและมีชีวิตชีวาในโลกปัจจุบันนะคะและที่สำคัญโขนพระราชทานไม่เพียงแต่เป็นมรดกทางศิลปะอันทรงคุณค่าเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นมรดกแห่งความรักและก็พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงพระราชทานไว้แด่พวกเราชาวไทยแล้วก็แผ่นดินไทยของเราค่ะ
2: โอ้วันนี้ได้รับความรู้แล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับโขนพระราชทานซึ่งเรียกได้ว่าเป็นศิลปะ การสืบสานศิลปะแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระพันปีได้ทรงสร้างให้แก่พวกเราชาวไทยนะคะในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ธานีราชจตุทศีเป็นอย่างยิ่งค่ะเสียดายค่ะว่าเวลาในรายการหมดลงแล้วค่ะก็ขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันได้

0: ใหม่ในวันเสาร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: กลับมาพบกับรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 8:30 น.ถึง 8:55 น.ทาง FM 101.5 MHz
3: นาฬิกาต้องอดทนเดินทั้งวันทั้งคืนโดยไม่กลัวไขข้ออักเสบก็หวังแค่เพียงอยากบอกเวลาให้ทุกคนรับรู้พัดลมแม้จะส่ายหน้าเหมือนไม่ค่อยเต็มใจแต่ก็พร้อมให้ลมที่เย็นสบายเสมอผ้าขี้ริ้วยินยอมให้ตัวเองดูหมองหม่นเพียงเพราะอยากให้สิ่งอื่นดูดีและเงางามขึ้นแล้วคุณล่ะเคยทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างร่วมส่งเสริมการให้เพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ของสังคม

0: ลาทุกวินาทีเต็มพื้นที่ด้วยหลักการดูแลพบกับรายการสัตวแพทย์สนทนา
1: สวัสดีครับพบกับรายการสัตวแพทย์สนทนาได้เป็นประจำทางสถานีวิทยุจุฬานะครับจุฬาเรดิโอพลัส FM 100.5 MHz นะครับซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่เสนอสาระความรู้นะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิชาชีพสัตวแพทย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคชนิดต่างๆความปลอดภัยในเรื่องของอาหารที่มาจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์นอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆจากทางคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายการสัตวแพทย์สนทนานะครับให้อยู่คู่กับวิทยุจุฬามาครึ่งศตวรรษแล้วนะครับก็นับว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับของทางคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เราได้นำความรู้สู่สังคมมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องนะครับซึ่งก็นับว่าเป็นรายการทางสัตวแพทย์รายการแรกๆนะครับของประเทศไทยทีเดียวนะครับที่เราได้ออกอากาศมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งรายการสัตวแพทย์สนทนานะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง cu.radio.jula.ac.th นะครับซึ่งก็มีตอนที่ออกอากาศไปแล้วหลายสิบตอนคุณผู้ฟังสามารถที่จะเลือกรับฟังได้ตามอัธยาศัยนะครับสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.จักริดเนื่องจำนงนะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของแง่มุมต่างๆของวิชาชีพสัตวแพทย์นะครับในวันนี้เราจะนำเสนอในเรื่องของการพัฒนาสารสกัดโรคจุกรนะครับสู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับในสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับรองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.มรกตนันทไพฑูรย์นะครับซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาสูติศาสตร์เทนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์นะครับคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับในเรื่องของสารสกัดจากรกสุกรเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วรกสุกรนี่เราเอามาใช้ทำผลิตภัณฑ์แบบนี้ได้ด้วยหรือนะครับในวันนี้นะครับท่านอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมอาจารย์มีแนวความคิดอย่างไรนะครับในการที่จะทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมานะครับไม่ทราบอาจารย์มีแรงบันดาลใจหรือว่ามีปัญหาของฟาร์มหรือว่าจากการที่ดูแลสุขภาพแล้วคิดยังไงถึงได้เอาโรคสุกรมาพัฒนา
2: ค่ะอย่างที่อาจารย์แนะนำตัวไปนะคะว่าเป็นอาจารย์ทางด้านสุติศาสตร์นะคะเป็นอาจารย์สุติศาสตร์ที่ดูแลทางด้านสุกรเป็นหลักเพราะนั้นงานปกติงานประจำจะอยู่ในเล้าคลอดค่ะซึ่งเวลาเล้าคลอดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราอยากได้ลูกสุกรลูกสุกรออกมา10-20ตัวปุ๊บอันสุดท้ายที่ออกมาคือรกถือว่าอันนี้คลอดเสร็จแหละเราก็จะเห็นว่าเกษตรกรก็จะเอารกพวกนี้ไปทิ้งค่ะซึ่งในแต่ละแม่สุกรเนี่ยเขาจะให้รกน้ำหนักอยู่ประมาณ2กิโลประมาณนี้นะคะพอ2กิโลปุ๊บ1ใน1ฟาร์มเนาะเขาก็จะทิ้งเป็นหลักพันเลยค่ะเพราะว่าใน1ฟาร์มมี 1,000 แม่เขาก็จะคลอด2กิโลต่อครั้งก็คือ 2,000 กิโลกรัมแล้วเราก็เห็นเขาไปทิ้งค่ะหรือแม้กระทั่งเอาไปให้ปลากินก็คือเป็นของที่ดูไม่ได้ใช้ไม่มีมูลค่านะคะทีนี้เราก็มองว่าพวกนี้ควรจะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บางอย่างละกันคราวนี้เราก็เก็บเรื่องเนี้ยค่ะมาประมาณเกือบ20ปีอาจารย์เพราะว่าเราก็ทำงานอยู่ในฟาร์ม

0: ุกรมาตั้งแต่เรียนจบนะเราก็เห็นว่าอันนี้มันน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบางอย่าง
1: ครับ
0: คราวนี้โชคดีว่าเราเจอเพื่อนนะคะแล้วก็เพื่อนบอกว่าอาจารย์ลองเอาไปทำให้มันเป็นอนุภาคไหมเผื่อมันจะมีอะไรที่น่าสนุกขึ้นให้มีคุณค่าที่มากขึ้นแต่เราก็เป็นคำถามเดียวกันแล้วค่ะว่าตัวรกเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรใช่ไหมคะ
1: เ
0: ราก็เริ่มทำการวิจัยนะคะเราขอทุนจากสวก.มาว่าเอ๊ะตัวรกมันมีประโยชน์อะไรแล้วเราก็มีเพื่อนผู้ร่วมวิจัยนะคะเป็นอาจารย์อยู่คณะวิทยาศาสตร์นะคะท่านถนัดทางด้านเมตาบอลิกส์เราก็บอกเอ๊ะถ้าเราก็รู้แหละเรานั่งอ่านงานวิจัยทั่วไปเราก็เห็นว่ามันมีโปรตีนสูงค่ะมีกรดแอมิโนแอซิดสูงแล้วเรามีอย่างอื่นหรือเปล่าเราใช้เทคโนโลยีแมคโครโอมิกส์เนี่ยในการดูว่ามันมีอะไรที่ลึกไปมากกว่านั้นเราพบว่ามันมีแอมิโนแอซิดจำนวนมากที่มีประโยชน์รวมทั้งเราเห็น fatty acid profile ค่ะกรดไขมันที่มีประโยชน์จำนวนมากนะคะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีเมตาบอลิกส์เนี่ยมันทำให้เราเห็นโปรไฟล์ของตัวรกว่าสิ่งที่เราบอกว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์มันคือโปรตีนมันคือแหล่งโปรตีนที่สูงกรดไขมันที่ดีจำนวนมากเราก็เลยว่ามันก็ต้องเอาไปทำประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ตัวโปรตีนหรือตัวแฟตตี้แอซิดนี่แหละนะคะอันนั้นเราก็ได้ข้อมูลว่าเอ๊ะทำอย่างเงี้ยเอาไปทำอะไรได้ดีนะคะจากการศึกษาก็คือเราพบว่าเอาไปเป็นอาหารได้เราเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะเนื้อชมที่วัตถุดิบที่โปรตีนสูงอะมิโนแอซิดสูงไขมันสูงเนี่ยสามารถผลิตออกไปเป็นโปรดักต์ได้จำนวนมากนะคะพอมาประกอบกับอาจารย์เบื้องต้นที่อยากว่าเอามาทำเป็นอนุภาคนาโนไหมเพราะมันจะทำให้ดูดซึมได้ดีขึ้นใช้สารในนั้นได้มีประโยชน์มากขึ้นก็เลยเอาสองอันมารวมกันค่ะเป็นคนกลางที่เอานักวิจัยสองท่านมาเจอกันแล้วก็เป็นคนรวบรวมรกนะคะเอามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเอาไปใช้ได้จริงซึ่งเราผ่านกระบวนการการวิจัยว่าเอ้ยรกที่มีสารอาหารอะไรบ้างแล้วรกที่ดีต้องเลือกอย่างไรนะคะแล้วเราก็รู้ว่าเราเลือกรกที่ดีมาเพื่อเอามาผลิตเป็นอาหารเบื้องต้นก่อนค่ะอาจารย
1: ์ครับคือจริงๆอาจารย์ใช้รกสุกรมาเป็นวัตถุดิบหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับคือจริงอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วรกสุกรคือสมมุติว่าแม่สุกรป่วยนะครับแล้วมันอาจจะส่งผ่านมาทางลูกสุกรทางรกได้ไหมอย่างนี้ถ้าเรามีการสกรีนไหมครับว่าเราจะเลือกที่อาจารย์บอกว่ามีการเลือกรกที่ดีแล้วรกที่ดีเนี่ยควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับ
0: ค่ะรกที่ดีคือต้องมีพวกสารอาหารที่มีคุณภาพนะคะอันแรกอันที่สองคือเราจะคัดรกที่ไม่มีโรคค่ะ
1: คร
0: เราจะมีการคัดกรองตัวรกก่อนมันจะมีที่การตรวจนะคะว่าต้องไม่มีโรคระบาดร้ายแรงที่ส่งต่อไปยังสัตว์ทุกชนิดนะคะแล้วก็ผ่านกระบวนการความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียทั้งหลายค่ะอาจารย
1: ์อ๋อครับคือเราก็ต้องผ่าน process ในการทำให้มีความปลอดภัยนะครับทีนี้ในเรื่องของรกสุกรเนี่ยนะครับอาจารย์พูดถึงว่ามีกรดอะมิโนแอซิดที่จำเป็นนะครับซึ่งสารอาหารพวกนี้จะมีความสำคัญต่อสุขภาพสัตว์นะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยจะมีความสำคัญในแง่ของระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ชนิดอื่นด้วยไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะเป็นนี้เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์ค่ะอาจารย์คือเนื่องจากว่าพอเราผลิตออกมาเป็นอนุภาคนาโนที่เป็นมาจากรกสุกรแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะผลิตไปเป็นอาหารสัตว
1: ์
0: นะคะเบื้องต้นเพราะเราเห็นตัวโปรตีนจำนวนมากที่มีประโยชน์กับตัวสัตว์นะคะเราก็ผลิตออกมาเป็นอาหารสัตว์แล้วเพื่อเราทดลองเป็นโปรโตไทป์ในฝูงสุนัขทดลองของเรานะคะเพื่อดูว่าเซฟไหมกินแล้วปลอดภัยไหมมีผลต่อสุขภาพอะไรบ้างแต่ด้วยความที่เป็นอาจารย์สูก็เลยชวนอาจารย์สูอีกคนหนึ่งในภาควิชามาดูนะคะแล้วก็ตรวจทางด้านคุณสมบัติทางด้านสูติศาสตร์นะคะเช่นน้ำเชื้อคุณภาพเป็นอย่างไรนะคะมีความผิดปกติทางด้านระบบฮอร์โมนอะไรหรือเปล่านะคะก็แล้วว่าเราเจอข่าวเซอร์ไพรส์ก็คือเฮ้ยมันทำให้คุณภาพน้ำเชื้อดีขึ้นโดยเฉพาะในสุนัขที่มีอายุเยอะค่ะอาจารย
1: ์
0: แสดงว่าเขาสามารถฟื้นฟูสุขภาพร่างกายให้ตัวสุนัขเนี่ยได้มีประสิทธิภาพทางร่างกายที่แข็งแรงขึ้นรวมทั้งมันก็จะไปสื่อที่ตัวด้านระบบสืบพันธุ์นะคะน้ำเชื้อวิ่งเร็วขึ้นมีตัวรอดมากขึ้นนะคะมีตัวปกติเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อเราทำการทดลองให้กินอยู่ประมาณ30วันขึ้นไป นะคะซึ่งอันนี้บอกเราเป็นข่าวที่เราเซอร์ไพรส์เหมือนกันแล้วก็บอกเอ้ยมันมีประโยชน์นอกจากว่าเพราะผลก่อนหน้านี้เราพบว่าเฮ้ยมันมีโปรตีนเยอะมันมีอะมิโนแอซิดเยอะมันมีกรดไขมันเยอะแล้วมันก็มีสารป้องกันอนุมูลอิสระที่สูงมากรวมทั้งเป็นสารต้านการอักเสบก็มีเพราะว่าอันนี้เราไปทดลองในระดับเซลล์ด้วยค่ะว่าเขามีประสิทธิภาพอะไร

0: ไรบ้างเนื่องจากว่ามันเป็นโปรดักต์ใหม่ที่ไม่เคยทำนะคะเราก็ไปทดลองเรื่องการต้านการอักเสบลดการอักเสบต้านอนุมูลอิสระเข้ามาแล้วก็พบว่าสารจำนวนมากค่ะที่เพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นโปรดักต์แรกที่เราอยากทำก็คือเนี่ยเราเห็นเป็นอาหารสัตว์เพื่อเป็นอาหารเสริมสำหรับตัวสุนัขนะคะที่ต้องการเสริมให้สุขภาพดีขึ้นต้องการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอว่าเหมือนเรากินโปรตีนนะคะรวมทั้งมันได้ผลพลอยได้คือตัวสุขภาพทางระบบสืบพันธุ์ดีขึ้นด้วยค่ะ
1: ครับเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงว่าอาจารย์ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์รกสุกรเนี่ยนะครับให้เป็นในระดับนาโนนะครับทีนี้การที่พัฒนาเป็นในระดับนาโนเนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปครับ
0: ค่ะคือตัวรกเนี่ยนอกจากคุณภาพมันดีอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เป็นโปรตีนแล้วมันมีโมเลกุลใหญ่การดูดซึมเนี่ยอาจจะยากกว่าสารที่เป็นโมเลกุลเล็กค่ะการเอานวัตกรรมอนุภาคนาโนเข้ามาเนี่ยจะทำให้ห่อหุ้มค่ะตัวอะมิโนแอซิดพวกเนี้ยไว้ในโมเลกุลขนาดเล็กละกันขนาดที่เล็กลงพอเล็กลงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสามารถดูดซึมได้ดีขึ้นนะคะไม่โดนย่อยสลายไประหว่างทางเดินอาหารเพราะว่าบางทีทานเข้าไปปุ๊บโดนน้ำย่อยตั้งแต่กระเพาะอาหารเราก็โดนย่อยแล้วหายไปแล้วก็เลยทำให้ไม่ได้ดูดซึมได้เต็ม 100% นะคะพอเข้าไปสู่ลำไส้เล็กนะคะถ้าเราใช้อนุภาคนาโนมันจะเข้าไปสู่ลำไส้เล็กได้ง่ายขึ้นแล้วก็แข็งแรงต่อตัวขบวนการย่อยของน้ำย่อยทั้งหลายสารอาหารที่เราบอกว่ามีคุณภาพสูงเนี่ยเขาก็จะเข้าไปสู่ร่างกายของสัตว์ได้มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นค่ะอาจารย
1: ์ครับอาจารย์ครับงานวิจัยตรงนี้เนี่ยนะครับเป้าหมายหลักของอาจารย์เนี่ยดูเหมือนกับว่าอาจารย์มุ่งเป้าไปที่สัตว์เลี้ยงเป็นหลักอันดับแรกก่อนนี่ในเรื่องของการที่มองแล้วเนี่ยมันสามารถจะเอาไปใช้ได้ในสัตว์เลี้ยงเนี่ยโดยเฉพาะอย่างในสุนัขนะครับหรือว่าแมวก็แล้วแต่ทีนี้ถ้าเรามองในทางกลับกันนะครับไม่ทราบว่าอาจารย์มองว่าไอ้ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยมันสามารถที่กลับนำมาใช้ในปศุสัตว์ในสุกรหรือสัตว์ชนิดอื่นๆได้มากน้อยแค่ไหนคร
0: ับ จริงๆได้นะคะอาจารย์คือแต่ว่าเราเข้าใจเกษตรกรก็อาจจะกังวลใจเกี่ยวกับตัวเนื้อเพราะปกติฟาร์มเนี่ยเราจะไม่เอาผลิตภัณฑ์สุกรกลับเข้าไปค่ะนะคะแต่ว่าอาจจะไปเป็นผลิตภัณฑ์กับสัตว์ชนิดอื่นได้ค่ะอาจารย์เพราะนั้นถามว่าทำไมเราถึงไปทำผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงก่อนเพราะเราต้องดูตัวเลขตั้งแต่หลังโควิดขึ้นมาค่ะอัตราการเลี้ยงสัตว์สุนัขและแมวเนี่ยจำนวนเยอะเพิ่มขึ้นมากหลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วมองเห็นตลาดตรงนี้ว่าเป็นตลาดของ Pet Parents ที่เขาพร้อมที่จะดูแลน้องหมาน้องแมวให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะเราก็เลยว่าตรงนี้เรามาลองเริ่มดูก่อนแล้วก็มีโอกาสทางการตลาดที่สูงมากกว่าสัตว์ปศุสัตว์นะคะเนื่องจากสัตว์ปศุสัตว์เนี่ยเราก็จะมีแหล่งโปรตีนมากมายที่เป็นทางเลือกนะคะแต่สัตว์เลี้ยงเนี่ยที่เห็นในตลาดเราก็จะเห็นเหมือนเดิมเช่นมีเนื้อไก่เนื้อแกะเนื้อวัวนะคะเนื้อหมูยังเป็นโปรดักต์ที่แปลกใหม่ค่ะอาจารย์แต่ว่าเราก็เน้นว่าในความที่เราเป็นสัตวแพทย์เราเห็นสัตว์ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลจำนวนมากนะคะเราอยากให้มีอาหารที่สามารถเสริมสุขภาพในช่วงที่เขาป่วยถ้ากินเข้าไปแล้วมันจะฟื้นฟูได้เร็วขึ้นไหมหรือแม้กระทั่งเป็นสัตว์ที่สุขภาพดีแต่ต้องการเสริมขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อยู่ในระหว่างการเก็บตัวเลขเพื่อให้เห็นภาพชัดค่ะว่าพวกนี้มันช่วยเสริมได้จริงนะคะเพราะนั้นถามว่าแต่ว่ารกไม่ใช่ยาวิเศษเหมือนกันค่ะ เพราะนั้นกินเสริมได้แต่ก็ต้องกินอาหารที่สุขภาพดีด้วยนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลแล้วก็แนะนำของสัตวแพทย์ร่วมด้วยค่ะ
1: ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมองไปว่าการนำมาใช้ในสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วคนที่เลี้ยงสุนัขแมวในปัจจุบันนี้ก็รักเหมือนกับเป็นบุคคลในครอบครัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งคือเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ตรงนี้ก็คงจะต้องมีค่าใช้จ่ายพอสมควรใช่ไหมครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนเนี่ยนะครับก็อาจจะสามารถที่จะใช้จ่ายเพิ่มเติมจากตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าเรามองกันในแง่ตรงนี้เนี่ยอาจารย์มองเห็นศักยภาพของผลิตภัณฑ์นี้ในการที่จะเอาไปใช้จริงเนี่ยเพราะตอนนี้อาจารย์อยู่ในช่วงการทดลองอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์มองว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ว่าเราจะพัฒนาจนกระทั่งไปถึงเจ้าของสัตว์จริงๆนะครับมันมีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนมันมีอุปสรรคอะไรไหมครับอาจารย
0: ์ถ้าพูดถึงการพัฒนาตอนนี้เราพัฒนาถึง TRL7 นะคะอาจารย์ก็คือมันจบในการทดลองในฝูงของเราแล้วแล้วก็กำลังเข้าสู่การผลิตเป็นโปรดักต์เพื่อนำไปใช้นำล่องในตลาดนะคะแล้วก็นำไปขายสู่เชิงพาณิชย์นะคะซึ่งในระดับ TRL7 เนี่ยเราไปจดอนุสิทธิบัตรของนวัตกรรมเนี่ยเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็อยู่ในระหว่างการเอาเรียกอะไร ทำสูตรอะค่ะเพื่อให้เป็นสูตรที่เหมาะสมในแต่ละสัตว์นะคะแล้วก็ทำการทดลองตลาดก่อนที่เราจะอัพสเกลขึ้นไปเป็นระดับเชิงพาณิชย์ที่ชัดเจนนะคะเพราะนั้นในช่วงนี้เราจะเป็นช่วงการ

0: กินอาหารของตัวสัตว์นะคะก็เราก็ทำเป็นผงแล้วให้มีกลิ่นที่น่ากินนะคะแล้วก็โรยบนอาหารเพื่อไว้ไม่ใช่กินแทนอาหารแต่ว่าให้เสริมเข้าไปแล้วให้โรยบนอาหารที่เขาปกติเขาทานแล้วเขาไม่ค่อยชอบลองโรยดูแล้วเขาชอบไหมนะคะอันนี้คือสำหรับสุนัขแล้วก็จะมีแบบที่เป็นแมวเลี้ยที่ให้ลองดูซึ่งเราก็ลองกับสุนัขบ้านเราสุนัขเพื่อนเราก็มีแจกๆดูหรือว่าแม้กระทั่งคนที่รู้จักนะคะเขาก็บอกว่าเขาทานดีขึ้นแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำแบบจับตัวเลขว่า
1: ตัวเลข
0: นานๆค่ะแต่ว่าสุนัขและแมวชอบค่ะ
1: ครับคือจริงๆแล้วตรงนี้ถ้าเกิดอาจารย์ได้มีโอกาสได้ทำการศึกษาวิจัยอีกทีนึงเก็บตัวเลขที่ดีก็น่าจะเป็นอะไรที่เป็นข้อมูลที่ดีนะครับทีในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับอาจารย์พูดถึงว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะมีการพัฒนาต่อยอดไปได้อีกหลายอย่างความท้าทายของอาจารย์คืออะไรครับตอนนี
0: ้ความท้าทายเหรอคะความท้าทายคือสิ่งที่บอกค่ะว่าโอเคมันอยู่ในระบบ TIL 7แต่เรายังไม่ถึงเชิงพาณิชย์ซึ่งเราพยายามตรงนี้อยู่แล้วก็ เขาเรียกว่าสุดท้ายของการทำนวัตกรรมคือการที่จะผลิตให้มีจำนวนมากค่ะซึ่งเราก็ต้องหาพาร์ทเนอร์ค่ะในการที่เราจะขยายตลาดขยายการผลิตเพราะปกติอาจารย์ก็ทำการทดลองที่อยู่ในห้องแลบใช้การผลิตแบบไม่กี่โลต่อวันแต่ในเมื่อถ้าจะผลิตเป็นอาหารเนี่ยมันต้องเป็นตันมากขึ้นเรากำลังหาพาร์ทเนอร์ตรงส่วนนี้อยู่เพื่อที่มาลงทุนและขยายให้เป็นอาหารสุขภาพให้กับตัวสุนัขค่ะอาจารย์อันนี้คือยากที่สุดแหละ
1: ครับ คือจริงๆแล้วทราบว่าทางคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็มีเหมือนกับเป็นรูปแบบของบริษัทใช่ไหมครับอาจารย์ที่เราร่วมมือกับทางภาควิชาการแล้วก็อาจจะเป็นในส่วนของภาคเอกชนที่จะร่วมมือกันพัฒนาต่อยอดตรงนี้
0: ใช่ค่ะคือเราโชคดีค่ะที่เราอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งมีการสนับสนุนนวัตกรรมไม่อยากให้งานวิจัยไปอยู่บนหิ้งนะอยากให้ไปอยู่บนห้างนะคะซึ่งเราได้รับความร่วมมือแล้วก็การสนับสนุนจากตัว CUI Hub นะคะหรือฝ่ายวิจัยของจุฬานะคะที่คอยหาผู้ช่วยค่ะเช่นเราอยากจะหาตลาดเราหาคนช่วยลงทุนเขาช่วยหาให้หรือวิธีการการนำไปสู่อนุสิทธิบัตรที่นำไปใช้ให้ได้ประโยชน์นะคะอันนี้เขาก็พยายามช่วยสนับสนุนแล้วก็ทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าอาจารย์ก็เป็นอาจารย์เนาะก็ไม่ได้รู้วิธีการสู่เชิงพาณิชย์ค่ะก็อันเนี้ยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยสนับสนุนรวมทั้งคณะสัตวแพทย์ก็พยายามสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ๆของบริษัทอาจารย์ก็เป็นบริษัทหนึ่งที่เป็นสปินออฟของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ถูกต้องนะคะงั้นตัวทั้งคณะเองหรือแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยเองอ่ะเขาก็จะมีกลไกในการซัพพอร์ตอาจารย์ที่เปิดบริษัทสปินออฟภายใต้มหาวิทยาลัยนะคะการจดอนุสิทธิบัตรการหาพาร์ทเนอร์พวกนี้เราได้รับการสนับสนุนทั้งหมดเลยทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะอาจารย
1: ์ครับคือผลงานนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะเชื่อมโยงกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือว่าการเพิ่มมูลค่าจากวัสดุชีวภาพในอุตสาหกรรมสุกรเนี่ยได้ยังไงครับอาจารย์ครับ
0: คือต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้เราในประเทศไทยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเรามีแม่สุกรอยู่1ล้านตัวโดยประมาณนะคะที่บอกว่าเอาง่ายๆ1ล้านตัวเนี่ยเขาจะให้ลก2กิโลก็เป็น2ล้านแต่เขาปีนึงเขาคลอด2ครั้งกว่าๆเอาตีละ2ครั้งก็คือ4ล้าน4ล้านกิโลกรัมของรกเนี่ยถ้าเมื่อเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ได้จำนวนมากค่ะอาจารย์งั้นเราจะไม่ได้ทิ้งรกลงไปในสิ่งแวดล้อมเราเอามาใช้ประโยชน์แล้วเราก็ใช้ความรู้ทางด้านวิจัยของเราเนี่ยแหละเอามาปรับปรุงให้มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นแล้วเรามีผู้ซัพพอร์ตเราหลายคนสนับสนุนเราหลายคนเพื่อนำงานเนี้ยไปสู่เชิงพาณิชย์เช่นการสนับสนุนที่บอกว่าขบวนการในการคุยเชิงการค้านะคะหรือเป็นคอร์สต่างๆอบรมให้อาจารย์โดยเป็นนักธุรกิจอันนี้ก็มีนะคะซึ่งมีการอบรมหลายๆคลาสซึ่งอาจารย์ก็เข้าไป อบรมหลายคลาสนะคะจากจุฬาก็ดีหรือว่าจากทางรัฐบาลเช่นปปข.ก็จะมีทุนสนับสนุนให้ไปอบรมให้เรารู้วิธีการจัดการธุรกิจให้มากขึ้นคิดเป็นนักธุรกิจมากขึ้นไม่ใช่นักวิจัยนะคะรวมทั้งสนับสนุนการไปประกวดรางวัลทางนวัตกรรมค่ะทางวันของตัวโรคสุกรเนี่ยก็ได้รางวัลนวัตกรรมมาจากเจนีวาด้วยเมื่อปีนี้นะคะเพิ่งไปประกวดมาตอนมีนานะคะนั่นก็คือการสนับสนุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็อวช.ค่ะอาจารย
1: ์ครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับทีนี้อาจารย์ครับในเรื่องของโรคสุกรเนี่ยคืออย่างที่ทราบกันดีอยู่นะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาระยะหนึ่งนะฮะก็หลายปีอยู่ทีเดียวที่มีปัญหาเรื่องของโรคAfrican Swine Fever นะครับทีนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคสำคัญไหมครับกับการผลิตหรือการพัฒนา รกสุกรมาสู่ผลิตภัณฑ์

0: เสริมอาหาร
1: อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราก็คอนเซิร์นอยู่นะคะคือก่อนที่เราจะที่บอกค่ะว่าเราใช้เทคโนโลยีเมตาบอลอมิกส์ในการวิเคราะห์ว่ามันมีโปรตีนอะไรได้บ้างแต่เราก็ยังไม่ลืมว่าเราจะต้องตรวจสอบด้วยว่ามีเรื่องโรคระบาดหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นทุกแหล่งผลิตของโรคเราไม่ได้เอามาจากทุกฟาร์ม
0: ค
1: ่ะเราจะต้องมีการนำมาจากฟาร์มที่ได้รับมาตรฐานมีปลอดโรคนะคะแล้วเราก็ทุกล็อตเราก็จะพยายามเช็คค่ะว่าตัวโรคเนี่ยไม่มีโรคระบาดแต่พออันนี้คือขั้นตอนที่1ต้องได้คุณภาพที่เราบอกด้วยว่าเป็นคุณภาพดีเลือกยังไงนะคะอันที่2คือมาถึงเราจะผ่านโปรเซสในการที่ต้องผ่านขบวนการความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อตามมาตรฐานด้วยนะคะงั้นถามว่าเราคัดกรองยังไงเราคัดเข้มตั้งแต่หน้าฟาร์มเลยค่ะแล้วเราก็มีการทําขบวนการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มขึ้นในแต่ละระดับด้วยค่ะ
0: ครับอาจารย์ครับถ้าเราใช้ความร้อนเนี่ยมันจะมีผลต่อสารอาหารในตัวโรคมากน้อยแค่ไหนอาจารย์หรือว่า
1: เคยลองแล้วไม่ต่างนะคะอาจารย์
0: ค่
1: ะคือโปรตีนอาจจะเสียสภาพไปบ้างนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ทำให้แบบหายไปเลยค่ะอาจารย์แล้วก็พอเราใช้อนุภาคนาโนเนี่ยมันก็ห่อหุ้มตัวสารอาหารได้ดีขึ้น
0: ครับอาจารย์ครับความสำเร็จของผลงานนี้เนี่ยนะครับสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของสัตวแพทย์ในแง่ของนักวิจัยหรือว่านักนวัตกรรมยังไงบ้างครับ
1: คือจะบอกว่าทุกคนไม่ค่อยรู้จักว่ารกสุกรเอาไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะทุกคนจะมีความคิดว่ารกแกะจะเอาไปใช้เป็นเครื่องสำอางหรือเป็นสารผลิตภัณฑ์อย่างอื่นอันนี้ก็เป็นเปิดมิติใหม่นะคะว่าเราเอารกสุกรมาหน้าตาเป็นยังไงนะอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เราเอาพวกนี้มาค่ะแล้วก็บอกแล้วว่าเราคัดในสิ่งที่ดีแล้วเราพยายามเขาเรียกอะไรเราเพิ่มมูลค่าตัวรกด้วยจากการที่เกษตรกรเราไม่ทิ้งตอนนี้เกษตรกรก็มาเก็บไว้ให้เรานะคะแล้วเราก็ไปทำจากที่ไม่มีมูลค่าเลยก็เป็นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะคะจากนั้นเราก็เขาเรียกเราเก็บตัวรกที่เราคัดแล้วเนี่ยค่ะเอาไปเพิ่มประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าในการแก้เขาเรียกในการระบบในการใช้โรคแบบนี้คือหนึ่งเราลดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมของเสียลงไปในสิ่งแวดล้อมได้จำนวนมากนะคะในสองเลยเราเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับเกษตรกรนะสามคือเราสามารถเอางานวิจัยของเราอะเอามาสื่อเชิงพาณิชย์ได้นะคะเนี้ยมันก็เป็นอีโคซิสเต็มที่ได้ประโยชน์ในทุกฝ่าย
0: ครับอาจารย์โดยสรุปแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าไองานวิจัยชิ้นนี้นะครับก็ส่งผลในแง่ของวงการวิชาชีพสัตวแพทย์วงการปศุสัตว์หรือว่าอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพสัตว์ยังไงบ้างครับอาจารย์ช่วยสรุปให้อีกทีนึง
1: ถ้าในวงการสัตวแพทย์นะคะก็คือเราเป็นการลดของเสียที่ใช้ในฟาร์มค่ะ
0: ค
1: มันคือลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลดสิ่งแวดล้อมนะคะรวมทั้งเราพยายามสัตวแพทย์ในเชิงสัตว์ปศุสัตว์โอเคเราลดของเสียในฟาร์มแต่เราก็เอาของเสียที่เกิดจากสัตว์ปศุสัตว์เนี่ยเอามาทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการปรับปรุงสุขภาพในสัตว์เลี้ยง
0: ครับ
1: ค่ะอาจารย์อันนี้คือวงการเดียวกันแหละเป็นสัตวแพทย์แล้วก็สามารถเอาของจากอีกแหล่งนึงเข้ามาทำให้มีประโยชน์กับอีกสัตว์ชนิดนึงได้ซึ่งจะทำให้ผู้เลี้ยงสุนัขและแมวนะคะก็จะมีทางเลือกทางนึงที่จะมีอาหารเสริมที่เป็นโปรตีนสูงอีกแบบนึงเข้ามาในตลาดค่ะ
0: ครับอาจารย์ครับอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์อาจจะเป็นคำถามสุดท้ายนะครับว่านวัตกรรมเนี้ยนะครับเราจะต้องผ่านองค์การหรือองค์กรอย่างเช่นหน่วยงานของภาครัฐที่จะให้การตรวจว่าโอ้อันนี้มีคุณภาพนะครับได้ตามเป้าหมายของทางราชการอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึง
1: คือถ้าว่าพอถ้าเป็นอาหารสัตว์ค่ะยังไงเราก็ต้องมีผ่านขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์นะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่ในขั้นขบวนการนี้อยู่ค่ะคือเราต้องคิดก่อนว่าสูตรที่เราใช้แล้วสัดส่วนที่ใช้เนี่ยมีประสิทธิภาพกับสัตว์จริงๆนะคะแล้วก็มีตรงตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์เช่นต้องไม่มีสาร1 2 3 4นะคะแล้วก็ทำการผ่านการทดลองมาแล้วสัตว์ปลอดภัยซึ่งขบวนการนี้ผ่านมาหมดแล้วค่ะเพราะนั้นมั่นใจได้ว่าถ้าเกิดว่าตัวโปรดักต์อันนี้ออกมาเนี่ยเราผ่านการรับรองจากมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ด้านอาหารสัตว์แน่นอนนะคะ
0: ก็คุณผู้ฟังก็คงสบายใจได้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์สู่ท้องตลาดนะก็ต้องมีการผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการนะครับซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคนั้นมีความมั่นใจได้มากขึ้นนะครับในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังก็ได้รับฟังแง่มุมของการนำรกสุกรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่จะใช้เป็นสารเสริมในสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งผมก็เชื่อแน่ว่าอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมนะครับของทางคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู่สังคมนะครับนอกจากเราจะเอางานวิจัยของเราได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในแง่ของวิชาการแล้วเราก็ยัง

0: สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับกับทางผู้เลี้ยงสัตว์อีกด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการสัตวแพทย์สนทนานะครับอย่าลืมนะครับรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง curadio.jula.ac.th นะครับและต้องการที่จะติชมรายการหรือว่าต้องการซักถามปัญหาต่างๆนะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาฝากข้อความไว้ที่วิทยุจุฬานะครับ022183975-77นะครับในวันนี้นะครับท่านรองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.มรกตนันทไพฑูรย์และผมรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.จักริดเนื่องจำนงก็คงจะต้องขอลาคุณผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้พบกับรายการสัตวแพทย์สนทนาได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เลี้ยงดีมีใจรักรู้หลักรักยั่งยืนพบกับสัตวแพทย์สนทนาได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้
3: เพียงเพชรพร่างวางแววแพร้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
4: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
5: ฮัลโหลอยู่ไหนลูกจะกลับบ้านหรือยัง
6: เออรู้แล้วเดี๋ยวกลับแล้วนะยุ่งอยู่
7: อย่าเพิ่งรำคาญคำถามนี้ที่ต้องตอบประจำเพราะนี่คือวิธีบอกรักดีๆที่มีให้คุณเสมอ
5: เหนื่อยไหมกินอะไรมาหรือยัง
8: นี่ก็ดึกแล้วนะลูกยังไม่นอนอีกเหรออ
5: ยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมจะได้ทำให
8: ้เอ๊หรือว่าไม่สบายหรือเปล่ากินยาหรือยังนะลูก
7: ทุกคำถามมีความห่วงใยทุกความใส่ใจเปี่ยมด้วยความรักอย่าลืมกล่าวตอบขอบคุณท่านเพื่อเพิ่มความผูกพันที่ดี
6: ขอบคุณนะคะแม
7: ่สถานีวิทยุจุฬาFM 101.5 MHz ส่งเสริมความรักและความห่วงใยในครอบครัว

0: หลากเรื่องราวเกษตรแนวใหม่เกษตรไทยผสมผสานในรายการยุ่งฉางฟางข้าว
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยุ้งฉางฟางข้าวค่ะวันนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคม2569ค่ะพบกับดิฉันวริพานเจมปัญญาราจากคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในเทศกาลที่เรียกว่าเพิ่งเปิดเทอมนะคะเรามีน้องใหม่แล้วก็มีเรียกว่ามีการปรับเปลี่ยนในหลากหลายสิ่งนะคะสำหรับคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการนะคะจะว่าอาจารย์จะขอประชาสัมพันธ์เริ่มต้นเลยก็เป็นไปได้นะคะเนื่องจากว่ารายการนี้นะคะยุ้งฉางฟางข้าวเราจัดกันมาเรียกว่าเป็น10กว่าปีแล้วนะคะซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยมีโครงการการจัดตั้งคณะเกษตรศาสตร์นะคะก็เปลี่ยนชื่อมา2ครั้งจนมาปัจจุบันนะคะเราก็เปลี่ยนมาเป็นคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการนะคะซึ่งเราก็เรียกว่าเป็นการครบถ้วนเป็น disciplinary หรือว่าเป็นมีความหลากหลายในคณะนะคะคือเราคาดหวังว่าจะให้นิสิตเนี่ยเรียนในทุกๆศาสตร์นะคะโดยเฉพาะในด้านของภาคการเกษตรการผลิตนะคะทั้งการผลิตไม่ว่าจะเป็นพืชแล้วก็เป็นสัตว์นะคะแล้วก็รวมถึงการบรรจุการขนส่งรวมถึง

การขายนะคะการตลาดทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสหนึ่งนะคะที่ตอนนี้เราเหมือนกับพัฒนาแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่งซึ่งก็ยังคงจะต้องพึ่งพาคณะต่างๆร่วมด้วยนะคะรวมถึงเราก็เรียกว่ามีบุคลากรแล้วก็มีน้องๆนิสิตรวมถึงบัณฑิตของคณะเราพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับเปลี่ยนในรูปแบบใหม่ของคณะเนี่ยก็เราก็คาดว่าจะเป็นผลิตบัณฑิตไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศนะคะแล้วก็จะสร้างชื่อเสียงให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามีอะไรการปรับเปลี่ยนกันบ้างนะคะแน่นอนเราเปลี่ยนชื่อนะคะเราเปลี่ยนสีของคณะนะคะแล้วก็เราก็อาจจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นคนก็เราก็หวังว่าคนก็จะรู้จักเราเพิ่มมากขึ้นนะคะในลักษณะของภาคเกษตรนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในปัจจุบันเราก็มีเกษตรในหลากหลายรูปแบบนะคะถ้าให้เราไปสู้กับเกษตรที่เป็นวิทยาศาสตร์นะคะในสถาบันต่างๆนะคะเราก็อาจจะแตกต่างแล้วก็มีในรูปแบบที่มีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการทำเกษตรในปัจจุบันนะคะเราก็จะมีในเรื่องของธุรกิจที่เข้ามาร่วมด้วยนะคะในเรื่องของการซื้อขายไม่ว่าจะในประเทศต่างประเทศ globalize ทั้งหลายนะคะรวมถึงความรู้ต่างๆนะคะที่ผูกพันเกี่ยวข้องกับในภาคเกษตรนะคะซึ่งปีนี้นะคะคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการเรารับน้องใหม่มาจนถึง90คนนะคะเราได้นิสิตมา90คนนะคะแล้วเราก็หวังว่าเด็กๆเหล่านี้นะคะก็จะออกไปทั้ง90คนนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงคณะไปรายทางอยู่แล้วนะคะเป็นปกติของของน้องๆที่เข้ามาอาจจะตอนแรกคิดว่าอาจจะคิดว่าคณะนี้คือตัวเองแต่พอเรียนไปอาจจะเนื่องด้วยศาสตร์หลายๆอย่างนะคะอาจจะไม่ได้เข้ากับตัวเองก็มีการปรับเปลี่ยนไปเพื่อความเหมาะสมแล้วก็สามารถใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ได้จำกัดสิทธิ์ของเด็กๆนะคะเรามีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราก็เพิ่งจะมีคณบดีท่านใหม่นะคะซึ่งในสัปดาห์ต่อๆไปนะคะสัปดาห์ถัดไปเราก็จะเรียนเชิญท่านคณบดีมาเล่าให้เราฟังว่าเกษตรของจุฬาเนี่ยมันมีความแตกต่างอย่างไรกับเกษตรในสถาบันอื่นๆนะคะซึ่งตอนนี้อาจารย์ก็อาจจะพูดได้ในภาพรวมนะคะในฐานะที่ทำงานที่นี่แล้วก็เห็นภาคการเกษตรเห็นการพัฒนาของสาขาหลักสูตรนี้มาตั้งแต่ต้นนะคะเราก็อาจจะมีการแน่นอนความทันสมัยนะคะต้องมีมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆ AI ต่างๆหรือว่านวัตกรรมต่างๆนะคะซึ่งในปัจจุบันถ้าคุณผู้ฟังได้เห็นในตามทีวีใน YouTube นะคะจะเห็นว่าเรามีการพัฒนาใช้เทคโนโลยีต่างๆใช้ AI ต่างๆที่มีการพัฒนาจนถึงอาจจะเรียกว่าเราไม่ต้องใช้คนนะคะในการพัฒนานะคะในการจัดการในเรื่องของภาคเกษตรกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการพัฒนาแนวทางหนึ่งนะคะแต่สิ่งสำคัญก็คือในเรื่องของตลาดนะคะเราจะมีอย่างไรในเรื่องของตลาดนะคะที่จะมีคนซื้อนะคะพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันนะคะจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะน้องๆรุ่นใหม่นะคะเขาก็จะไม่ได้พิถีพิถันในเรื่องของอาหารมากนักอยากได้อาหารคุณภาพดีนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็จะต้องมีเรียกว่าการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเทคนิควิธีการในการทำอาหารหรือการบริโภคอาหารที่เข้ากับยุคเข้ากับสมัยนะคะเร็วรวดเร็วมีคุณภาพที่ดีนะคะแล้วก็ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นพฤติกรรมเป็นเทรนด์ใหม่นะคะซึ่งจริงๆเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงหลังการระบาดของโควิดนะคะคุณผู้ฟังก็น่าจะเห็นน่าจะได้รับทราบนะคะว่าเดี๋ยวนี้คนจะสนใจในเรื่องของสุขภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะอาหารก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นในภาคของการเกษตรเราเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวนะคะว่า
เอ๊ะเราจะปรับตัวอย่างไรนะคะให้เหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะก้าวผ่านในเรื่องของเทรนต่างๆได้นะคะต้องขอยอมรับเลยว่าเทรนต่างๆในปัจจุบันเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะเด็กๆนะคะนิสิตปี1ปี2ที่เข้ามา4ชั้นปีถ้าเอามารวมกันนะคะเราจะเห็นได้ว่าก็มีรสนิยมมีการบริโภคต่างๆเนี่ยแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราอาจจะต้องมีการพัฒนาปฏิรูปในเรื่องของภาคเกษตรกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายวิชาในการเรียนการสอนในปัจจุบันนะคะก็จะเป็นในลักษณะของการประยุกต์ใช้นะคะทฤษฎีด้วยเราจะคงจะขาดทฤษฎีในด้านของภาคเกษตรกรรมก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะทฤษฎีในด้านของตลาดนะคะการซื้อการขายนะคะในด้านของเศรษฐศาสตร์การคาดคะเนต่างๆการใช้สถิติต่างๆมาคาดเดาคาดคะเนต่างๆนะคะรวมถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆในกระบวนการผลิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะสะท้อนถึงในเรื่องของสังคมในเรื่องของชุมชนว่าจะมีการพัฒนามากมายขนาดไหนนะคะในเมื่อมีการปฏิวัติในเรื่องของภาคเกษตรกรรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตรการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อที่จะผลิตบัณฑิตที่ออกมาเรียกว่าอาจจะให้เข้าสมัยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาพักหนึ่งนะคะก่อนที่บัณฑิตเราได้นักศึกษานิสิตนะคะมาเรียนเสร็จแล้วการต่อยอดนะคะการผลิตบัณฑิตแล้วก็การออกไปทำงานหรือการประยุกต์ใช้ต่างๆเนี่ยก็มีลักษณะที่หลากหลายนะคะแล้วก็อาจจะส่วนหนึ่งในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้มีการนิสิตมีการเขาเรียกว่ามีความคิดแปลกใหม่นะคะมีการปรับตัวนะคะแล้วก็มีการพัฒนาในด้านของภาคเกษตรกรรมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็ทางคณะนะคะก็มีนโยบายในการทำในเรื่องของบริษัทต่างๆนะคะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งให้เป็นแบบจำลองนะคะให้เด็กๆเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เข้ามาเรียกว่าเป็นแซนด์บ็อกซ์ในการประสบการณ์ในการฝึกในการเรียนรู้นะคะแล้วก็มีประสบการณ์ต่างๆเพื่อที่จะให้นิสิตเหล่านี้เรียนจบออกไปแล้วมีอย่างน้อยก็มีประสบการณ์ส่วนหนึ่งแล้วก็ออกไปใช้ทำงานนะคะการเรียนจบไปแล้วก็อาจจะอยากให้เป็นผู้ประกอบการนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับทรัพยากรของเด็กๆที่มีอยู่นะคะการนำไปประยุกต์ใช้ที่บ้านบางรายนะคะอาจจะมีพื้นที่หรือว่ามีผลผลิตในด้านของภาคเกษตรกรรมอยู่นะคะเขาจะมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อที่จะให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเขาเข้าไปสู่เป้าหมายนะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญสำหรับการพัฒนาการทำเกษตรเรียกว่าการสอนนิสิตคณะเกษตรในรูปแบบใหม่นะคะเราเคยจะสอนเกษตรในรูปแบบใหม่มาตั้งแต่เริ่มต้นคณะนะคะเริ่มต้นตั้งแต่เรียกว่าอาจจะเริ่มต้นจากในยุคนั้นเมื่อเราย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วเราอาจจะเรียกว่าช่องว่างระหว่างภาคเกษตรกับภาคอื่นๆค่อนข้างที่จะเป็นแกปเยอะนะคะแล้วก็คนอาจจะทอดทิ้งในเรื่องของภาคเกษตรกรรมค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเราก็อยากที่จะได้แรงงานรุ่นใหม่นะคะกลับไปเรียกว่ากลับไปช่วยดูแลที่บ้านนะคะเพื่อที่จะมีการพัฒนาในด้านของภาคเกษตรกรรมนะคะแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะคะแน่นอนนะคะช่วงนั้นก็เป็นช่วงนึงที่เราพัฒนาเด็กพัฒนานิสิตเพื่อที่จะให้กลับบ้านนะคะแต่พอมาถึงช่วงนี้เนื่องจากการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงนะคะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกปีนะคะรสนิยมของผู้บริโภคก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะแม้กระทั่งในปัจจุบันนะคะถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังข่าวก็จะเห็นได้ว่าสินค้าในเรื่องของเกษตรสินค้าในเรื่องของสุขภาพเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าชั้นนำอาจจะเรียกว่าด้วยเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คนที่มีรายจ่ายเรียกว่ามีรายรับระดับ
สูงแต่ว่าก็เขายังเลือกใช้สำหรับ

0: ิ่งของระหว่างสิ่งของกับการเลือกใช้ในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของอาหารที่มีคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกษตรอาจารย์มองว่ามันเป็นการพัฒนาอาจจะเป็นการพัฒนาต่อยอดที่ต่อไปในอนาคตนะคะถ้าเราจับทางได้ถูกนะคะมีการเรียนการสอนที่ถูกต้องและทันสมัยนะคะประกอบกับบัณฑิตที่จบออกไปนะคะค่อนข้างที่จะมีต้นทุนนิดนึงมีรีซอร์สหรือมีความรู้หรือว่าบางรายอาจจะไปเก็บข้อมูลเก็บประสบการณ์ต่างๆนะคะสุดท้ายกลับมาพัฒนาในด้านของภาคเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรของตัวเองหรือว่าเป็นเกษตรในภาพรวมนะคะอาจารย์ก็มองว่ามันก็จะส่งผลให้กับทั้งประเทศเป็นองค์รวมเป็นเรียกว่ารายได้เข้ากับสู่ประเทศนะคะอย่างที่เราเคยเล่ากันไปหลายครั้งนะคะบ้านเราเกษตรกรรมบ้านเรานะคะเราอาจจะมีจุดอ่อนจุดด้อยในเรื่องของต้นน้ำปลายน้ำนะคะเราพูดกันมาบ่อยนะคะเราอาจจะเป็นผู้ผลิตที่เป็นประเทศที่ประเทศที่พัฒนาแล้วมองว่าเราสามารถเป็นฐานการผลิตได้แต่เราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราผลิตต้นทุนต่ำนะคะแล้วก็มีวัตถุดิบที่ส่งออกนะคะแต่การแปรรูปในลักษณะที่แปรรูปในลักษณะแอดวานซ์หรือได้มูลค่าประกอบกับการยอมรับของผู้บริโภคเนี่ยเรายังถือว่าเป็นอุปสรรคนะคะอย่างอาจารย์ก็ยอมรับนะคะว่าบางทีของจากบางประเทศถึงแม้แต่เราก็ทราบอยู่ว่าวัตถุดิบในบ้านเรานะคะยังคงเป็นวัตถุดิบที่มาจากบ้านเราแต่ว่าพอเอาจริงๆแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าวัตถุดิบจากบ้านเราแต่เราก็ยังใช้สินค้าที่มีการแปรรูปแล้วก็นำมาขายในบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นอุปสรรคที่ค่อนข้างสำคัญนะคะเราจะสร้างธุรกิจอย่างไรให้เหมาะสมกับภาคการเกษตรของบ้านเราแล้วก็ให้เหมาะสมกับเรียกว่าคนของบ้านเราแล้วก็โดยเฉพาะเรามาจากภาคการศึกษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีการพัฒนาอย่างไรนะคะให้นิสิตที่เราเพิ่งรับเข้ามาเนี่ยเขามีเรียกว่าแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็ยอมที่จะทำในเรื่องของภาคการเกษตรแล้วก็มองในมุมกว้างนะคะมุมมองไปในอนาคตว่าเอ๊ในภาคเกษตรของบ้านเราเนี่ยเรามีการพัฒนาในรูปแบบไหนแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าความก้าวหน้าในสายอาชีพความก้าวหน้าในด้านของการทำภาคเกษตรไม่ว่าจะเป็นอยู่ในองค์กรใดๆหรือว่าเป็นธุรกิจของตัวเองเนี่ยมันก็ยังมีการต่อยอดและสามารถสร้างเงินทำรายได้ให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจารย์เนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะฝากนะคะว่าคุณผู้ฟังนะคะอาจจะฟังแล้วมีบุตรหลานนะคะหรือว่าสนใจในเรื่องของภาคเกษตรนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาเรียกว่าเข้ามาร่วมรับฟังหรือว่าเข้ามาร่วมเราก็จะมีโครงการต่างๆนะคะทั้งมีการทั้งอบรมมีการทั้งสัมมนาต่างๆนะคะซึ่งก็อยากได้บุคคลภายนอกนอกเหนือจากนักเรียนนักศึกษานะคะก็อยากจะที่จะได้บุคคลภายนอกหรือว่าผู้ที่เคยทำในภาคเกษตรกรรมเนี่ยเข้ามาร่วมเราก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้เราจะมีโครงการค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็ฝากคุณผู้ฟังไว้นะคะว่าคุณผู้ฟังที่มีความสนใจนะคะที่จะเข้ามาหรือว่าเรียกว่ามีบุตรหลานนะคะที่สนใจในด้านของภาคเกษตรกรรมซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะเป็นเกษตรกรรมที่ค่อนข้างที่จะประยุกต์ต่อไปในอนาคตนะคะก็สามารถสอบถามมาได้นะคะแล้วก็รายการยุ่งฉาวฟางข้าวนะคะก็ยังจะนำความรู้ต่างๆนะคะรวมถึงการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการพัฒนาทั้งในรูปแบบของเกษตรกรรมนะคะทั้งในรูปแบบของนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็อาจจะเห็นว่ามีเทคโนโลยีเยอะมากนะคะเทคโนโลยีจากจีนเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นหรือเทคโนโลยีจากในด้านของตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรานำมารวมกันนะคะมันก็เรียกว่ารีซอร์สไหนคนสามารถเข้าถึงได้เกษตรกรท่านไหนสามารถเข้าถึงได้มีการพัฒนามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะวิถีชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่าภาคเกษตรของบ้านเราเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นแค่ เพียงภาคการเกษตรที่จะเรียกว่าภาคการเกษตรที่อาจจะดูว่าเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าได้ในราคาถูกนะคะป้อนวัตถุดิบให้กับต่างประเทศเพื่อให้ไปเพิ่มมูลค่าเราอาจจะเป็นประเทศที่สามารถเพิ่มมูลค่านั้นเองรวมถึงความเชื่อถือความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะคะทั้งอยู่ทั้งในประเทศแล้วก็ทั้งภายนอกประเทศด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทรนด์ใหม่นะคะซึ่งวันนี้อาจารย์อ่านข่าวก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าในบางประเทศที่เขาเรียกว่าอาจจะใช้ของลักชัวรี่นะคะตอนนี้เนื่องจากว่าเศรษฐกิจทุกอย่างอาจจะบีบคั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจก็อาจจะมีความจำกัดเราจะใช้ของหรูเหมือนแต่ก่อนหรือว่าทางเลือกของผู้บริโภคเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะเลือกสินค้าประเภทอาหารเกษตรเรียกว่าของที่เกี่ยวข้องกับในภาคเกษตรแล้วก็ทำให้สุขภาพตัวเองเนี่ยดีขึ้นมากกว่าที่จะใช้ของที่เป็นของใช้ที่เป็นการฉาบฉวยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทรนด์หนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสอย่างหนึ่งของประเทศที่เป็นเราอ้างตัวว่าเป็นประเทศที่เป็นประเทศเกษตรกรรมนะคะแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้คนในประเทศที่นี้ก็มีการเรียนรู้แล้วสามารถนำนวัตกรรมต่างๆนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาพัฒนาและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อที่จะให้มีวิถีการเกษตรมีธุรกิจในด้านของการเกษตรที่มีความมั่นคงรวมถึงคนที่อยู่ในภาคการเกษตรเนี่ยอยากที่จะกลับมาทำงานในภาคการเกษตรนะคะมีแรงงานที่กลับมามีเครื่องทุนแรงใช้แรงงานที่น้อยแต่ได้ค่าตอบแทนที่สูงนะคะหรือว่าใช้เทคโนโลยีต่างๆนะคะหรือเราจะเป็นประเทศที่สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้เองนะคะไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาภายนอกซึ่งก็เรียกว่าเกี่ยวเนื่องเกี่ยวเชื่อมโยงเกี่ยวกับในเรื่องของด้านของธุรกิจเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็อาจจะอยากฝากเอาไว้นะคะแล้วก็ในสัปดาห์ต่อๆไปสัปดาห์หน้านะคะก็ได้นัดนิสิตเอาไว้นะคะว่าเขาเนี่ยได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะการเรียนการสอนของเราเป็นอย่างไรมีการพัฒนาอย่างไรนะคะเรามีเรียกว่ายุทธศาสตร์ใหม่นะคะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการพัฒนาเกษตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีIT แล้วก็นวัตกรรมต่างๆนะคะเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะแล้วเขาก็คิดว่าเขาจะกลับเอาสิ่งเหล่านี้กลับไปทำงานอย่างไรไปช่วยที่บ้านอย่างไรนะคะเพื่อที่จะมีการเรียกว่ามีการพัฒนาทั้งตัวเองด้วยนะคะพัฒนาทั้งในบ้านด้วยแล้วก็สุดท้ายก็คงหนีไม่ได้พัฒนาชุมชนแล้วก็พัฒนาในด้านของประเทศด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ความหวังตั้งความหวังไว้สำหรับในส่วนของที่เป็นการศึกษานะคะในส่วนของอาจารย์ในส่วนคณะในส่วนของมหาวิทยาลัยนะคะถึงแม้ว่าระบบในปัจจุบันนะคะเราจะมีการเปลี่ยนแปลงมีเรียกว่าเราอาจจะมองภาพของรายได้เป็นหลักนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสิ่งที่อยู่ในใจหรือว่าสิ่งที่มีการพัฒนาอาจจะต้องพัฒนาจากในเรื่องของแนวคิดความคิดต่างๆนะคะเพื่อที่จะนำองค์ความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาต่อยอดต่อไปในอนาคตนะคะค่ะวันนี้นะคะอาจารย์นะคะก็มาเล่าให้ฟังนะคะว่าเราจะมีรูปแบบอะไรกันบ้างเมื่อเราปรับเปลี่ยนเข้าไปสู่คณะเกษตรศาสตร์บูรณาการนะคะแล้วก็มีน้องๆที่เข้ามาปีหนึ่งจำนวนเยอะมากนะคะในปีการศึกษานี้นะคะแล้วก็หวังว่าน้องๆก็จะเรียนจบไปก็จะเป็นเกษตรกรรมเกษตรกรธุรกิจในด้านของภาคเกษตรนะคะแล้วก็มีการต่อยอดธุรกิจนะคะแล้วก็นำพาให้ประเทศแล้วก็นำพาให้ประเทศมีเรียกว่าระดับรายได้ที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็ครอบครัวชุมชนก็มีการพัฒนาเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการยุ้งฉางฟังข้าวนะคะได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับดิฉันได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์เวลา 9:30 นถึง 10:00 นค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับรายการยุ้งฉางฟังข้าวได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.
2: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดๆดับๆมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็น

0: ไรของมันเนี่ย
1: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
0: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
1: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
0: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
0: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
1: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
0: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
1: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
0: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
2: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
3: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: โหลดกันเยอะๆนะคะ
4: คำพ่อสอนทฤษฎีใหม่ขั้นที่1 1ถ้าพูดอย่างสรุปที่สุดเป็นวิธีปฏิบัติของเกษตรกรที่เป็นเจ้าของที่ดินจำนวนน้อยแปลงเล็กประมาณ15ไร่ 2หลักสำคัญให้เกษตรกรมีความพอเพียงโดยเลี้ยงตัวได้ self sufficiency ในระดับชีวิตที่ประหยัดก่อนทั้งนี้ต้องมีความสามัคคีในท้องถิ่น3มีการผลิตข้าวบริโภคพอเพียงประจำปีโดยถือว่าครอบครัวหนึ่งทำนา5ไร่จะมีข้าวพอกินตลอดปีข้อนี้เป็นหลักสำคัญของทฤษฎีนี้4เพื่อการนี้จะต้องใช้หลักว่าต้องมีน้ำ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ฉะนั้น5ไร่ต้องมี 5,000 ลูกบาศก์เมตรแต่ละแปลง15ไร่ทำนา5ไร่ทำพืชไร่หรือไม้ผลหรืออื่นๆ5ไร่เท่ากับ10ไร่จะต้องมีน้ำ 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปีจึงได้ตั้งสูตรคร่าวๆว่าแต่ละแปลงประกอบด้วยนา5ไร่และพืชไร่และสวน5ไร่สระน้ำ3ไร่ลึก4เมตรจุประมาณ 19,000 ลูกบาศก์เมตรหรือ 19,200 ลูกบาศก์เมตรที่อยู่อาศัยและอื่นๆ2ไร่รวมทั้งหมด15ไร่5อุปสรรคสำคัญที่สุดคืออ่างเก็บน้ำหรือสระที่ได้รับน้ำให้เต็มเพียงปีละ1ครั้งจะมีการระเหยวันละ1เซนติเมตรโดยเฉลี่ยในวันที่ฝนไม่ตกหมายความว่าในปีหนึ่งถ้านับว่าแห้ง300วันระดับน้ำของสระจะลดลง3เมตรในกรณีนี้3ส่วน4ของ 19,000 ลูกบาศก์เมตรน้ำที่ใช้ได้จะเหลือ 4,750 ลูกบาศก์เมตรจึงจะต้องมีการเติมน้ำเพื่อให้เพียงพอ 6. มีความจำเป็นที่จะมีแหล่งน้ำเพิ่มเติมสำหรับโครงการวัดมงคลชัยพัฒนาได้สร้างอ่างเก็บน้ำจุ 800,000 ลูกบาศก์เมตรสำหรับเลี้ยง 3,000 ไร่ 7. ลำพังอ่างเก็บน้ำจุ 800,000 ลูกบาศก์เมตรจะเลี้ยงได้800ไร่โครงการวัดมงคลมีพื้นที่ 3,000 ไร่แบ่งเป็น200แปลงอ่างนี้จึงเลี้ยงได้4ไร่ต่อแปลงลำพังสระในแปลงเลี้ยงได้ 4.75 ไร่จึงเห็นได้ว่ามินเมมาก 4.75 ไร่บวก4ไร่เท่ากับ 8.75 ไร่ถ้าคำนึงว่า 8.75 ไร่นั้นจะทำเกษตรกรรมอย่างสมบูรณ์ได้อีก 6.24 ไร่จะต้องอาศัยเทวดาเลี้ยงแต่ถ้าคำนึงว่าในระยะที่ไม่มีความจำเป็นที่จะใช้น้ำหรือมีฝนตกน้ำฝนที่ตกลงมาจะเก็บไว้ได้ในอ่างและในสระสำรองไว้สำหรับเมื่อต้องการอ่างและสระจะทำหน้าที่เฉลี่ยน้ำฝนเรกูเลเตอร์จึงเข้า

จว่าในระบบนี้น้ำจะพอ 8. ปัญหาใหญ่อีกข้อหนึ่งคือราคาการลงทุนค่อนข้างสูงเกษตรกรจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากภายนอกทางราชการทางมูลนิธิและทางเอกชนแต่ค่าดำเนินการไม่สิ้นเปลืองสำหรับเกษตรกรทฤษฎีใหม่มูลนิธิชัยพัฒนาวันที่15 มีนาคม 2537

0: ณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
1: ในแต่ละปีจะมีปริมาณขยะทั่วประเทศเพิ่มขึ้นในปี2566มีจำนวนขยะทั้งสิ้น 26.96 ล้านตันแล้วมันจะเยอะขนาดไหนคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าในบ้านเรามีขยะขนาดใหญ่เท่าฝูงปลาวาฬสีน้ำเงินว่ายน้ำมาพร้อมกันถึง 140,000 ตัวแล้วแต่ละตัวกำลังแหวกว่ายไปมาดำผุดดำว่ายเต็มไปทั่วทุกภาคในประเทศบางตัวเปรอะเปื้อนด้วยขยะมูลฝอยและของเน่าเสียบางตัวมีสารอันตรายมากมายที่พร้อมก่อมลพิษได้ตลอดเวลาและบางตัวกำลังพ่นน้ำพ่นขยะรีไซเคิลที่รอการจัดการและยากต่อการย่อยสลายช่วยกันลดปัญหาขยะที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นปัญหาขยะปัญหาของทุกคนปฏิเสธถุงพลาสติกและโฟมแยกขยะให้เป็นนิสัยใช้อย่างคุ้มค่าลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ใหม่และนำกลับมาใช้ซ้ำจุฬาเรดิโอพลัสอยากให้ทุกคนช่วยกันทำให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่ขึ้นด้วยการลงมือทำอย่างจริงจัง
2: ในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นหลายครั้งที่ใจเราหลงลืมความสงบที่แท้จริง
3: มาร่วมค้นหาพลังแห่งความสุขทางใจเริ่มต้นเช้าวันอาทิตย์ด้วยหลักธรรมคำสอนดีๆกับรายการศาสตร์สร้างสุขพื้นที่ของความสงบและเรียนรู้หลักคำสอนจากทุกศาสนาโดยอารดาสุคนทสิทธิ์และแขกรับเชิญพิเศษทุกวันอาทิตย์8โมงเช้าทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 ศาสตร์สร้างสุขเพราะศาสนาคือแสงนำทางของหัวใจ
4: ปลูกความรู้ดูแลความคิดผสานทฤษฎีชีวิตกับหลักปฏิบัติจริงทางวิทยาศาสตร์ในรายการทันโลกวิทยาศาสตร
5: ์สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันโลกวิทยาศาสตร์นะครับออกอากาศที่สถานีวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์เวลา 10:00 ถึง 10:30 นะครับวันนี้อยู่กับผมธนทรนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับที่ผ่านมาเรามีเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือนิสิตจากสายจุฬาเนี่ยเราได้ไปคว้าแชมป์ระดับประเทศเลยนะครับในการแข่งขัน GOAI Hackathon 2026นะครับซึ่งเป็นเวทีที่ AI จับมือกับข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อกู้วิกฤตระดับประเทศนะครับซึ่งทีมของน้องๆนิสิตทั้ง3ท่านในวันนี้นะครับก็ไปคว้ารางวัลแชมป์ชนะเลิศมาได้เลยนะครับก่อนอื่นจะขอให้นิสิตแนะนำตัวก่อนได้ไหมครับ
6: สวัสดีค่ะเพอร์ภูริยาภวบุตรค่ะนิสิตจากภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
7: ครับผมแมนพัศกรยินยงครับจากภาควิชาวิทยาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับปีที่3ครับผม
8: สวัสดีครับผมศิลป์เสริมราชนะครับนิสิตชั้นปีที่3ภาควิชาธรณีวิทยาจุฬาครับ
5: ก่อนเลยโอ้อันนี้คือ3 คนมาจาก3ภาคไม่ซ้ำกันเลยอันนี้เรามาเจอกันได้ยังไงครับเนี่ย
8: คือก่อนจะเป็นผมกับเพอร์ครับที่ว่าเป็นเด็กที่แข่งสอนอมาด้วยกันครับภูมิศาสตร์แล้วก็เพอร์เนี่ยรู้จักกับแมนอีกทีนึงครับ
6: ใช่ค่ะด้วย อย่างที่ศิลป์บอกค่ะหนูกับศิลป์เนี่ยก็คือเจอกันตอนแข่งสวนภูมิศาสตร์แล้วก็ส่วนแมนเนี่ยได้เจอกันที่สวทช.ค่ะเพราะว่าทั้งสองคนเป็นนักเรียนทุนระยะสั้นของโครงการ CATP ค่ะ
7: ใช่ครับ
5: ช่วยเล่าให้หน่อยได้ไหมครับว่าการแข่งขันGOAI Hackathon เนี่ยครับเป็นมีความเป็นมายังไงล่ะครับ
6: คือมันเริ่มจากตอนแรกก็คือ

0: ขึ้นใน Facebook อ่ะค่ะก็เลยอ่านนึกอยากที่จะแข่งบ้างอยากเพราะว่าตั้งแต่มัธยมทุกๆคนก็คือเป็นคนที่สายแข่งขันอยู่แล้วทั้งในด้านของวิชาการเองหรือว่างานโปรเจกต์ต่างๆเองอะค่ะก็เลยเห็นว่าโอเคเรามีเพื่อนที่รู้จักกันแล้วก็มีความถนัดทางด้านของธรณีแล้วก็ในส่วนของเทคโนโลยีก็เลยลองชวนมาแข่งดูค่ะ
1: เหมือนการแข่งขันนี้นะครับก็คือจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์สจล.นะครับร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ETDA นะครับแล้วก็ร่วมกับจิสด้าด้วยนะครับ
2: คร
1: ับ ก็เป็นการแข่งขันที่ถือว่าเป็นระดับใหญ่มากเหมือนมีทีมมาเข้าร่วมเป็นร้อยทีม
2: ใช่ครับรอบแรก
0: 97ทีม
1: 97ทีมโอ้โห
2: ใช่คร
1: ับ แล้วนี่คือเราต้องแข่งขันกี่รอบครับเนี่ย
2: มีจะมีทั้งหมด3รอบครับรอบแรกคือเราส่งข้อเสนอไปนะครับจาก97ทีมก็คัดเหลือ10ทีมนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงเล็กน้อยครับแล้วก็ทำเป็นตัวของโมเดลที่แมนก็เป็นคนส่วนใหญ่เป็นแกนหลักใช่ครับ
3: เ
2: ป
3: ็
2: นเดโม
3: การดูครับ
1: ครับเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดเรื่องการแข่งขันแบบเจาะลึกอีกทีแต่ว่า
2: ได้ครับ
1: ผมว่าตอนนี้ผู้คนผู้ชมน่าจะสงสัยที่สุดเลยที่ว่าแบบเนี่ยเราเอาอะไรไปถึงได้ไปได้รางวัลนะครับแบบผลงานของเราคืออะไรครับผม
0: ผลงานก็คือตัวอะควาท็อกซินแมปค่ะแล้วมันก็คือตัวแผนที่ความเสี่ยงก็คือเราเน้นเป็นพื้นที่ศึกษาก็คือตัวลุ่มแม่น้ำกกอะค่ะคือมันเริ่มมาจากตอนแรกเราก็ประชุมกันหลายครั้งว่าเราจะเอาเรื่องอะไรไปแข่งดีประชุมนานวันไปก็ใกล้ๆจะกำหนดส่งแล้วมันก็ยังไม่ได้หัวข้อสักทีแล้วอยู่ๆศิลป์ก็ส่งเรื่องของปัญหาแม่น้ำกกมาแล้วเราก็นึกได้ว่าตอนเราได้อยู่ในค่ายสอนมันก็มีเรื่องการพัดพาตะกอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วโอเคแม่น้ำกกพอเราไปดูมันก็เป็นตัวของแม่น้ำโค้งตวัดทำให้เรามันอาจจะการตวัดของแม่น้ำจะส่งผลต่อการพัดพาของตะกอนซึ่งตัวตะกอนนั้นจะสะสมโลหะหนักอยู่หรือเปล่า
1: ซึ่งนวัตกรรมของเราเนี่ยก็คือเป็นตัวแผนที่ที่ใช้แทร็กได้เหรอครับว่า
0: เป็นการประเมินความเสี่ยงค่ะเพราะว่าโดยปกติกรมควบคุมมลพิษของทางเชียงรายอะค่ะก็คือจะมีจุดเก็บน้ำอยู่แล้วแต่ว่าก็คือเป็นตัวข้อมูลเองมันค่อนข้างที่จะถ้าเราเป็นประชาชนนะคะชาวบ้านเนี่ยอาจจะเข้าไปดูยากเพราะมันอยู่ในเอกสารไฟล์ PDF ที่อยู่เป็น10หน้าเป็น100หน้าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเป็นแมปเนี่ยมันน่าจะทำให้คนเข้าใจได้ง่ายกว่า
1: ซึ่งตอนนี้นี่เห็นว่าปัญหาก็คือหนักขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับสารพิษต่างๆตอนนี้ก็แบบเห็นเรื่องปลาเรื่องการใช้น้ำก็ส่งผลต่อสุขภาพเยอะมากเลยครับแล้วในการที่ develop ตัวแผนที่เนี่ยครับเราต้องใช้เหมือนกับสกิลอะไรด้านไหนยังไงบ้างไหมครับเนี่ย
3: ก็อย่างแรกเลยคือเราก็ทำการอ่านข้อมูลกันครับว่ารูปแบบข้อมูลเนี่ยมันอยู่ในลักษณะไหนซึ่งก็คือเป็นไฟล์เอกสาร PDF เนื่องด้วยตอนนี้ก็มีตัว AI เข้ามาช่วยแล้วเราสามารถให้ AI เนี่ยมันช่วยสามารถสร้างเป็นเครื่องมือในการสกัดเอาข้อความข้อมูลต่างๆที่อยู่ใน PDF พวกนั้นนะครับออกมาเป็นลักษณะที่มันสามารถเอาไปใช้งานต่อได้เป็นไฟล์ CSV หรือ Excel อะครับหลังจากนั้นก็ค่อยเอาข้อมูลเหล่านั้นนะครับไปลองประมวลผลดูว่าถ้าเราจัดการกับเอามาไว้ควบคู่กันกับข้อมูลทางภูมิประเทศเนี่ยมันจะสามารถออกมาเป็นแผนที่ต่างๆได้ยังไงบ้างก็โดยการใช้ตัว AI เนี่ยเป็นไกด์ในการสร้างเครื่องมือในการพัฒนาผลงานด้วยเหมือนกันครับ
1: แล้วสมมติเวลาประชาชนจะอยากจะใช้เนี่ยครับมันจะอยู่ในรูปแบบไหนล่ะครับ
3: ก็เนื่องด้วยเราอยากให้มีการเข้าถึงคนได้ง่ายที่สุดเราก็เลยใช้เป็นระบบเว็บไซต์เนื่องจากไม่ต้องดาวน์โหลดแล้วก็เข้าถึงได้ทั้งในคอมพิวเตอร์ในโทรศัพท์แล้วก็เข้าถึงได้จากหลายอุปกรณ์หลายที่นะครับรวมถึงเป็นออนไลน์ด้วยดังนั้นเราก็เลยทำเป็นเว็บไซต์เพื่อที่จะให้คนทั่วไปนะครับสามารถเข้ามาดูได้มันก็เป็น Google Map หรือว่าเป็นลักษณะเดียวกันที่เห็นได้ง่ายขึ้นครับผม
1: ชื่อเว็บว่าอะไรนะครับเผื่อคนทางบ้านอยากจะลองกดเปิดดูครับ
3: ตอนนี้น่าจะยัง
0: ช่วงเดโม
1: ใช่ช่วงเดโม
3: อาจจะไม่เอาข้อมูลแต่ว่าข้อมูลที่เราเอามาพัฒนาก็เป็นข้อมูลจากในพื้นที่นั่นแหละครับ
1: โอเคครับก็น่าจะได้เห็นภาพแล้วว่านวัตกรรมน่าจะมีดูมีประโยชน์มากๆหวังว่าจะเสร็จเร็วๆนี้นะครับให้ประชาชนได้ใช้กันนะครับทีนี้กลับมาเรื่องการแข่งขันบ้างอันนี้คือเราบอกว่ามี3รอบเลยเหรอครับ
2: ใช่ครับจะมีรอบแรกที่คัดแล้วก็รอบ2คือส่งแบบปรับปรุงแล้วก็รอบ3คือพรีเซนต์วันจริงเลยครับต่อหน้าคณะกรรมการซึ่งก็มีผู้ทรงคุณวุฒิมากมายจากหลายองค์กรครับ
0: อาจารย์จากทางจุฬาของคณะวิศวกรรมสำรวจไปด้วย
1: ตอนวันจริงนี่คือรอบสุดท้ายนี่มีกี่ทีมครับ
0: มี10
2: ทีมครับ
1: 10ทีมแล้วตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้าง
0: ก็ของสำหรับเพื่อนๆหลายคนก็คืออาจจะเป็นการแข่งครั้งแรกในชีวิตมหาลัยของหนูก็คือเป็นครั้งที่2ก็ยังค่อนข้างตื่นเต้นอยู่ค่ะแต่ที่น่าแปลกใจเลยคือเราโดนเปลี่ยนหัวข
1: ้
0: ออ
1: ้าวทำไมครับ
0: คือหมายถึงว่าประเภทของหัวข้อค่ะคือมันจะแข่งได้ทั้งตัวใน Smart Agriculture แล้วก็ในส่วนของThe Sister ใช่ไหมคะ

0: ใช่ครับ
1: แล้วตอนที่เราส่งอ่ะเราส่งเป็น Smart Agriculture ไปแล้วเราก็สงสัยว่าทำไมพอตอนโปสเตอร์ประกาศผลออกมาสิทีมไซมันเป็นชื่อทีมเราชื่อทีมนี้มันไม่น่ามีใครซ้ำแน่ๆอะค่ะข้าราชการ Polaris Group แล้วอ้าวแล้วทำไมเราถึงกลายเป็นประเภทภัยพิบัติก็เลยอีเมลถามกลับไปเขาบอกว่ามันค่อนข้างเป็นปัญหาไอ้ภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างต้องการจัดการอย่างเร่งด่วนทางคณะกรรมการก็เลยเล็งเห็นตรงนี้ก็เลย อยากที่จะดูผลงานของเราในวันจริงก็เลย
2: ซึ่งจริงๆก็ผมว่าก็ดูสมเหตุสมผลนะครับ เรื่องนี้ก็เป็นภัยพิบัติที่ค่อนข้างใหญ่มาก แล้วตอนที่แข่งรอบจริงเนี่ยเราต้องพรีเซนต์กี่นาทีแล้วมีกรรมการเป็นยังไงบ้างครับเขาได้ถามอะไรมากน้อยแค่ไหนครับ
0: ตอนแรกเนี่ยเขาพรีเซนต์ประมาณน่าจะ15นาทีใช่ไหมครับเราเนี่ยซ้อมกันแล้วมาตอนแรกคือเวลาไม่ทันครับเพราะว่าเราเนี่ย เน้น
2: อ
0: าชัยครับ แล้วก็ซ้อมกันหลายรอบเลยครับก็คือที่มหาลัยนี่แหละครับท่านกรรมการตอนแรกเนี่ยเรามีการพรีเซนต์นะครับก็ถามบอกว่าดูจากโปรเจกต์นี้เนี่ยอาจจะใช้จริงไม่ได้มากก็โอ้โหตกใจเลยครับใจแป้วไปแล้วแต่ว่าท่านก็ชมนะครับว่ามีความน่าสนใจด้วยแล้วก็อาจจะมีการเอาข้อมูลเพิ่มมาปรับปรุงได้แล้วก็ใจชื้นนิดนึงครับ
2: แล้วเราได้ปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมจากคอมเมนต์ของกรรมการบ้างไหมครับ
3: ก็จากในสิ่งที่กรรมการแนะนำมาก็คือมีการเรื่องกับเกี่ยวกับความถูกต้องของตัวโมเดลแล้วก็ลักษณะของการข้อมูลว่าในการทำเทคนิคแบบนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะกับลักษณะข้อมูลแบบนี
2: ้
3: เราก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นการใช้โมเดลแบบใหม่หรือว่าลองใช้เทคนิคที่เป็น AI ที่หมายถึงว่าใช้ข้อมเครื่องมือในการ prediction ให้มากขึ้นเพื่อที่จะสามารถคาดการณ์ไปในอนาคตได้ด้วยไม่ใช่แค่เป็นการขยายข้อมูลจากในอดีตให้มาสู่ปัจจุบันให้สามารถประชาชนเนี่ยสามารถเตรียมตัวสำหรับภัยพิบัติในอนาคตต่อไปได้ด้วยประมาณนั้นครับ
2: แล้วการคาดการข้อมูลในอนาคตนี่คือเราจะต้องเหมือนกับมันยากดูน่าจะยากนะครับ
3: จำเราว่ายากอยู่พอสมควรครับแต่ว่าในทางนี้คือเราอาจจะไม่สามารถคาดการลักษณะของนโยบายทางพื้นที่ของทางประเทศต่างๆได้แต่ว่าในทางนี้คือเราสามารถคาดการในลักษณะของน้ำลักษณะของการเคลื่อนไหวของแหล่งน้ำต่างๆได้ซึ่งสามารถเอามาพิจารณาได้บ้างอยู่พอสมควรครับ
2: ก็คือต้องมีข้อมูลประกอบกันหลายส่วนเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่
2: ครับโอเคดูไม่ง่ายเลยนะโอเคครับแล้วเมื่อกี้บอกว่าชื่อทีมคืออะไรนะครับ
0: ข้าราชการพลเรือนสคูลคร
2: ับมันมาที่มาที่ไปยังไงนะครับ
1: ความจริงคือเราอยากจะบอกว่าเราคือจุฬาโดยที่ไม่บอกว่าเราคือจุฬาลงกรณ์โดยตรงแล้วคำไอโรงเรียนข้าราชการพลเรือนนะคะมันคือชื่อแรกเริ่มเดิมทีของ
3: จุฬาลงกรณ
0: ์ใช่คร
2: ับ โหเท่มากครับไม่มีใครซ้ำแน
1: ่ๆตอนแข่งเสร็จอาจารย์จากทางสจล.ก็เดินมาถามว่าลูกชื่อทีมเดินมาจากไหนเขาก็คงสงสัย
2: อ๋อครับแล้วมีเราได้ฟังของเพื่อนๆที่พรีเซนต์บ้างไหมครับ
1: ฟังท
0: ุกทีมเลยครับ
2: เป็นไงบ้างครับได้ไอเดียอะไรใหม่ๆบ้างไหมครับ
0: ก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็เห็นถึงปัญหาที่ต่างกันไปครับจะมีทั้งเรื่องของในส่วนของภัยพิบัติน้ำท่วมหรือว่าเรื่องของเกษตรกรรมนี่ก็มีเรื่องของแบบปัญหาการเผาไหม้ที่ดินนะครับแบบว่าไฟไหม้แล้วก็หลายเรื่องเลยซึ่งเราก็ฟังเพื่อนเนี่ยก็โอ้โห Amazing ในใจด้วยครับว่ามันก็สามารถปรับปรุงแล้วก็อัดแอปไปได้แล้วก็มีแอปหวั่นๆนะครับตอนประกาศแต่ละรางวัลแต่ละรางวัลเนี่ยเขาไล่ใช่ครับเขาไล่จากมีแบบรางวัลกราฟิกดีเยี่ยมพรีเซนต์ดีเยี่ยมแล้วก็เป็นที่3 2 1ตอนที่2เนี่ยเราก็อุ้ยทีมที่2กรรมการเนี่ยเขาชมเยอะมากเลยครับว่าหุ้ยอาจารย์ชอบเราก็ฟังแล้วขนาดอาจารย์ชอบอย่างได้ที่2แล้วที่1จะขนาดไหนก็ไม่คิดไม่ฝันครับว่าจะเป็นทีมของเราเองที่ได้ที่1
1: เตรียมเก็บกระเป๋ากลับ
0: ใช่ครับ
2: แล้วคิดว่าเหตุผลอะไรครับเราถึงได้รางวัลนี
0: ้รู้สึกว่าเป็นปัญหาที่เร่งด่วนนะครับเพราะว่าเรื่องอื่นเนี่ยอาจจะมีการใช้ข้อมูลที่หลากหลายมากแต่ว่าเรื่องนี้ที่ไปสืบค้นมายังไม่มีการใช้เรื่องของเทคโนโลยีมาอธิบายครับเพราะว่าเขาเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลเป็นจุดๆๆครับแต่ว่าจุดเนี่ยมันอยู่กระจายกันเราใช้การคาดเดาเป็นพื้นที่ครับดูเป็นแอเรียซึ่งจะครอบคลุมได้ทั่วถึงกว่า
2: ซึ่งก็คือประมาณว่าเหตุผลหลักที่เราได้รางวัลคือแบบ
0: มีความแปลกใหม
2: ่มีความแปลกใหม่แล้วก็ตอบปัญหาได้แบบตรงจุดที่เป็นปัญหาแบบหลักของ
1: แอบไปถามที่สตาฟมาเขาบอกว่าความจริงคะแนนเราที่1กับที่2ก็ได้กันแต่ว่าเราไปเฉียดกันตรงคะแนน presentation ซะมากกว่า
2: ทีนี้เนี่ยตัว presentation นะครับก็ เรามาจากคณะวิทยาศาสตร์เนาะก็มีเพอร์เซพชันหลายๆคนว่าเอ้ยนักวิทยาศาสตร์พูดไม่รู้เรื่องหรอกนะครับแล้วเราแบบคิดว่า

0: เราเหมือนกับได้สกิลการพรีเซนต์นี้มายังไงหรือว่าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: เรารู้สึกว่าจริงๆเราเนี่ยทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ก็จะมีส่วนที่แตกต่างไปแต่ว่าเราเนี่ยได้ทั้งสองด้านด้วยครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะมาจากด้านสายภูมิศาสตร์นะครับที่มีการเน้นพรีเซนต์เน้นการนำเสนอข้อมูลเป็นสไลด์อย่างนี้ด้วยครับแล้วก็จริงๆคณะของเราเนี่ยก็มีการฝึกซ้อมพรีเซนต์มาอย่างดีนะครับใน
0: ความ
1: สนใจใช่เลยครับ
0: เพราะว่าอวยคณะด้วย
1: เป็นเรื่องจริงครับเพราะว่ามีการทำสไลด์พรีเซนต์หลายวิชามากครับแล้วก็จะมีอาจารย์ที่สอนเราเนี่ยก็มีติชมแล้วก็เอาจุดที่อาจารย์ติเนี่ยมาอะแดปต์แล้วก็ใช้จริงด้วยครับ
2: เพราะว่าความจริงทักษะการพูดต่างๆอะค่ะมันก็อยู่ในทุกศาสตร์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในแง่ของวิทยาศาสตร์หรือว่าในแง่ของทางภาษาศาสตร์ก็ดีอะค่ะเรารู้สึกว่าการเป็นนักนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ของเรามันไม่ได้มีข้อจำกัดที่ว่าเราจะพรีเซนต์ได้ไม่ดีหรือว่าอะไรประมาณนี
0: ้จริงครับการที่เหมือนกับมีความรู้แล้วเราก็ต้องสื่อสารให้เป็นด้วยใช่ไหมครับถึงจะสามารถเหมือนกับต่อยอดความรู้ไปสู่จุดอื่นได้ทีนี้ต่อไปครับอยากจะถามนิดนึงว่าตัวนวัตกรรมของเราครับมีแพลนว่าในอนาคตเราจะพัฒนายังไงต่อหรือว่ามันจะไปทางไหนต่อครับ
3: เช่น
2: ตัวนวัตกรรมตอนนี้ก็คือเราอยู่ในขั้นของเดโมแล้วทีเนี้ยค่ะคือตัวนวัตกรรมตัวนี้ของเราเองอ่ะมันยังต้องอาศัยข้อมูลที่มาจากกรมควบคุมมลพิษอยู่แล้วการเข้าถึงข้อมูลพวกนี้ค่ะบางครั้งด้วยระบบราชการเองมันก็ต้องดำเนินเรื่องระยะเวลาค่อนข้างนานหรือว่าบางข้อมูลก็อาจจะเปิดเผยไม่ได้เป็นในแง่ของความลับทางราชการอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าการจะพัฒนาตัวโมเดลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องอาศัยข้อมูลแล้วก็ความร่วมมือเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆ
1: ใช่ค่ะซึ่งเราก็ได้มีการติดต่อไปทางกรมควบคุมมลพิษเรียบร้อยแล้วครับก็กำลังมีการคุยกันด้วยครับ
0: ซึ่งแอปแนวนี้เข้าใจเหมือนว่าเป็นตัวเว็บไซต์แนวนี้ครับเข้าใจว่ามันน่าจะโมเดลการเหมือนกับ commercialization เหมือนกับว่าการเอามาทำให้เกิดมูลค่าหาเงินนะพูดเรียกง่ายๆก็น่าจะเอาจากคนใช้โดยตรงน่าจะไม่ได้ใช่ไหมครับอาจจะต้องหาแบบซัพพอร์ตเชิงแบบทุนสนับสนุนจากฝั่งรัฐบาลนี้หรือเปล่าครับ
3: ใช่ครับผม
2: คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นซะส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าเป็นประชาชนทั่วไปในระดับของประชาชนเนี้ยค่ะคือด้วยความที่ตัวข้อมูลของเราเองมันเขาดูเพื่อที่จะวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วก็เขานำไปต่อยอดในส่วนอื่นๆนะคะคือถ้าจะมีหน่วยงานที่เข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้ก็คือเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้โดยตรงหรือไม่ก็เป็นหน่วยงานที่จะนำข้อมูลตัวนี้ค่ะไปวางนโยบายในอนาคต
0: ครับซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าสำเร็จนี่ก็น่าจะแบบมีประโยชน์มากๆเลยนะครับสามารถติดตามได้ง่ายเลยครับตัวการแข่งขันเนี่ยครับเหมือนกับเขาใช้ AI เป็นตัวชูโรงใช่ไหมครับว่าสามารถเอาไปใช้ในการทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเหมือนกับตัวแผนที่ภูมิศาสตร์อะไรต่างๆได้เราหลังจากที่เราได้เข้าร่วมแข่งขันหรือว่าพัฒนาเองเนี่ยเราได้เห็นศักยภาพของ AI ว่ามันทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนให้ช่วยเหมือนกับแชร์ข้อมูลให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
3: ได้เลยครับอย่างที่สำคัญที่สุดเลยคือตัวที่การแข่งขันเนี่ยครับฝั่งจิสตาก็มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเป็นเลเยอร์แมปต่างๆมาให้ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เพิ่งจะเปิดมาใหม่อะไรอย่างนี้ครับซึ่งผมก็ไม่คุ้นเคยแน่นอนอยู่แล้วเราก็เลยจะมีการใช้ AI เนี่ยในการช่วยในการรวบรวมข้อมูลวิธีการใช้งานแล้วก็ให้มันเนี่ยทำการอ่านเอกสารต่างๆเราเพียงแค่นึกภาพว่ามันจะต้องออกมาเป็นประมาณไหนเราก็เพียงแค่บอกให้มันไปแล้วมันก็จะสามารถศึกษาหาสืบเสาะหาข้อมูลต่างๆ URL แล้วก็ออกปั้นออกมาให้กลายเป็นแบบเดโมง่ายๆได้อย่างรวดเร็วทำให้การพัฒนาผลงานต่างๆเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีระบบมากขึ้นพอสมควรเลยครับแทนที่จะไปนั่งอ่านเองไปวันๆก็ลดเวลาไปได้เยอะเลย
1: ใช่ครับแล้วก็ขออนุญาตเสริมนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยมันมีมานานแล้วครับเรื่องของการใช้ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์แต่ว่าเป็นการที่เราวิเคราะห์ด้วยใช้คอมพิวเตอร์เองครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีการใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์ก็ถ้าสมัยก่อนนะครับที่มีการวิเคราะห์โดยมนุษย์เนี่ยจะมีอาจจะมีเป็นไบแอสอคติได้แต่ว่า AI เนี่ยช่วยให้มีการวิเคราะห์อย่างเที่ยงตรงแล้วก็สามารถนำไปแบบปรับปรุงเป็นนโยบายได้ด้วยครับ
0: ครับทีนี้ถ้า AI มันเก่งขนาดนี้มันตอนนี้มันมีคำถามจาก หลายๆคนว่าแล้วต่อจากนี้ไปแล้วเราจะยังเหมือนกับเรียนไปทำไมเนี่ยครับเรามีความเห็นตรงนี้ยังไงบ้างไหมครับ
3: ในมุมมองของผมที่เป็นคนที่เรียนคอมพิวเตอร์มาผมมองว่า AI ที่เข้ามาใหม่เนี่ยครับแน่นอนว่ามันก็คงจะเก่งจริงๆแต่ว่าเราเรียนเพื่อที่จะให้เป็นคนที่สั่งการมันเราต้องรู้พื้นฐานเพื่อที่จะเข้าใจได้ว่าสิ่งที่มันทำเนี่ยมันทำอะไรบางทีว่าเราอาจจะรู้ว่าสุดท้ายปลายทางเนี่ยเราอยากได้สิ่งนี้นะมันก็

0: ทำมาให้ได้แต่ว่าระหว่างทางถ้ามันเกิดผิดพลาดขึ้นมาเราก็ถ้าเราไม่รู้มาก่อนว่ามันทำงานได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าเราก็จะไม่สามารถรู้เลยครับว่ามันผิดได้อย่างไรแล้วก็จะมีการแก้ไขอย่างไรซึ่งสกิลในการแก้ไขก็เป็นสกิลที่จำเป็นต้องมีคนแก้ไขมันอยู่ถ้ามันผิดจริงๆประมาณนั้นครับผม
1: จริงครับถ้าเกิดเชื่อไปหมดนี่แล้วมองไม่ออกเลยเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราไม่มีความรู้มันก็ไม่สามารถมองได้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับผม
1: แปลว่าการที่มีความรู้ก็

0: บแล้วจะมีงานทำหรือเปล่าเราคิดมีความคิดในส่วนนี้ไหมครับหรือว่าเรามองในมุมนี้ยังไงบ้างครับ
1: ก็ในมุมมองของผมที่เรียนด้านคอมพิวเตอร์แทบจะโดยตรงแล้วก็ได้เรียกว่าโดน disrupt อยู่พอสมควรนะครับก็มองว่า AI เนี่ยมันเข้ามาแทนที่ในสกิลที่เราเนี่ยค่อนข้างจะเรียกได้ว่าขี้เกียจทำอย่างเช่นการเขียนโค้ดพื้นฐานหรือว่าการสร้างแพลตฟอร์มเว็บแอปซึ่งในอดีตนะครับเราต้องใช้เวลาตรงนี้เนี่ยเป็นวันเป็นอาทิตย์เลยแต่ว่าเราเปลี่ยนจากตรงนั้นในการมานั่งเขียนโค้ดทีละบรรทัดเราเปลี่ยนมาเป็นการออกแบบดีไซน์ระบบทั้งคอนเซปต์ของระบบแล้วก็อาร์คิเทคเจอร์ของระบบสถาปัตยกรรมของมันหลังบ้านทำให้เราก็สามารถมองระบบได้กว้างมากขึ้นแล้วก็มันจะไม่ต้องดูแลในจุดเล็กๆอีกต่อไปซึ่งจุดนั้นนะครับเราสามารถคำนวณในภายหลังได้หลังจากที่ทำระบบเรียบร้อยแล้วซึ่งก็ AI ก็สามารถเข้ามาช่วยเติมจุดช่องว่างเรื่องเวลานี้ได้พอสมควรเลยทีเดียวครับ
0: น่าสนใจมากทีนี้เมื่อสักครู่เราพูดถึงตัว Jizda ที่มีแพลตฟอร์มในการช่วยเล่าตรงจุดนี้นิดนึงได้ไหมครับว่ามันคืออะไรแล้วแบบมีฟีเจอร์อะไรทำยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยครับ
2: ได้ครับ Jizda เนี่ยก็คือเป็นองค์กรที่อยู่มาในประเทศไทยรู้สึกว่าจะเกือบ20ปีแล้วครับแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นหน่วยงานด้านภูมิอากาศภูมิสารสนเทศแล้วก็ภูมิศาสตร์ครับที่เขาก็มีการเก็บข้อมูลมากมายแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีการใช้กันโอกาสนี้เขาก็เลยมีการร่วมมือกับหน่วยงานครับที่มาเผยแพร่เรียกว่าเป็นตัวของแพลตฟอร์ม Sphere ครับที่มีการรวบรวมข้อมูลที่อาจจะเป็นดิจิตอลแล้วครับแต่ก่อนจะเป็นตัวของแบบข้อมูลเป็นตารางที่กว่าจะเปิดได้ยุ่งยากมากเลยครับอันนี้เนี่ยรวมในที่เดียวแล้วก็มีเป็นทั้งแผนที่ทั้งข้อมูลเซตต่างๆด้วยครับที่เรามาก็ใช้ได้จริงแล้วก็หาค้นหาง่ายมากประหยัดเวลาด้วยครับ
0: ถือว่าวินวินนะครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วที่เราได้รางวัลมานะครับได้อะไรมาบ้างครับ
3: ในส่วนของการแข่งขันครั้งนี้แน่นอนเลยเราได้เงินรางวัลแต่ไม่ได้รางวัลเลยคือเราได้ประสบการณ์ในการแข่งขันนะคะแล้วก็เขาให้มาเป็นตัวของ 3D Print ในส่วนของ
1: ชิ้นเล็กๆ
3: ชิ้นเล็กๆ
1: ไม่ได้หยิบมาเลยนะเนี
3: ่ยแล้วก็เป็นในส่วนของโล่รางวัลแต่ที่แน่นอนที่มากกว่าของพวกนั้นก็คือประสบการณ์ในการแข่งขันค่ะการได้ท้าทายตัวเองว่าบางครั้งเราอาจจะเรียนในห้องเลคเชอร์อย่างเดียวเราเปลี่ยนบรรยากาศไปแข่งขันดูบ้างไปเจอกับเพื่อนๆต่างสถาบันดูบ้างไปดูว่าเขามีแนวคิดยังไงเขาเรียกว่าเราจะนำส่วนไหนไปปรับปรุงในข้อด้อยของเราได้บ้าง
0: แล้วก็ได้คอมเมนต์จากกรรมการมีโอกาสได้กรรมการนี้มามีจากทางไหนบ้างครับมีเป็นอาจารย์ซะส่วนใหญ่หรือว่า
2: ผมมีทั้งครึ่งๆเลยครับอาจารย์จากภาควิศวะจุฬาก็มีครับแล้วก็จะเป็นตัวของผู้บริหาร Jizda เลยครับโดยตรงเป็นน่าจะฝ่ายเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์นะครับแล้วก็จะมีทั้งของ ESRI ที่เป็นองค์กรด้านภูมิสารสนเทศด้วยครับ
3: แล้วก็เป็นส่วนของเจ้าภาพเองก็คือทางสจล.เป็นอาจารย์จากทางสจล.ด้วยใช่ค่ะ
0: ก็ทำให้เราได้เปิดประสบการณ์ได้เจอผู้คนใหม่ๆทั้งแบบเพื่อนแล้วก็อาจารย์ผู้บริหารต่างๆดีมากเลยนะครับก่อนที่เวลาจะหมดเวลาผ่านไปเร็วมากก็อยากจะให้แนะนำหรือว่าเหมือนกับไม่ทราบว่ามีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆที่หรือน้องๆที่กำลังสนใจที่จะแข่งขันแนวแฮกเกอร์ตอนหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะนี้บ้างไหมครับ
3: ก็ความจริงด้วยความที่หนึ่งเลยอย่างแรกเราเคยแข่งขันมาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยมัธยมแต่สำหรับบางคนที่เขายังไม่เคยแข่งขันแล้วรู้สึกว่าโอเคเขากลัวที่จะพูดกับไมค์หรือกลัวที่จะพูดต่อหน้าคนเยอะๆหรือว่าเป็นแบบ public speaking หนูมองว่าการฝึกมาตั้งแต่เรายังอยู่ระดับชั้นนี้ค่ะมันเป็น soft skill ที่ดีสำหรับในอนาคตที่เราจะโตไปทำงานเรารู้สึกว่าด้านนี้หนูมองว่าด้านนี้ถ้าใครมีทักษะเกี่ยวกับการพูดในที่สาธารณะหรือว่าการ presentation ที่ดีที่จะมีวาทศิลป์ในการจูงใจคนได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีในอนาคตสำหรับตัวเราเองด้วยค่ะ
2: ใช่ครับสิ่งแรกที่ทุกคนควรมีคือการก้าวข้ามความกลัวครับตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นการแข่งขันแฮกเกอร์ตอนด้านแบบธุรกิจเยอะนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นรายการที่เราเห็นว่ามีด้านของภูมิศาสตร์มาเกี่ยวข้องคือผมก็เลยตั้งใจว่าเริ่มเอาอันนี้เลยครับอันนี้เป็นจุดแรกที่เราต้องก้าวข้ามนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีการฝึกซ้อมแล้วก็มีทีมเวิร์คที่ดีอย่างทุกคนนี้นะครับเราก็จะสามารถฝ่าฟันไปได้ครับแล้วก็อย่าคิดว่ารางวัลเป็นสิ่งเดียวนะครับเราต้องมองถึงมิตรภาพแล้วก็การเดินทางนะครับมันคืออยู่ระหว่างทางอันนี้คือจะช่วยทุกคนได้รับสิ่งดีๆกลับไปด้วยครับ
1: ครับก็ส่วนของผมนะครับผมมองว่าการแข่งขันนี้คือจริงๆยอมรับว่าการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันแรกๆของผมในมหาวิทยาลัยเลยก็เรียกได้ว่าออกจากคอมฟอร์ทโซนได้พอสมควรแล้วก็สำหรับคนที่ลังเลอยู่หรือว่าอยากจะลองหาการแข่งขันดูแล้วก็ไม่กล้าจะหาเพื่อนใหม่ๆอย่างนี้ครับก็แนะนำว่าลองดูเถอะครับมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแล้วก็บางทีเราอาจจะได้อะไรดีๆอย่างเช่นเงินรางวัลกลับไป

0: น่าจะมีหลายๆคนที่แบบก็สนใจอยากจะแข่งแหละแต่นึกไอเดียไม่ออกอะไรเงี้ยครับว่าแบบสมมุติมีแข่งแฮกกาธอนอะไรอย่างนี้เรามีคำแนะนำยังไงไหมครับ
1: ส่วนตัวในส่วนของไอเดียหนูมองว่ามันอยู่ที่การเขาเรียกว่าเราจะมองโลกเราผ่านเลนยังไงอะค่ะเลนที่เรามีสำหรับปัญหาที่มีอยู่อะค่ะคือบางครั้งปัญหาพวกนี้มันอาจจะเงียบเพราะว่าเหมือนที่หนูบอกว่าศีลก็เพิ่งส่งมาเราก็เพิ่งเห็นข่าวเพราะเราเองก็เรียนอยู่ในภาคที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องแม้ว่าเราจะเคยมีความรู้ด้านภูมิศาสตร์มาก่อนในสมัยมัธยมแต่ว่าเราไม่ได้คลุกคลีอยู่กับข้อมูลข่าวสารด้านนี้ซะมากบางครั้งอะค่ะข้อมูลที่แบบเราอาจจะมองว่าหรือเป็นปัญหาที่เราอาจจะมองว่ามันอยู่ที่เชียงรายอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเราโดยตรงแต่ว่าบางครั้งถ้ามองในมุมของเช่น bioaccumulation การสะสมของมลพิษสารพิษต่างๆในพวกตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำสักวันหนึ่งเราก็ไม่สามารถรู้ค่ะว่ามันจะมาถึงเราเมื่อไหร่
2: ใช่ใช่ครับอีกอย่างก็คือการที่เรามองอย่างหลากหลายมุมครับคืออย่างผมเนี่ยเป็นด้านธรณีนะครับที่อาจจะมีปัญหาหลายอย่างเราทราบมาแต่ว่าการที่เจอเพื่อนอย่างสายเทคโนโลยีนะครับมาช่วยแบบว่าตีกรอบบางกรอบเนี่ยก็ทำให้มันเป็นจริงได้มากขึ้นนะครับไม่ได้เป็นแค่นโยบายครับ
1: ใช
3: ่ก็ส่วนของผมก็คือช่างถามกันเลยนะ
0: แต่มันนึกไอเดียไม่ออก
3: ใช่เนาะสำหรับของผมเนี่ยคือยอมรับว่าตอนระหว่างที่คิดไอเดียผมอาจจะไม่ได้ค่อยมีส่วนร่วมในการคิดไอเดียมากขนาดนั้นแต่ผมอยู่ในลักษณะที่แบบว่าหาว่าความเป็นไปได้ของแต่ละไอเดียเนี่ยเป็นไปได้ยังไงบ้างแล้วมีทางไหนที่สามารถเอามาใช้จริงได้บ้างรวมถึงหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าในทางแต่ละทางเนี่ยครับจะสามารถอะแดปต์เอาสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเอามาใช้อย่างไรได้บ้างเช่นผมทราบมาว่าลักษณะภูมิประเทศเนี่ยเรามีดัตต์อยู่อย่างนั้นอย่างนี
0: ้
3: เราสามารถเอามาปรับปรุงแบบนั้นแบบนี้เพื่อให้สามารถกระจายออกเป็นข้อมูลต่างๆให้มันสามารถครอบคลุมได้มากขึ้นประมาณนี้ครับ
0: อันนี้คือเราเจอกันได้ยังไงนะครับ
2: เราเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็แมนเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงครับเรา
1: เป็นจอคอนเนคเต็ด
2: ครับ
1: จอคอเหมือนกันค่ะตรง
0: น
3: ี้ใช่ครับก็รีเลทกันได้ง่ายขึ้น
1: ก็คือเขาเรียกอะไรมี culture เดียวกันดีกว่า
2: คือ
1: ไปเจอกันบางครั้งมีโอกาสที่ได้พบเจอตามงานแข่งขันต่างๆหรือว่าเจอตามการแข่งขันทางวิชาการต่างๆเงี้ยค่ะ
0: ก็คือถึงแม้ว่าจะอยู่คนละภาคกันแต่ก็มิตรภาพเราภายในคณะเดียวกันเรายังเหนียวแน่นนะคร
2: ับก็ต้องขอบคุณกิจกรรมดีๆนะครับที่มีหลากหลายในคณะเราเลยก็ได้เจอกันด้วยครับมีการร่วมหลายกิจกรรมกัน
3: จริงครับได้พบกันบ่อยเลยครับ
0: ครับก็ก่อนจะจากไปก็อยากจะเหมือนกับฝากให้ผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงว่าเราแบบไม่เรื่องอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องคณะวิทยาศาสตร์หรือว่าเรื่องการแข่งขันหรืออะไรต่างๆเราฝากนิดนึงให้ผู้ชมทางบ้านครับผม
1: ก็สำหรับหลายคนที่ยังมองว่าด้านภาษากับด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยแยกออกจากกันหรือทางด้านหนูมองว่าถ้าสมมติเรามีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และมีความสามารถด้านภาษาที่จะสื่อสารออกไปคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการนำความรู้นี้ค่ะส่งต่อให้ประชาชนได้รับรู้แล้วก็เข้าใจทำให้เขาเตรียมตัวในการรับมือตัวกับด้านภัยพิบัติได้รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพรวมถึงประสิทธิผลได้ดียิ่งขึ้นนะคะ
0: ครับจะเห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นรากฐานของการแก้ปัญหาอะไรต่างๆในอนาคตได้หลากหลายมากมายเลยนะครับก็รู้สึกดีมากๆที่เจอน้องๆที่มีไฟแรงสามารถดึงเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยมาเหมือนกับหาไอเดียที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับแล้วก็ได้รางวัลมาทำชื่อเสียงให้แก่คณะวิทยาศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องขอบคุณน้องๆมากในวันนี้นะครับแล้วก็ในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับรายการทันโลกวิทยาศาสตร์นะครับติดตามได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์โดยคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบกันได้ใหม่วันเสาร์หน้า 10:00 น.
5: เราคัดสรรทุกประเด็นอย่างพิถีพิถันถ่ายทอดทุกเรื่องราวด้วยประสบการณ์แสนพิเศษใส่ใจทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่เพื่อคุณโดยเฉพาะเราพร้อมเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าเพื่อจุฬาและสังคมติดตามรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสินชุติินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตพรทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 น.ถึง 17:30 น.

0: าทีออกอากาศพร้อมกันที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: รู้จักมนุษย์จุฬาไหม
2: รู้จักสิครับผมอ่ะดูตั้งแต่เด็กที่เป็นยุคหินขับรถใช้เท้าวิ่งเองแล้วเลี้ยงไดโนเสาร์ไว้ในบ้านใช่ปะ
1: นั่นน่าจะเป็นมนุษย์เห็นฟลินสโตนนะที่พูดมาเนี่ยแล้วน้องล่ะรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
3: โอ้ยไม่อยากจะเมารู้จักดีเลยวันก่อนหนูก็โดนแซงคิวอยู่ที่ตลาดพอหนูบอกเขาดีๆเขาก็หันกลับมาบอกหนูว่าขอแซงแค่นี้ไม่มีน้ำใจเอาซะเลยฉันน่ะเกิดก่อนเธอนะ
1: เท่าที่ฟังดูไม่น่าจะใช่มนุษย์จุฬาแหละคิดว่าเป็นมนุษย์ป้าต่างหากแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่มนุษย์ป้านะมนุษย์ลุงก็มี
4: เฮ้ย
1: แล้วน้องล่ะรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
5: รู้จักนะซูเปอร์ฮีโร่ที่แต่งชุดหนังสีดำใส่หน้ากากมีผ้าคลุมอย่างเท
1: ่โอ้ยไม่น่าจะใช่นะที่พูดมาเนี่ยแบทแมนมนุษย์ค้างคาวหรือเปล่าเฮ้ยรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
6: รู้จักดีเลยวันก่อนมันเด้งมาหน้าฟีดเขาถ่ายวิดีโอได้เนี่ยนะลอยมาบนฟ้าลำใหญ่มากมีแสงวิบวับวิบวับวิบวับแล้วค่อยๆวับหายไป
1: โอ้ยเวียนหัวนั่นคงจะเป็นมนุษย์ต่างดาวอีกแล้วนะ UFO ก็มาท้อใจแหละอ่ะเอาอีกสักคนนึงน้องน้องนั่นแหละรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
7: รู้จักสิคะมนุษย์จุฬาเป็นรายการวิทยุรายการเดียวที่จัดโดยนิสิตบนหน้าปัดวิทยุ
1: สุดยอดชื่นใจขึ้นมาหน่อยอย่าลืมติดตามรายการมนุษย์จุฬาทุกวันเสาร์บ่าย2ทาง FM 101.5 MHz หรือผ่านแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus หรือจะแวะไปส่องน้องๆนิสิตได้ที่แฟนเพจ Facebook มนุษย์จุฬารู้จักกันแล้วนะ
0: ชวนคุยถึงอดีตที่ยังจดจำ
8: สนุกสนานมากที่สุดแล้วก็เป็นช่วงนึงของชีวิตที่รู้สึกดีใจที่ได้ทำอะค่ะ
9: ทุกวันนี้เราลืมไปหมดแล้วใครชนะใครอะไรยังไงเรารู้จักแต่ว่านี่คือเพื่อนเราเรารู้จักกันมาเป็น10ปีที่ช่วยกันอย่างเงี้ยครับ
0: เชื่อมความสัมพันธ์กับปัจจุบันให้หายคิดถึง
8: คิดถึงเพื่อนๆเหมือนกัน
10: เป็นคนที่เพื่อนดีแล้วเราก็ดีกับเพื่อนจนเพื่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นกลุ่มก้อนที่ไปไหนก็ไปกัน
0: พบเรื่องราวสนุกผ่านนิสิตเก่าจุฬาที่จะมาร่วมกันแชร์ความทรงจำที่ประทับใจ
9: แล้วก็ได้เห็นพี่ๆที่เขาไปโลดแล่นอยู่บนเวทีเรารู้สึกว่ามันเจ๋งมากเลย
0: ติดตามเรื่องราวสุดประทับใจของนิสิตเก่าจุฬาทุกรุ่นทุกคณะกับรายการคุยกับเด็กจุฬาทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งดำเนินรายการโดยแก้วใจนาคสกุลจากศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: กินอากาศอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตน์โหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการปกินนกะอินเดียสำหรับวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569หัวข้อในวันนี้คือเชื่อมแคชเมียร์เชื่อมอินเดียความหมายของรถไฟสายประวัติศาสตร์ผมสุรัตน์โหราชัยกุลภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์และศูนย์อินเดียศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
2: และผมณัฐวัชรคิรินทร์นักวิชาการอิสระครับ
1: ครับผมท่านผู้ฟังครับเชิญฟังเพลงก่อนเลยครับ

0: ครับ
1: นะคร
0: ับ
1: ซึ่งมาจากภาพยนตร์เรื่องโรซ่านะครับจริงๆแล้วเพลงของภาพยนตร์เรื่องนี้เราเคยเปิดไปหลายครั้งละนะครับ
0: ครับ
1: แต่ไม่แน่ใจว่าเคยเปิดเพลงนี้หรือเปล่านะครับเพลงนี้ประพันธ์โดย A.R. รอห์มานนะครับขับร้องโดย S.P. นะครับบาลาสุบรัมมัมยัมนะครับขออภัยนะครับท่านผู้ฟังจะนามสกุลทางใต้นี่ก็จะบางครั้งยาวหน่อยนะครับแล้วก็ K.S. จิตราเพลงนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในบทเพลงที่ถ่ายทอดความงดงามของหุบเขาแคชเมียร์ได้อย่างไพเราะที่สุด
0: น
1: ะทั้งภาพภูเขาหุบเขาและธรรมชาติงดงามที่เปรียบเสมือนสวรรค์บนดินของอินเดียแม้เพลงจะกล่าวถึงความงดงามของแคชเมียร์ในมิติของธรรมชาติและความรักนะแต่เนื้อหารายการในวันนี้ชวนให้เรามองลึกไปกว่านั้นว่าเบื้องหลังภูมิประเทศอันงดงามแห่งนี้คือพื้นที่ที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์การเมืองความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
0: ใช่ครับ
1: การเปิดเส้นทางรถไฟเชื่อมแคชเมียร์กับเครือข่ายรถไฟแห่งชาติของอินเดียจึงมิใช่เพียงการย่นระยะเวลาการเดินทางหากยังเป็นการเชื่อมโยงผู้คนเศรษฐกิจและรัฐเข้าด้วยกันซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่เราจะพูดคุยกันในรายการวันนี
0: ้
1: นะครับ
0: ครับ
1: คุณนัทครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเจอแฟนรายการปกิณกะอินเดียคนหนึ่งเขาถามผมว่ารายการปกิณกะอินเดียยังไม่เคยพูดถึงรถไฟที่เชื่อมแคชเมียร์เลยหรือเปล่าก็ขอตอบสนองความประสงค์ของแฟนรายการท่านนี้นะ
0: ครับ
1: วันนี้เราจะขอพูดถึงเรื่องนี้กัน
0: ครับผมซึ่งเราก็ต้องย้อนไปนะครับประมาณสักปีหนึ่งนะครับคือเมื่อวันที่6มิถุนายนใช่ไหมครับปีคริสต์ศักราช2025ก็จะเป็นอีกหน้าหนึ่งที่สำคัญของประวัติศาสตร์อินเดียนะครับก็คือเมื่อนายกนเรนทราโมดีเนี่ยเดินทางไปยังเมืองกัตรานะครับเพื่อเปิดให้บริการรถไฟที่ชื่อว่าวันเดย์บารัตExpress นะครับซึ่งเชื่อมต่อแคชเมียร์เนี่ยกับเครือข่ายรถไฟแห่งชาติของอินเดียได้อย่างสมบูรณ์เป็นครั้งแรกอันนี้คือเป็นครั้งแรกตั้งแต่อะไรเลยตั้งแต่ประเทศได้รับเอกราชเมื่อปีคริสต์ศักราช1947เลยนะครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: คุณนัทเพื่อให้เห็นภาพความสำคัญของเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยจำเป็นต้องเข้าใจก่อนว่า Indian Railways เนี่ยหรือรถไฟอินเดียเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: เป็นหนึ่งในเครือข่ายรถไฟที่ใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งเราเคยจัดรายการไปแล้วด้วยนะ
0: ใช่ใช่
1: ในหัวข้อนี้เนี่ย
0: ม
1: ีระยะทางร่วมกว่า 68,000 กิโลเมตร
0: ครับผม
1: รองรับผู้โดยสารหลายพันล้านคนต่อปีและถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการบริหารราชการและการสร้างเอกภาพของประเทศเนี่ยมาอย่างยาวนานด้วยเหตุนี้การที่หุบเขาแคชเมียร์ยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายรถไฟแห่งชาติได้อย่างสมบูรณ์จึงถือเป็นข้อยกเว้นที่สำคัญของระบบคมนาคมอินเดียตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา
0: ครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูเผินๆเนี่ยมันอาจจะเหมือนเป็นเพียงการเปิดเส้นทางรถไฟสายใหม่นะแต่จริงๆไม่ใช่จริงๆอันเนี้ยมันเป็นจุดสิ้นสุดของโครงการก่อสร้างทางรถไฟที่ใช้เวลาดำเนินการยาวนานมากว่า30ปีแล้วนะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ท้าทายที่สุดของโลกเลยอันนี้คือมันทั้งในแง่ของด้านวิศวกรรมด้วยภูมิประเทศด้วยแล้วก็ไปถึงการบริหารจัดการ
1: ครับ
0: ผม
1: คุณนัทก่อนหน้านี้เนี่ยหุบเขาแคชเมียร์เนี่ยหรือที่เราเรียกกันเป็นภาษาอังกฤษว่าแคชเมียร์แวลลี่เนี่ยเป็นภูมิภาคสำคัญแห่งสุดท้ายของอินเดียที่ยังไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายรถไฟแห่งชาตินะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นผู้ที่เดินทางจากกรุงนิวเดลีเนี่ยหรือเมืองใหญ่ของอินเดียเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่นับเครื่องบินนะ
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: นะต้องใช้รถยนต์หรือรถโดยสารผ่านเส้นทางหลวงหมายเลข44ซึ่งตัดผ่านเทือกเขาหิมาลัย
0: ครับ
1: และมักประสบปัญหาหิมะตกดินถล่มและการปิดถนนในช่วงฤดูหนาว
0: ครับ
1: คือผมเคยเจอคุณนัท
0: ครับผม
1: โหนานมากกว่าจะเดินทางต่อได้นะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วมันส่งผลให้การเดินทางและการขนส่งสินค้าเนี่ยมันต้องเผชิญความไม่แน่นอนอยู่เสมอคุณนัท
0: ครับผม
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: การเปิดใช้เส้นทางรถไฟสายใหม่นี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงการเพิ่มทางเลือกนะฮะในการเดินทางนะหากแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคมนาคมเลยล่ะนะครับของแคชเมียร์โดยสิ้นเชิงประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกมากขึ้นการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบมีต้นทุนลดลงการท่องเที่ยวได้รับแรงสนับสนุนขณะที่เศรษฐกิจของภูมิภาคมีโอกาสเชื่อมโยงกับตลาดของอินเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม
0: ก็นั่นแหละก็จะเห็นความสำคัญกันแล้วว่าทำไมถึงต้องทำวันนี้นะครับเราก็เลยจะต้องพาท่านผู้ฟังไปทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งนะครับว่าเหตุใดอินเดียเนี่ย

0: จึงใช้เวลากว่า30ปีนะในการสร้างทางรถไฟสายนี้นะครับแล้วเหตุใดโครงการดังกล่าวเนี่ยจึงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจความมั่นคงแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ของเอเชียใต้
1: ครับผมเพราะนั้นแม้ข่าวส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ความสนใจเรื่องสะพานรถไฟเชนาบ
0: ครับ
1: นะเพราะมันมีแม่น้ำเชนาบอยู
0: ่ครับ
1: แน่นอนไอ้สะพานข้ามเนี่ยมันก็มีคนพูดกันเยอะมาก
0: ครับ
1: นะครับยกย่องกันว่าเป็นสะพานรถไฟโค้งที่สูงที่สุดในโลกแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพระเอกของเรื่องนี้ไม่ใช่สะพานนะ
0: ครับ
1: สำหรับเราทั้งสองเนี่ยที่เราคุยกันมาก่อนหน้านี้ก็คือมันเป็นการเชื่อมต่อแคชเมียร์เข้ากับเครือข่ายรถไฟแห่งชาติของอินเดียเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร
0: ์ครับ
1: เพราะนี่คือเหตุการณ์ที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการเมืองของภูมิภาคไปอีกหลายทศวรรษเลย
0: ใช่แล้วเพื่อที่จะให้เราเข้าใจความสำคัญของเหตุการณ์ครั้งนี้มากขึ้นเนี่ยใช่มั้ยฮะเราก็ต้องย้อนกลับไปดูนิดนึงว่าเหตุใดนะครับแคชเมียร์เนี่ยมันจึงเป็นภูมิภาคที่การก่อสร้างทางรถไฟเนี่ยเป็นเรื่องยากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับซึ่งเราก็เกริ่นมาแล้วแหละเกี่ยวกับเรื่องของภูมิภาคอะไรต่างๆที่มันความลำบากที่จะเข้าถึงอันนั้นอย่างนึงใช่ไหมฮะแล้วก็ทำไมด้วยอันนี้สำคัญทำไมรัฐบาลอินเดียทุกชุดเนี่ยถึงจำเป็นนะที่จะต้องพยายามผลักดันโครงการนี้ใช่ไหมครับแม้ว่ามันจะใช้งบประมาณใช้เวลาใช้เทคโนโลยีอย่างมหาศาลเลยทีเดียวทำไมก็ถึงไม่ถอดใจละทีนะครับ
1: ผมว่าคำถามที่น่าสนใจคือเหตุใดอินเดียต้องใช้เวลานานเกือบ8ทศวรรษหลังได้รับเอกราชจึงสามารถเชื่อมแคชเมียร์เข้ากับเครือข่ายรถไฟแห่งชาติได้สำเร็จเพราะว่านับตั้งแต่ปี1947มาเนี่ย
0: ครับผม
1: ถูกไหมครับปีหน้าก็จะครบรอบ80ปีแล้ว
0: ใช
1: ่8ทศวรรษแล้ว
0: ครับ
1: ครับนั้นคำตอบไม่ได้อยู่ที่การขาดเทคโนโลยีหรือเงินลงทุนหากแต่อยู่ที่ภูมิประเทศของแคชเมียร์
0: ใช่
1: ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ยากต่อการก่อสร้างทางรถไฟมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
0: ครับ
1: พื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาหิมาลัย
0: ครับ
1: เต็มไปด้วยหุบเขาลึกหน้าผาเนี่ยสูงชันเลยนะคุณนัท
0: ครับ
1: ที่ผมเห็นอีกคืออะไรครับแม่น้ำเชี่ยวกรากและรอยเลื่อนทางธรณีวิทยาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวอีก
0: ครับ
1: นี่แหละครับทำให้การก่อสร้างไอ้โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่พอสมควรเลยทีเดียว
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นอ่ะอย่างที่เราบอกกันมานิดนึงแล้วนะครับก็คือว่าในอดีตเนี่ยการเดินทางเข้าสู่แคชเมียร์เนี่ยต้องอาศัยทางถนนเป็นหลักใช่ไหมแม้จะมีการปรับปรุงทางหลวงแห่งชาติอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีอุปสรรคอยู่ดีอ่ะคือในช่วงฤดูหนาวเนี่ยหิมะจะตกหนักใช่ไหมครับแล้วก็มีดินถล่มและสภาพอากาศเนี่ยมันก็แปรปรวนรุนแรงมากพายุหิมะบางทีก็มีด้วยนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยแน่นอนครับถ้ามันเกิดขึ้นการจราจรก็จะหยุดชะงักบางทีเป็นเวลาหลายวันเลยนะ
1: ใช่คร
0: ับ นะครับบางครั้งเนี่ยหลายสัปดาห์เลยนะครับคือหิมะท่วมสูงมากใครก็ไปไหนไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะอันนี้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนโดยตรงเลยนะครับรวมถึงการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยวการลำเลียงเวชภัณฑ์และสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที
1: ่ซึ่งประเด็นหลังนี่สำคัญมากนะ
0: ใช่
1: เพราะมันเจ็บไข้ได้ป่วยอ่ะ
0: ใช่ครับครับ
1: ด้วยเหตุนี้แนวคิดในการสร้างทางรถไฟเชื่อมแคชเมียร์กับพื้นที่ส่วนอื่นของประเทศจึงเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1980
0: ครับ
1: นะรัฐบาลอินเดียมองว่าหากสามารถสร้างทางรถไฟผ่านเทือกเขาหิมาลัยได้สำเร็จจะช่วยลดข้อจำกัดด้านการคมนาคมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ภูมิภาคได้อย่างมหาศาลอย่างไรก็ตามเมื่อการสำรวจพื้นที่เริ่มต้นขึ้นเนี่ยวิศวกรเนี่ยบางคนตายไปแล้วนะคุณนัท
0: ครับผม
1: ครับพบว่าความยากของโครงการมันสูงกว่าที่ประเมินไว้มากจนหลายฝ่ายตั้งคำถามว่าโครงการนี้จะสามารถก่อสร้างจนแล้วเสร็จได้จริงหรือไม
0: ่ใช่ฮะทีนี้จนกระทั่งปีคริสต์ศักราช1994เนี่ยนะรัฐบาลอินเดียจึงถึงได้อนุมัติโครงการที่ชื่อว่าอุดัมปูร์ซีนาการ์บารามุลลาเรลลิงนะครับก็ไม่ต้องไปจำชื่อยาว
1: ๆ
0: เขามีชื่อย่อนะครับก็คือ USBRL
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งโครงการนี้มีเป้าหมายเชื่อมเมืองที่ชื่อว่าอุดัมปูระนะครับแล้วก็เมืองศรีนครซีนาการ์เนี่ยเรียกศรีนครง่ายๆใช่ไหมฮะแล้วก็เมืองบารามุลลานะครับเข้าด้วยกันก่อนเชื่อมต่อกับเครือข่ายรถไฟของอินเดียทั้งประเทศนะครับแต่เมื่อการก่อสร้างเริ่มขึ้นเนี่ยวิศวกรเนี่ยก็ต้องพบกับอุปสรรคใหม่อยู่ตลอดเวลา ใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นเรื่องอะไรบ้างภูเขาเนี่ยก็ชั้นหินก็ไม่มั่นคงนะครับก็เกิดดินถล่มบ่อยครั้งด้วยนะครับสภาพอากาศแน่นอนครับไม่เอื้ออำนวยเลยแล้วก็มีความจำเป็นต้องออกแบบโครงสร้างจำนวนมากขึ้นใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริงก็เรียกว่าอาจจะแบบว่ามีการเซอร์เวย์อยู่แล้วแต่พอไปลงพื้นที่จริงมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนไป
1: ก่อนผมจำได้เนี่ยผมเข้าไปฟังการบรรยายหลายครั้งมากเลยนะในสัมมนาที่

0: เกี่ยวข้องเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเจออะไรไม่มาตลอดเลย
1: ครับผมนั่นแหละ
0: เอาล่ะครับผลที่ตามมาคือโครงการซึ่งเดิมคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเวลาไม่กี่ปีกับใช้เวลาก่อสร้างยาวนานเกือบ4ทศวรรษ
1: ครับ
0: ตลอดระยะเวลานั้นมีทั้งการปรับแบบก่อสร้างการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้การแก้ไขปัญหาทางธรณีวิทยาและการเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
1: ครับผม
0: งบประมาณของโครงการก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวคุณนัท
1: ครับ
0: แต่รัฐบาลอินเดียทุกสมัยยังคงเดินหน้าโครงการต
1: ่อ
0: เพราะต่างเห็นตรงกันว่าการเชื่อมต่อแคชเมียร์กับระบบคมนาคมของประเทศเป็นโครงการที่มีความสำคัญในระดับยุทธศาสตร
1: ์
0: พูดง่ายๆว่าเป็นฉันทานุมัติของประเทศ
1: นั่นนะสิฮะซึ่งมันก็เลยทำให้สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของโครงการนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องที่อินเดียเนี่ยสามารถสร้างทางรถไฟผ่านเทือกเขาหิมาลัยสำเร็จนะอันนี้มันก็ยิ่งใหญ่พออยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของไอ้นี่มากกว่าก็คือความต่อเนื่องของนโยบายสาธารณะใช่ไหมครับคือรัฐบาลเนี่ยจะเปลี่ยนผ่านมากี่สมัยกี่ขั้วนะครับมีพรรคการเมืองแตกต่างกันสักกี่พรรคก็ตามเนี่ยทุกฝ่ายก็ยังเห็นพ้องต้องกันอยู่ดีนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าสนใจนะใช่ไหมฮะว่าแบบว่าโครงการนี้มันจะต้องได้รับการผลักดันจนแล้วเสร็จนะครับก็สะท้อนได้เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานบางประเภทเนี่ยมันมีความสำคัญต่อผลประโยชน์แห่งชาติในระยะยาวนะครับจนกระทั่งได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพียงใดก็ตาม
0: ครับ
1: ครับ
0: คุณนัทอย่างไรก็ตามหากจะกล่าวถึงอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโครงการใน USBRL เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอุปสรรคนั้นมีชื่อว่าแม่น้ำเชนาบ
1: ครับผม
0: ไอ้นี่คือเหตุผลด้วย
1: ครับ
0: ว่าทำไมสะพานข้ามแม่น้ำเนี่ยกลายเป็นพระเอกสำหรับหลายคนไปเลยเนี่ย
1: ครับผม
0: เพราะการนำเส้นทางรถไฟข้ามหุบเขาลึกของแม่น้ำเชนาบเนี่ยเป็นโจทย์ที่วิศวกรทั่วโลกต่างมองว่าแทบเป็นไปไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่ท้ายที่สุดอินเดียก็สามารถสร้างสะพานที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสะพานรถไฟโค้งที่สูงที่สุดในโลกได้สำเร็จและสะพานแห่งนี้เองที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จของโครงการรถไฟเชื่อมแคชเมียร์ทั้งหมด
1: โอ้พูดไปเนี่ยผมว่าผู้ฟังหลายท่านอาจจะอยากลองไปนั่งดูก็ได้นะฮะเพราะอะไรเพราะมันมีเรื่องที่ว่าแม่น้ำเชนาบเนี่ยนะแม่น้ำเชนาบเนี่ยไหลผ่านหุบเขาที่มีหน้าผาสูงชันและกระแสน้ำเชี่ยวกรากใช่ไหมฮะความลึกของหุบเขาเนี่ยก็ทำให้การสร้างสะพานด้วยวิธีการก่อสร้างแบบทั่วไปเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับวิศวกรจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็เคยมองว่าถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาจุดนี้ได้เนี่ยความฝันที่จะเชื่อมแคชเมียร์กับเครือข่ายรถไฟของอินเดียมันก็คงไม่มีวันเป็นจริงอ่ะ
0: ครับคุณนัทหลังจากการศึกษาและออกแบบเป็นเวลาหลายปีเนี่ยนะวิศวกรจึงตัดสินใจเลือกใช้สะพานเหล็กแบบโค้ง
1: ครับ
0: ซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า steel arch bridge
1: ครับผมครับ
0: รูปแบบดังกล่าวเหมาะสมกับภูมิประเทศที่เป็นหุบเขาลึกเพราะสามารถถ่ายเทน้ำจากตัวสะพานลงสู่หน้าผาทั้งสองได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่การก่อสร้างในพื้นที่จริงกับมีความซับซ้อนอย่างยิ่งเนื่องจากเครื่องจักรขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกวัสดุก่อสร้างจำนวนมากต้องลำเลียงผ่านถนนบนภูเขาและคนงานต้องปฏิบัติงานบนหน้าผาสูงหลายร้อยเมตรภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
1: ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าสะพานรถไฟเชนาบเนี่ยนะซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นสะพานรถไฟโค้งที่สูงที่สุดในโลกนะครับมีความสูงจากระดับแม่น้ำเนี่ยประมาณ359เมตร
0: โอ้โหเยอะอยู่นะ
1: สูงมากนะครับคือเอาสูงแค่ไหนสูงกว่าหอไอเฟลเนี่ยประมาณ35เมตรเลยนะครับมีความยาวเนี่ยรวมกว่า 1.3 กิโลเมตรแล้วก็ช่วงโค้งหลักนะยาวประมาณ467เมตรนะครับตัวสะพานเนี่ยได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับลมความเร็วสูงแผ่นดินไหวสภาพอากาศสุดขั้วของเทือกเขาหิมาลัยรวมทั้งมีอายุการใช้งานที่ออกแบบไว้เนี่ยนะเขาเตรียมไว้เนี่ยไม่น้อยกว่า120ปีครับไม่ต้องกลัวนะครับ
0: โอ้นี่ก็ถือว่าน่าสนใจเลยนะ
1: ครับผมน่า
0: ใช่สิ่งที่น่าสนใจคือแม้ว่าสะพานแห่งนี้จะสร้างขึ้นเพื่อรองรับรถไฟโดยสารนะแต่เกณฑ์การออกแบบจำนวนมากกับอ้างอิงมาตรฐานด้านความมั่นคงของประเทศด้วยนะ
1: ครับ
0: โอ้เนี่ยไปอ่านเจอเนี่ยนะคุณนะ
1: ครับผม
0: โอ้ไม่เคยคิดว่าจะอยู่ในนี้ด้วย
1: ครับ
0: คือพูดง่ายๆว่าวิศวกรต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นแรงลมที่รุนแรงการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวการกัดกร่อนของเหล็กจากสภาพแวดล้อมหรือแม้แต่ความเสี่ยงจากการก่อวินาศกรรม
1: อันนี้สำคัญด้วย
0: ใช่ไหมฮะเนื่องจากสะพานตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์ของประเทศการออกแบบจึงไม่ได้คำนึงเพียงประสิทธิภาพของระบบคมนาคมแต่ยังต้องคำนึงถึงความต่อเนื่องในการใช้งานและความมั่นคงของโครงสร้างในระยะยาวอีกด้วย
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมองเนี่ยนะเฉพาะแค่ว่าเอ้ยสะพานมันสูงดีนะมันสวยดีอย่างนี้เนี่ยนะก็อาจจะพลาดความหมายที่แท้จริงของโครงการนี้ได้นะครับในทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะสะพานเชนาบเนี่ยมันเป็นตัวอย่างนะครับของสิ่งที่เรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์กล่าวคือเป็นอะไรครับโครงสร้างพื้นฐานที่มันมีบทบาทมากกว่าที่จะอำนวยความสะดวกในการเดินทางนะครับเพราะว่ามันสามารถสร้างผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการบริหารราชการความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็การดำเนินนโยบายต่างประเทศไปได้พร้อมกัน
0: ครับ
1: ครับ
0: คุณนัทตลอดประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศมหาอำนาจทุกประเทศต่างลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีลักษณะเช่นนี้นะ
1: ครับ
0: ในศตวรรษที่19เนี่ยสหรัฐอเมริกาสร้างทางรถไฟข้ามทวีปเพื่อเชื่อมชายฝั่งตะวันออกกับชายฝั่งตะวันตก
1: ครับ
0: รัสเซียเนี่ยสร้างทางรถไฟสายที่เรารู้จักกันดีมากเลยก็คือทรานส์ไซบีเรีย
1: ครับผม
0: เพื่อเชื่อมยุโรปกับมหาสมุทรแปซิฟิกขณะที่จีนในศตวรรษที่21ใช้โครงการที่เราเรียกว่า BRI หรือ Belt and Road Initiative เนี่ย
1: ครับผม
0: เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจและขยายอิทธิพลในหลายภูมิภาคของโลก
1: อ
0: ินเดียเองก็กำลังดำเนินยุทธศาสตร์ในลักษณะเดียวกันโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนเข้ากับรัฐส่วนกลางและเสริมสร้างศักยภาพของประเทศในระยะยาว
1: ใช่นั่นแหละครับมันก็เลยทำให้เราต้องพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะว่าสะพานเชนาบเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงสะพานที่สูงที่สุดในโลกเท่านั้นนะครับในแง่ทางรถไฟแบบนี้นะแต่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ระดับชาติที่มีเป้าหมายกว้างไกลกว่าการคมนาคมใช่ไหมครับเนี่ยพอมองจากมุมนี้เราก็จะเข้าใจได้เลยว่าทำไมรัฐบาลอินเดียเนี่ยถึงยอมใช้เวลาหลายทศวรรษแล้วก็งบประมาณมหาศาลนะครับเพื่อผลักดันโครงการดังกล่าวจนแล้วเสร็จนะครับคือจะมาอยู่กี่พักกี่พักแต่ขัดแย้งกันเรื่องอะไรก็ช่างเรื่องนี้เขาเห็นตรงกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่อินเดียกำลังสร้างเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทางรถไฟนะแต่มันคือการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนพื้นที่แล้วก็รัฐนะครับให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วย
0: คุณนัท ความสำเร็จของโครงการรถไฟสายแคชเมียร์เนี่ยก็ใช่ว่าจะถูกตีความในลักษณะเดียวกันจากทุกฝ่ายไม่นะ
1: ครับผม
0: ถูกไหมสำหรับรัฐบาลอินเดียโครงการนี้เป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาเศรษฐกิจการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนเข้ากับส่วนอื่นของประเทศ
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: เอาละแต่สำหรับปากีสถานน่ะซึ่งยังคงยืนยันว่าจัมมูแคชเมียร์เป็นดินแดนพิพาทเนี่ยการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในพื้นที่ดังกล่าวก็ถูกมองว่าเป็นการเสริมสร้างการควบคุมของอินเดียเหนือดินแดนที่ยังมีข้อพิพาทระหว่าง2ประเทศ
1: เอาละกับปากีสถานก็ว่าไปนะอินเดียแคร์ไหมไม่แคร์ ใช่ไหม
0: เดินต่อ
1: เดินต่อประเด็นดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าอะไรครับโครงสร้างพื้นฐานไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับแต่มันเกี่ยวข้องกับอธิปไตยและการเมืองระหว่างประเทศโดยตรงนะครับคือในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยรัฐมักจะใช้การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแสดงศักยภาพของรัฐแล้วก็ยืนยันการใช้อำนาจอธิปไตยแล้วก็เสริมสร้างการบูรณาการพื้นที่ชายแดนเข้ากับรัฐส่วนกลางนะครับก็เนี่ยเหตุนี้แหละอินเดียถึงยอมปากีสถานไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมเพราะต้องการที่จะแสดงเรื่องนี้ด้วยได้ไหมฮะดังนั้นพวกถนนทางรถไฟสนามบินหรือสะพานเนี่ยจึงไม่ได้เป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างทางกายภาพครับแต่ว่าเป็นเครื่องมือของการบริหารรัฐและดำเนินนโยบายด้านความมั่นคงอีกด้วย
0: ครับ
1: ครับผม
0: คุณนัทหากมองให้กว้างออกไปจะพบว่าอินเดียไม่ใช่ประเทศเดียวที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์นะ
1: ครับ
0: ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจีนได้ลงทุนในโครงการ BRI ดังที่เมื่อกี้ผมได้เรียนให้ทราบนะ
1: ครับผม
0: เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและการค้ากับประเทศต่าง
1: ๆ
0: ขณะที่ระเบียงเศรษฐกิจจีนปากีสถานเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าไชน่าปากีสถานอีโคโนมิกคอริดอร์นะ
1: ครับ
0: นะได้กลายเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่เชื่อมอะไรครับมณฑลซินเจียงของจีนกับท่าเรือที่เรียกว่ากวาดานเนี่ยในปากีสถานเรียบร้อยแล้วนะ
1: ใช่ก็เอาเป็นว่าโครงการนี้เรียกง่ายๆซีเปกนะซีเปกเนี่ยนะครับอินเดียเขามองว่าอะไรครับซีเปกเนี่ยนะบางส่วนเนี่ยพาดผ่านพื้นที่ที่อินเดียอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนจัมมูและแคชเมียร์ก็เลยไม่เข้าร่วมโครงการ BRI ไงครับแล้วก็ได้แสดงจุดยืนคัดค้านมาโดยตลอดใช่ไหมฮะแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยอินเดียกลับเร่งลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดนของตนเองเพื่อจะเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงนะครับพร้อมทั้งยืนยันการใช้อำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนที่ตนเองปกครอง
0: ครับ โครงการรถไฟเชื่อมแคชเมียร์ยังเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อินเดียกำลังเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแนวพรมแดนด้านจีนนะคุณนัท
1: ครับ
0: นับตั้งแต่เกิดเหตุปะทะเนี่ยนะระหว่างทหารอินเดียกับจีนบริเวณหุบเขากัลวานในปีคริสต์ศักราช2020เนี่ย
1: ครับ
0: เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้รัฐบาลอินเดียตระหนักถึงความจำเป็นในการยกระดับคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัย
1: ครับผม
0: เพื่อสนับสนุนทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจการเคลื่อนย้ายกำลังพลและการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ
1: ครับผมเอา

0: ง่ายๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เลยสะท้อนการแข่งขันในอีกรูปแบบนึงของศตวรรษที่21ใช่ไหมครับหากในอดีตในการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจเนี่ยมักจะวัดกันด้วยจำนวนกำลังพลหรือยุทโธปกรณ์ปัจจุบันเนี่ยกลับขยายมาสู่การลงทุนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีแล้วก็เครือข่ายคมนาคมห่วงโซ่อุปทานไปแล้วนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจความมั่นคงแล้วก็อิทธิพลของรัฐในระยะยาวใช่ไหมฮะโครงการรถไฟเชื่อมแคชเมียร์เนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการบรรจบกันนะครับระหว่างนโยบายสาธารณะกับนโยบายต่างประเทศซึ่งในมุมหนึ่งเนี่ยโครงการนี้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับลดต้นทุนด้านการคมนาคมแล้วก็กระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของแคชเมียร์แต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยโครงการเดียวกันก็สะท้อนยุทธศาสตร์ของรัฐในการเสริมสร้างความมั่นคงการบริหารพื้นที่ชายแดนแล้วก็แสดงศักยภาพของประเทศต่อประชาคมระหว่างประเทศกล่าวอีกในนึงนะครับทางรถไฟสายนี้ไม่ใช่เพียงเส้นทางที่เชื่อมเมืองกับเมืองแต่เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงแห่งชาติและภูมิรัฐศาสตร์เข้าไว้ด้วยกันอย่างแยกไม่ออกเลย
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก่อนปิดท้ายรายการผมคิดว่าบทเรียนสำคัญจากเรื่องนี้ก็คือโครงสร้างพื้นฐานไม่ควรถูกมองเพียงในฐานะโครงการก่อสร้าง
0: ครับ
1: ทุกวันนี้เมื่อเรามองเห็นสะพานทางรถไฟหรือสนามบินแห่งใหม่เนี่ย
0: ครับ
1: สิ่งที่อยู่เบื้องหลังอาจจะไม่ใช่เพียงคอนกรีตเหล็กหรือเทคโนโลยี
0: ครับ
1: หากแต่เป็นวิสัยทัศน์ของรัฐย
0: ุ
1: ทธศาสตร์การพัฒนาและการกำหนดตำแหน่งแห่งที่ของประเทศในระบบการเมืองระหว่างประเทศด้วย
0: ครับผม
1: นะ
0: ครับใช่ครับ
1: วันนี้เวลาของเราก็จบลงแล้วนะจริงๆยังเหลือเวลาอยู่อีกนิดนึง
0: ครับ
1: ครับก็อย่างไรก็ตามเนื่องจากศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์นะ
0: ครับ
1: ซึ่งก็มีชื่อเสียงโด่งดังเนาะมีชื่อว่าฮารุนโซโล
0: ่
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ก็เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจีย
0: ครับ
1: นะ
0: ครับ
1: เราทั้งสองก็ขอแสดงความเสียใจ
0: ครับ
1: ต่อครอบครัวของฮารุนด้วยนะครับ
0: ครับ
1: นะซึ่งก็จบคณะรัฐศาสตร์แล้วก็ไปเอาดีในการทำคอนเทนต
0: ์ครับ
1: เรื่องของทางผ่าน YouTube อ่ะนะเป็นยูทูบเบอร์นะ
0: ครับ
1: ก็อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับ
0: ครับ
1: วันนี้เราทั้งสองต้องขอลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: กินอากาศอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตน์โหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHULARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
2: คำพ่อสอนคนทุกคนไม่ว่าชาวกรุงหรือชาวชนบทไม่ว่ามีการศึกษามากหรือน้อยอย่างไรย่อมมีจิตใจเป็นอิสระมีความคิดเห็นมีความพอใจมีรสนิยมเป็นของตนเองไม่ชอบการบังคับนอกจากนั้นยังมีขนบธรรมเนียมมีแบบแผนในความประพฤติปฏิบัติเฉพาะเหล่าเฉพาะถิ่นอีกด้วยการที่ท่านจะนำสิ่งต่างๆไปมอบให้หรือไปแนะนำสั่งสอนโดยรีบร้อนให้ได้ผลทันใจบางทีจะรู้สึกว่าคลุกคลักติดขัดไม่น้อยอย่างเช่นจะนำหลักวิชาโภชนาการไปแนะนำคนในชนบทอาจยังไม่ยอมรับไม่ยอมบริโภคตามคำแนะนำของท่านทันทีทันใดไม่ใช่เพราะไม่เชื่อฟังหรือขัดขืนแต่อาจเป็นการขัดกับความเคยชินและความนิยมของเขาที่มีอยู่ก่อนท่านไม่ควรยอมปล่อยให้ปัญหาอย่างนี้เป็นสาเหตุให้เกิดความไม่พอใจ

ใจหรือท้อถอยขึ้นเพราะจะทำให้งานทุกอย่างหยุดชะงักและล้มเหลวควรอย่างยิ่งที่จะต้องอดทนและพยายามทำหน้าที่ต่อไปด้วยปัญญาด้วยความปรารถนาดีและความรอบคอบสุขุมเมื่อได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ด้วยความหวังดีและบริสุทธิ์ใจโดยถูกต้องแล้วถึงหากจะได้ผลน้อยไปล่าช้าไปบ้างก็ควรจะพอใจแล้วคนทุกคนตามปกติย่อมมีความจริงใจเชื่อใจในกันและกันถ้าท่านปฏิบัติงานปฏิบัติตนถูกต้องโดยความบริสุทธิ์ใจและจริงใจต่อผู้อื่นแล้วจะทำงานให้บรรลุความสำเร็จได้แน่นอนพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประกาศนียบัตรและอนุปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลวันเสาร์ที่24กันยายน2520

0: เป็นคนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮีลใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ติดตามฟังรายการฮีลใจไปกับด็อกเตอร์จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ
1: วิเคราะห์รอบด้านทั้งในและนอกประเทศกับทุกเรื่องราวของสังคมในรายการรัฐศาสตร์สู่สังคม
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมทางจุฬาเรดิโอพลัสอีกครั้งวันนี้ผมรองศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตจันทร์โรจนกิจจากภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาพบกับท่านในวันเสาร์ที่8 สิงหาคม 2569รายการรัฐศาสตร์สู่สังคมออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:30 น.โดยประมาณท่านสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของสถานีวิทยุจุฬาในช่อง Radio On Demand ครับวันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับท่านผู้ปกครองญาติพี่น้องของนักเรียนและครูที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีที่ต้องเสียชีวิตไปในเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมเคยนำกล่าวในรายการแล้วว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับเราอาจจะต้องใช้เวลากันพอสมควรในการที่จะศึกษาอธิบายปรากฏการณ์และผลของปรากฏการณ์นะครับว่ามีที่มาอย่างไรถึงนำไปสู่ความรุนแรงซึ่งทำให้ผู้คนเสียชีวิตมากมายแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของผู้กระทำการนะครับแล้วก็ผู้ที่ต้องสูญเสียลูกหลานในเหตุการณ์นี้นะครับขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและหวังว่าเหตุการณ์คราวนี้จะเป็นเครื่องเตือนใจว่าความรุนแรงไม่ได้ห่างออกจากเราเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรานะครับนึกถึงความรุนแรงนึกถึงวิธีที่จะออกจากความรุนแรงในสังคมจริงๆเรื่องนี้เราก็พูดกันตลอดนะครับว่ามันมีวิธีการทำความเข้าใจรุนแรง2แบบนะครับความรุนแรงแบบแรกก็คือความรุนแรงในเชิงพฤติกรรมที่กระทำต่อกันคนนั้นทำต่อคนนี้คนนี้กระทำต่อคนอื่นนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นความรุนแรงในทางด้านพฤติกรรมแต่มันมีความรุนแรงอีกประเภทหนึ่งซึ่งนักปรัชญาชาวตะวันตกนะครับโยฮันเคาตุงเขาบอกว่ามันมีความรุนแรงเชิงโครงสร้างและความรุนแรงเชิงโครงสร้างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มันผลักดันให้การเกิดความรุนแรงนั้นสามารถเกิดได้ครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็หาตัวคนผิดยากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่

ไม่ได้มาจากปัจเจกบุคคลแต่มันมาจากบริบทของสังคมที่ทำให้เกิดโครงสร้างเช่นนั้นและโครงสร้างเช่นนั้นเองเป็นเหตุที่มาของความรุนแรงซึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวบทกฎหมายในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการรังแกในโรงเรียนในชั้นเรียนในสถานศึกษาการวางระบบโซตัสนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆในการรังแกคนที่ด้อยอำนาจกว่ากับกลไกในการที่จะทำรงรักษามิให้เกิดปัญหาแบบนี้ก็คือการที่จะบำบัดนะครับช่วยผ่อนคลายปัญหาช่วยลดทอนปัญหาที่ทำให้เกิดความรุนแรงเช่นนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสองสิ่งที่จะต้องทำไปพร้อมๆกันและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสนี้จะทำให้เราได้ตระหนักถึงความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่มันปรากฏอยู่ในสถานศึกษาในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยหรือกระทั่งในสังคมของเราครับท่านผู้ฟังครับในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยนะครับก็เป็นสถานศึกษาประเภทหนึ่งซึ่งอาจจะต้องขบคิดเรื่องนี้ไม่แพ้กันนะครับความรุนแรงเป็นสิ่งซึ่งน่าเป็นห่วงเพราะว่าเท่าที่ผมเคยได้นำเรียนท่านผู้ฟังในรายการนี้ผมเคยเล่าให้ครั้งก่อนๆ นะครับว่าการมีการยิงกันในโรงเรียนในสถานศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งมีรากฐานอันสำคัญจากสังคมนะครับจากครอบครัวการปลูกฝังหรือว่าการใช้ชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้วางใจว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้คือสิ่งที่แน่นอนแล้วนะครับไม่จะไม่เกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคตนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆอย่าไปคิดว่านี่คือครั้งสุดท้ายมันจะมีครั้งอื่นแน่ๆถ้าเราไม่รีบหามาตรการป้องกันเยียวยาหรือทำให้สิ่งที่มันเป็นเหตุแห่งปัญหาในเชิงโครงสร้างนั้นยุติลงไปนะครับก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่ได้รับผลกระทบทั้งหลายจะสามารถดำเนินชีวิตโดยปกติโดยเร็วนะครับในวันนี้นะครับก็มีเรื่องมาเล่าให้ท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะครับท่านผู้ฟังจำคราวก่อนที่ผมเล่าได้ไหมครับว่าผมพานิสิตในหลักสูตร PGS หรือว่า Politics and Global Studies นะครับไปร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเกาหลีหรือว่า Korea University นะครับที่เป็นหนึ่งในสามมหาวิทยาลัยชั้นนำของเกาหลีแล้วก็นิสิตของเรานะครับเข้าร่วมในทีมต่างๆทั้งหมดเนี่ย2ทีมนะครับแล้วก็มีการแข่งขันระหว่างทีมทั้งหมด20ทีมปรากฏว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังนิสิตของเราทั้ง3คนได้รับรางวัลที่2และที่3ในกิจกรรมกลุ่มนะครับนิสิตที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รางวัลที่2จาก20ทีมนะครับคือคุณธนพลโลหะจิตพิทักษ์ส่วนอีก2คนเป็นนิสิตที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับรางวัลที่2ทั้งหมดจาก20กลุ่มนะครับคือนางสาวปัญญาพรชัยพิบาลและนางสาวพีรดายงปิยานนท์นะครับต้องขอแสดงความยินดีกับนิสิตทั้ง3คนแล้วก็ท่านผู้ปกครองด้วยนะครับที่อนุญาตให้นิสิตได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมทางคณะเองก็ชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่นิสิตทั้ง3ได้แสดงความสามารถในกิจกรรมซึ่งค่อนข้างใหม่สำหรับพวกเราก็คือการเข้าไปพิชชิ่งในกิจกรรมการเสนอโครงงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ประเทศเกาหลีหรือสาธารณรัฐเกาหลีครับก็เป็นข่าวดีนะครับในท่ามกลางบรรยากาศนี้นะครับท่านผู้ฟังครับท่านคงนึกถึงกิจกรรมที่ผมทำหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวในวันจันทร์อังคารที่จะถึงนี้11สิงหาคมก็จะเป็นกิจกรรมที่ทาง Korea University นะครับเขาก็พานิสิตทั่วเกาหลีทั้งหมด20คนนะครับกับสตาฟและอาจารย์อีกประมาณ5คนเดินทางมาประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป้าหมายหลักก็คือประเทศไทยและสิงคโปร์นะครับในประเทศไทยเรามีนิสิตของจุฬา20คนนะครับเข้าร่วมกิจกรรมกับนิสิตจากเกาหลีทั่วประเทศนะครับจากมหาวิทยาลัยยองเซจากมหาวิทยาลัยโซ National University หรือว่าฮังกุก University of Foreign Studies นะครับก็ทั้งหมด20คนนะครับเขาคัดมาจากหลายมหาวิทยาลัยเลยชั้นนำทั้งนั้นครับมาร่วมงานกับนิสิตของเรา20คนเพื่อที่จะศึกษาปัญหาสังคม

ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาในเชิงนโยบายแล้วลองดูกันว่าพวกเขาจะเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่สำคัญทีเดียวนะครับสำหรับโลกร่วมสมัยคือเราไม่สามารถทิ้งให้ลูกศิษย์ของเราอยู่ในบริบทที่ค่อนข้างไม่มองไปยังโลกภายนอกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ผมได้ทำต่อเนื่องมาปีนี้ปีที่3แล้วนะครับมีปีก่อนกับปีนี้ที่ทางเกาหลีบอกว่าเราอยากจะร่วมงานกันหน้าให้นิสิตของเรา20คนนะครับจากภาคต่างๆนะครับอันนี้ไม่ใช่จำกัดเฉพาะนิสิตในโครงการนานาชาติPGS แต่รวมไปถึงนิสิตจากภาคปกครองภาคสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาภาครัฐประศาสนศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับก็ร่วมกิจกรรมกันนะฮะเป็นเวลา2วันเสร็จแล้วนิสิตเกาหลีก็จะเดินทางต่อไปยังสิงคโปร์แต่ว่าใน2วันเนี่ยนะครับเราก็พยายามให้พวกเขาเนี่ยได้รู้จักกันได้แลกเปลี่ยนกันได้ทำงานร่วมกันแล้วก็เสนอโครงการที่พวกเขาได้คบคิดร่วมกันในระหว่างกิจกรรม2วันครับผมเองมีส่วนเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับในคณะรัฐศาสตร์ของเราก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพในประเทศไทยนะฮะส่วนคนที่ดำเนินการจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการอาเซียน Summer School ของ Korea University ภายใต้การสนับสนุนของ CMK Hyundai Foundation หรือมูลนิธิชงบุงกู Hyundai Foundation นะครับซึ่งอันนี้เป็นมูลนิธิของครอบครัวของคุณจงบงกุนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทฮุนไดหรือบริษัทฮันเดซึ่งผลิตรถยนต์และสินค้าอื่นๆนะครับต้องยืนยันว่าอันเนี้ยเป็นวิสัยทัศน์ที่สำคัญมากๆนะครับที่ทำให้การสร้างผู้นำในอนาคตของเกาหลีที่เข้าใจเรื่องอาเซียนหรืออย่างน้อยสุดซึมซับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมอาเซียนด้วยการเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมกับนิสิตของเราที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับอันนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ากิจกรรมเหล่านี้ผู้ใหญ่ในบ้านเราจะได้เห็นประโยชน์เห็นโอกาสว่าในการสร้างผู้นำสำหรับโลกอนาคตนั้นจะต้องมีวิธีการอย่างแยบยลพอสมควรมีกิจกรรมซึ่งทำให้พวกเขามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความสามารถในการเรียนรู้และทำงานด้วยกันรู้อุปนิสัยใจคอของคนในแต่ละชาติสิ่งเหล่านี้จะเป็นฐานที่สำคัญและยิ่งถ้าเกิดเขาสามารถเก็บเอามิตรภาพเหล่านี้ให้ยั่งยืนยาวนานพวกเรานะครับทั้งผมและทางอาจารย์ของ Korea University เราเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ของเราจะมีเพื่อนนานาชาติมากขึ้นจะมีคนที่เติบโตไปพร้อมกับพวกเขามีคนที่เข้าใจพวกเราและเข้าใจพวกเขาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือเป้าประสงค์ที่สำคัญที่สุดแล้วผมก็แสดงความขอบคุณทางคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งท่านคณบดีรองศาสตราจารย์ดร.ประกรณ์ศิริประกอบและคณะผู้บริหารต่างให้การสนับสนุนอย่างสำคัญนะครับในกิจกรรม2วันนะครับนอกจากเราจะมีกิจกรรมที่คณะรัฐศาสตร์แล้วเรายังไปเยี่ยมชมที่รัฐสภานะครับในโอกาสนี้ก็จะได้พบกับส.ส.คนรุ่นใหม่ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลนะครับท่านไม่ต้องกังวลว่าเราจะมีอคติใดๆนะครับผมเองก็พยายามจะวางกิจกรรมให้มีความสมดุลทั้งสองฝ่ายได้คุยกับคนรุ่นใหม่ว่าพวกเขาเองคิดเห็นเป็นอย่างไรเกี่ยวกับสังคมการเมืองวัฒนธรรมอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาที่คณะเพื่อสรุปกิจกรรมนะครับสองวันนี้คงสั้นไปนะครับท่านผู้ฟังแต่ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งนะครับเราจะมีผู้ใหญ่ใจดีในฝั่งของประเทศไทยของเรานะครับที่จะช่วยทำให้เด็กของเราเนี่ยได้เป็นผู้นำในฝั่งของเราเป็นผู้นำกิจกรรมในกลุ่มที่นะครับกำลังเติบโตไปพร้อมๆกันกับพวกเขานะฮะไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่จะพาไปยังประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหรือว่าประเทศอื่นๆในเซาท์อีสเอเชียก็ตามทีอันนี้เป็นมุมมองที่ผมคิดว่าเผื่อท่านเห็นว่ามันเป็นไปได้แล้วก็อยากสนับสนุนนะครับทางคณะรัฐศาสตร์ยินดีที่จะรับความช่วยเหลือแล้วก็หาโอกาสที่ดีเหล่านี้ในอนาคตนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะ

ีนิสิตจากคณะอื่นๆและถ้าเป็นไปได้นะครับเราก็อยากจะรับนิสิตจากต่างสถาบันเข้ามานะครับเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมเพราะว่าเราอาจจะมีแรงสนับสนุนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ท่านอาจจะสงสัยว่ามุมมองแบบนี้มันมาได้ยังไงนะครับคือหลักการเลยครับก็คือทางมูลนิธิ CMK Hyundai Foundation เนี่ยเขาก็เป็นมูลนิธิที่ไม่ได้สัมพันธ์กับบริษัทของเขานะฮะเป็นมูลนิธิของครอบครัวจริงๆเขาสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆเช่นกิจกรรมดนตรีนะครับมีนักดนตรีนักปิโนที่ดังมากๆในเกาหลีนะครับเป็นดาวรุ่งเลยมีการส่งเสริมด้านวัฒนธรรมอื่นๆอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมทั้งหลายที่เขาส่งเสริมนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตนอกเหนือจากประเด็นที่เรามองว่า CSR เป็นเรื่องของ Corporate Social Responsibility ต้องไปพัฒนาต้องไปปลูกป่าเก็บขยะเนี่ยนะครับลองนึกถึงว่าถ้าเราใช้เงินส่วนนี้มาสร้างผู้นำในอนาคตจะเป็นเช่นไรนะครับผมคิดว่าสำคัญมากๆทีเดียวขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ด้วยครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยเองก็ไม่ได้มีทรัพยากรมากมายอย่างที่ประเทศเกาหลีใต้เขามีนะฮะตอนนี้ต้องยอมรับว่าเป็นประเทศที่เดินทางเข้าไปสู่กลุ่มนะครับที่ประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็ในคุณภาพของคนในสังคมของเขาก็เป็นบุคลากรสมรรถนะสูงจากประสบการณ์ที่ผมได้เข้าร่วมในกิจกรรม Climate Schoolในเดือนที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าเด็กของเกาหลีเขามีความขยันขันแข็งมีความมุ่งมั่นนะฮะในการพัฒนาความเป็นผู้นำหรือมี leadership ค่อนข้างสูงวิธีการเนี่ยนะฮะทุกกลุ่มก็จะนำโดยนิสิตเกาหลีท่านผู้ฟังได้ออกไหมครับนี่คือวิธีการฝึกผู้นำเขาเรียกว่า on job training เด็กที่ผ่านกิจกรรมนานาชาติเท่านั้นที่จะมีโอกาสมีความเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในระดับที่พูดง่ายๆว่าหาไม่ได้ง่ายๆทีเดียวนะครับในการเป็นผู้นำจากกว่า20มหาวิทยาลัยทั่วโลกนะครับมหาวิทยาลัยละประมาณ4คนมี faculty member 1คนก็คือมีอาจารย์1ท่านมีนิสิต3ท่านนะครับรวมแล้ว4คนนะผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด148คนนะครับลองนึกภาพดูว่าประมาณ20กว่ามหาวิทยาลัยเกือบ30มหาวิทยาลัยนะครับอันนี้เป็นภาพซึ่งผมคิดว่าอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้เห็นเหลือเกินว่าในช่วงเวลา5วันที่ผมอยู่กับนิสิตที่เกาหลีใต้เนี่ยนะครับเขาทำอะไรบ้างแล้วก็ผลสัมฤทธิ์จะเป็นอย่างไรและแน่นอนนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่านิสิตทั้ง3คนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพียงปีแรกนะครับก็ได้รางวัลละได้รางวัลที่2และ3หวังว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับนิสิตทั้ง3ท่านและเช่นเดียวกันครับในโอกาสที่กำลังจะถึงวันจันทร์วันอังคารเนี่ยนิสิตอีก20คนของไทยนะฮะก็จะได้เผชิญโอกาสนะครับในการแลกเปลี่ยนนะฮะจริงๆต้องเล่าเพิ่มอีกนิดนึงว่าก่อนที่จะมาเจอกันเนี่ยเรามีการZoom นะครับประชุมทางออนไลน์มาละนะครับทางอินเทอร์เน็ตละมีการประชุมกันมีการแนะนำตัวมีการทักทายกันแต่ละกลุ่มก็แบ่งกันไปทำงานทำการบ้านมาก่อนที่จะมาเมืองไทยนะครับแล้วพอมาถึงวันจันทร์ก็มาเจอหน้ากันทำกิจกรรมร่วมกันที่คณะแล้วก็ฟังบรรยายแล้วก็ในวันถัดมานะครับก็คือวันอังคารก็จะไปที่รัฐสภานะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ผมคิดว่าถ้าผมเป็นเด็กๆเนี่ยก็คงจะตื่นเต้นพอสมควรนะครับในหวังว่าเด็กๆของเราลูกศิษย์ของเราจะได้เติบโตอย่างมีคุณภาพนะครับท่านผู้ฟังครับในกิจกรรมที่ผมว่าเนี่ยท่านก็จะรู้สึกว่าอาจารย์บัณฑิตนี้โปรเกาหลีหรือเปล่านะครับคือผมเรียนอย่างนี้ฮะแน่นอนนะครับประเทศที่อยู่ใกล้เรานะฮะไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์นะฮะก็มีลักษณะเฉพาะมาเลเซียก็มีลักษณะเฉพาะญี่ปุ่นก็มีลักษณะเฉพาะนะครับแต่เกาหลีเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสูงในทางรัฐศาสตร์เราเรียกว่าเป็น developmental state หรือว่ารัฐที่มุ่งมั่นในการพัฒนาการที่จะนะครับเปลี่ยนสังคมของเราให้เติบโตอย่างรวดเร็วอย่างมั่นคงนะครับจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรสมรรถนะสูงซึ่งในขณะเดียวกันต้องมีวิสัยทัศน์ต้องมีประสบการณ์จริงในการทำงานแบบนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้คือเขาเรียกว่าการลงทุนในมนุษย์

ได้ในประสบการณ์ที่เขาผ่านในเกาหลี5วันหรือกลุ่มเด็กไทยนะครับ20คนที่จะได้ทำงานร่วมกันกับนิสิตจากเกาหลีนะครับทีนี้นอกจากประเด็นที่บอกว่ามองไปเกาหลีเนี่ยทำไมเป็นอย่างนั้นนะฮะผมเชื่อว่าผู้บริหารของประเทศไทยหลายท่านกำลังบอกว่าเราอยากจะเดินทางไปสู่กลุ่มประเทศ OECD นะครับหรือกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะครับก็1 2 3 4นะครับทีนี้อย่างที่ผมเล่าเนี่ยนะครับการเดินทางไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วมันก็มีเงื่อนไขหลายๆอย่างที่เราจะต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเราได้บรรลุถึงเงื่อนไขเหล่านี้และเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม OECD นะครับท่านผู้ฟังครับก็ด้านหนึ่งนะครับที่ผมมีประสบการณ์แล้วก็ได้ไปแลกเปลี่ยนกันมากับหน่วยงานสำคัญของประเทศไทยคือกระทรวงวัฒนธรรมนะครับในปลายเดือนกรกฎาคมหลังจากกลับมาเนี่ยผมก็ได้ไปบรรยายให้กับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับในหน่วยที่กำลังพัฒนาหอศิลป์แห่งชาติหรือว่า National Art Gallery นะครับท่านผู้ฟังที่ชินกับรายการนี้ก็จะได้ยินเสียงผมพูดถึงกิจกรรมเช่นผมได้แปลหนังสือเรื่อง Soft Power ของโจเซฟไนน์เป็นภาษาไทยผมได้พูดถึงโอกาสนะฮะและความท้าทายในการที่จะพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าอำนาจโน้มน้าวหรือ Soft Power ให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายระดับชาติอันเนื่องมาจากปัญหาของวิกฤตของประเทศไทยที่เราเรียกว่าเป็น middle income trap คือประเทศที่ติดอยู่ในรายได้ปานกลางคือเราไม่สามารถผลักดันให้ได้ไปไกลกว่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับคือเครื่องจักรใหม่ที่เราควรจะมีก็คือเครื่องจักรด้านวัฒนธรรมนะครับผมต้องเล่าอย่างนี้ครับที่ยกเกาหลีเนี่ยเพราะว่าผมไปเกาหลีแทบทุกปีในประมาณสัก10ปีที่ผ่านมายกเว้นปีที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะครับไปทุกปีเนี่ยมันก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงกระตานะฮะปีนี้ไปมาละ3ครั้งนะครับแล้วผมก็ไปที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของเกาหลีที่อยู่สถานีอิชอนนะครับนั่งรถไปประมาณ40นาทีนะครับไปถึงปุ๊บเนี่ยท่านผู้ฟังครับผมอุทานเลยว่าโอ้โหเกาหลีมีกิจกรรมด้านพิพิธภัณฑ์นะครับทั้งประวัติศาสตร์และศิลปะและอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเหมือนกับเป็นอุตสาหกรรมหนักไปแล้วเป็นเฮฟวี่อินดัสทรีของเกาหลีเพราะว่าผมได้เขียนไว้ในบทนำของหนังสือแปลเรื่องอำนาจโน้มน้าวหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์ของโปรเฟสเซอร์โจเซฟไนจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยผมบอกว่าเกาหลีเขารู้แล้วในทศวรรษ1990หลังจากที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับประเทศเกาหลีรู้แล้วว่าทำหนังหนึ่งเรื่องนะครับกำไรสูงกว่าทำรถยนต์ฮันไดทั้งปีนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกกันในตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยนะครับหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเกาหลีถึงเอาจริงเอาจังมุ่งมั่นกับการสร้างนะฮะอุตสาหกรรมด้านวัฒนธรรมอย่างเข้มข้นแล้วผมย้ำอีกหลายครั้งหลายตอนว่าถ้าคนไม่เห็นของดีของงามชั้นเลิศเขาจะสร้างสินค้าสร้างศิลปะที่สวยงามถูกใจคนทั้งโลกได้อย่างไรอย่าไปคิดว่าของที่ตัวเองชอบคนไทยชอบคนอื่นจะชอบเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้รสนิยมความเข้าใจของคนอื่นเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับวิธีการที่จะเข้าใจนะฮะก็ต้องไปดูล่ะครับว่าระบบนิเวศของโลกศิลปะวัฒนธรรมเป็นอย่างไรนะครับแล้วเท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะฮะผมคิดว่าโลกของศิลปะวัฒนธรรมในเกาหลีเนี่ยสาเหตุที่เขาทำงานชั้นดีทำหนังชั้นดีทำเพลงชั้นดีได้เนี่ยมันไม่ได้มาจากการที่นั่งอยู่ในประเทศของตัวเองแล้วก็นั่งจินตนาการว่านี่คือของดีนะแต่เขาไปเรียนรู้จากโลกอื่นสังคมอื่นโดยเฉพาะยิ่งนะครับการเขียนบทหนังการไปเรียนรู้การตัดต่อหนังประสบการณ์เหล่านั้นทำให้คนเกาหลีเองกลับมามีผู้กำกับที่มีชื่อเสียงมีความสามารถมีทีมทำงานที่รู้ว่าถ้าจะทำงานดีๆต้องทำงานอย่างไรมีนักลงทุนที่รู้ว่าลงทุนเท่านี้เขาไม่เจ๊งแน่และเขาจะได้โอกาสในการทำงานต่อไปในอนาคตซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าคือส่วนที่เราอย่างขาดหายไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่เห็นพิพิธภัณฑ์ของเกาหลีในมุมมองที่ผมเรียกมันว่าเป็นอุตสาหกรรมหนักคือเขาลงทุนกับเรื่องนี้มากเพราะเขารู้ว่านี่คือโอกาสของประเทศเขาและเขาลงทุนเอาจริงเอาจังมากนะครับถึงแม้ว่า
จะมีความเห็น

ในอีกด้านหนึ่งเหมือนกันว่าไอ้ที่ลงทุนไปเนี่ยนะแป๊กก็เยอะนะฮะไม่ได้ประโยชน์ก็มีนะฮะแต่เราก็ต้องบอกว่าอืมเราจะยังไงล่ะจะเลิกลงทุนเหรอในเมื่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นฐานทางความรู้ให้กับคนของเขานะครับผมยกตัวอย่างเช่นที่ MMCA นะครับซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่ใจกลางเมืองเนี่ยนะครับ MMCA เนี่ยล่าสุดเนี่ยเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับผมไปดูนิทรรศการของ Damien Hirst นะครับเป็น National Museum of Modern and Contemporary Art ซึ่งอยู่ข้างๆพระราชวังเคียงบกกุงของกรุงโซนั่นเองนะครับเข้าไปเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังเอางานของ Damien Hirst ซึ่งดังมากๆเขาเรียกว่าการชาร์คแทงค์นะครับเป็นแทงค์น้ำนะฮะสีเขียวๆที่มีปลาฉลาม1ตัวลอยอยู่ในนั้นนะครับโอ้งานชิ้นนั้นแพงมากนะครับหรือมีงานชุดกะโหลกที่เอากะโหลกนะครับมาประดับด้วยเพชรนะครับตัวนั้นเนี่ยเพื่อนผมบอกประมาณ120ล้านสาเหรียญสหรัฐนะครับคือการที่คนของเขาเห็นนะครับยังไม่พอนะครับก็ต้องบอกว่าเด็กที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์คนที่มาเป็นทีมในการจัดกิจกรรมนิทรรศการได้เห็นของจริงได้จับของจริงเขารู้ว่าของแพงคืออะไรอะไรคือของถูกของแพงจะต้องจัดการอย่างไรของที่มาในมุมของความเป็นศิลปะชั้นยอดของโลกนะฮะจะต้องจัดการอย่างไรอันนี้ต่างหากคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นรากฐานที่ทำให้ซอฟต์พาวเวอร์หรืออำนาจโน้มน้าวของเกาหลีมันยั่งยืนเพราะเขาได้เห็นของดีที่สุดอย่างหนึ่งเห็นของที่แพงเห็นของที่มีราคารู้แล้วว่าถ้าทำศิลปะต้องทำแบบนี้แล้วกระบวนการติดตั้งกระบวนการขนส่งกระบวนการเคลื่อนย้ายกระบวนการถอดประกอบสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มูลค่าที่สำคัญนะท่านอาจจะนึกไม่ออกเหมือนกันใช่ไหมครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับว่าในสมัยหนึ่งที่ประเทศจีนเนี่ยนะครับจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเขาเพิ่งเรียนรู้การทำไวโอลินเนี่ยมีการไปเช่านะครับไวโอลินตัวท็อปของโลกที่อนุญาตให้ยืมมาแล้วก็ถอดประกอบนะทางจีนก็เรียกโรงงานมานะฮะมาดูเลยว่าไอ้ไวโอลินของแพงของดีของโลกเนี่ยมันทำจากไม้อะไรก็ส่องกันนะครับดูกันเต็มที่เลยเรียกโรงงานต่างๆมาดูอันนี้คือของชั้นเลิศถ้าอยู่จะก๊อปพวกคุณจะก๊อปปี้คุณจะต้องก๊อปปี้ให้ได้แบบนี้ก็มีการวัดสัดส่วนมีการดูนะฮะชั้นเคลือบดูชั้นสีดูวิธีการทำให้แผ่นไม้นั้นเบาบางแล้วมีคุณสมบัติดีในระดับที่สามารถสร้างเสียงชั้นยอดของไวโอลินเพราะไวโอลินชั้นดีตัวหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านหรือเป็นสิบล้านนะครับอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าในช่วงหนึ่งคุณภาพของไวโอลินที่มาจากจีนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆมันปรับปรุงมีคุณภาพขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มจากการก๊อปปี้ครับเพราะฉะนั้นในทำนองเดียวกันนะครับการมีโอกาสได้จับชิ้นงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมในเทศกาลยกของยกอย่างไรของแพงๆเนี่ยจะจัดเก็บอย่างไรนะฮะยกขึ้นตั้งบนแท่นมันจะต้องเป็นแท่นแบบไหนจะต้องมีระบบกลไกรักษาความปลอดภัยไหมหรือจะต้องมีวิธีการจัดการในเรื่องของไฟนะฮะเรื่องไฟฟ้าเรื่องของระบบการอัคคีภัยหรือนะฮะภัยพิบัติอย่างอื่นนะครับอันนี้อยู่ใน MMCA นะครับหรือ National Museum of Modern and Contemporary Artและอย่างที่ผมเล่านะครับว่า MMCA เนี่ยมีทั้งทั่วประเทศ4สาขานะครับและยังมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะของเอกชนเช่นลีอุมซึ่งเป็นของตระกูลชาโบนะครับมีผลงานชิ้นสำคัญที่เป็น National Treasure หรือว่าสมบัติชาติจดทะเบียนตามหมายเลขนะครับอยู่ในคอลเลกชันของเขาและยังมีงานศิลปะร่วมสมัยแถมยังเชิญศิลปินชั้นนำของโลกมาแสดงที่พิพิธภัณฑ์ลีอุมเป็นระยะนึกออกใช่ไหมครับว่าโอกาสแบบนี้ในประเทศเราคงไม่มีโอกาสนะในเวลานี้ในวันนี้นะครับใน MMCA นะครับมีสาขาอยู่ที่กรุงโซลแน่นอนสาขาใหญ่มีกวาชอนมีทอกซูกุงแล้วก็ที่ชงจูนะครับหรือว่าที่เมืองควางจูที่ผมไปเนี่ยนะครับเป็น

0: คอลเลกชันนะฮะเป็นเอเชียคัลเจอร์เซ็นเตอร์หรือ ACC นะฮะโดยคำสั่งของท่านประธานาธิบดีคิมดาจุงให้เงิน 3,000 ล้าน US ดอลลาร์นะครับ 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐสร้างนะครับศูนย์ด้านวัฒนธรรมของเอเชียแล้วก็มีทั้งหอศิลป์มีทั้งโรงโอเปร่ามีโรงละครนะครับมีของชั้นดีให้คนได้เห็นว่าของดีมันเป็นแบบนี้แล้วคุณถึงจะสามารถทำของดีออกมาขายออกมาบริการคนอื่นได้นะครับอันนี้คือหัวใจสำคัญของอำนาจโน้มนำหรือซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลียิ่งลงทุนเรายิ่งเห็นคุณภาพของชิ้นงานที่มันออกมาจากแรงกายแรงใจแรงบันดาลใจของงานศิลปะชั้นนำครับท่านผู้ฟังวันนี้รายการรัฐศาสตร์สู่สังคมโดยผมรองศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตจันทร์โรจนกิจขอลาผู้ฟังเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับท่านผู้ฟัง
1: กลับมาติดตามรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมวันเสาร์เวลา 11:05 นถึง 11:30 นด้วยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ลองฟังเสียงลมหายใจของต้นไม้ดูสิคะไม่ได้ยินหรอคะคงเพราะจำนวนต้นไม้ที่หายใจอยู่น้อยเกินไปมาช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้เพื่อเพิ่มจำนวนลมหายใจของต้นไม้และสัตว์โลกทุกชีวิตกันเถอะค่ะ
3: NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลก
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เช่นเคยนะฮะในทุกๆวันเสาร์ครับ11:30 นถึงช่วงเที่ยงโดยประมาณนะครับเราจะกลับมาพบกันครับทางรายการนะฮะ NY Insider นะฮะ by Dr. O ผ่านทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz นะครับเป็นช่วงเวลานะดีๆฮะก่อนทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันนะฮะเรามาร่วมกันคิดนะครับร่วมกันวิเคราะห์นะฮะหรือแม้กระทั่งต่อยอดประเด็นแล้วก็เทคโนโลยีนะหรือแม้กระทั่งเทรนด์อะไรใหม่ๆนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนไปพร้อมๆกันนะครับกับผมครับดร.โอศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลนะครับรองคณบดีด้านความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมกับสังคมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ปัจจุบันนะฮะเป็นผู้อำนวยการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนหรือ CBIS นะฮะซึ่งย่อมาจาก Carbon Institute for Sustainability นะครับก็ก่อนอื่นนะฮะต้องบอกว่าต้องขอบคุณทางสถานีวิทยุจุฬานะครับที่แรงเห็นความสำคัญแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมนะครับให้มีรายการดีๆนะฮะอย่าง NY Insider by Dr. O ที่เดินหน้าอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันก็ขึ้นสู่เป็นปีที่8เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขอเสียงปรบมือนะขอบคุณทางสถานีวิทยุจุฬานะฮะทุกท่านครับวันนี้ครับนะก็ถือซะว่าเป็นช่วงที่เราเริ่มต้นนะฮะเดือน8นะฮะเดือนสิงหาคมนะฮะเดือน8เนี่ยตอนแรกดร.ก็คิดเยอะนะฮะเอ๊จะคุยเรื่องอะไรดีนะในสัปดาห์นี้นะแต่พอดีฮะเหลือไปเห็นนะฮะเลข8มันแวบขึ้นมาในหัวนะครับเลข8เนี่ยถ้าทุกท่านเอียงเขานะครับหรือปรับเป็นสัก90องศานะฮะทุกท่านจะเห็นความเป็นอินฟินิตี้นะครับก็คือความต่อเนื่องนะการเห็นการต่อยอดนะการไหลวนนะครับหรือแม้กระทั่งเราจะเห็นคำว่า cycle ที่เกิดขึ้นมันเลยเป็นที่มาครับท่านผู้ฟังที่และท่านผู้ชมทุกท่านนะก็เลยมาสะกิดนะต่อมเอในใจอาจารย์โอเอถ้าอย่างนั้นเรามาคุยอะไรที่มันเป็นไซเคิลกันหน่อยดีไหมนะที่มันเป็นมุมในเชิงของอินฟินิตี้นะฮะในความต่อเนื่องนะครับคำความที่มันเป็นวงจรเป็นวัฏจักรนะฮะก็สอดคล้องพอดีเลยฮะพอเริ่มจากเลข8ปุ๊บเอียง90องศาอ้าวเป็นรูปอินฟินิตี้เป็นไซเคิลก็เลยนึกย้อนขึ้นมาได้ นะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับวันอังคาร

ุธแล้วก็พฤหัสที่ผ่านมานะดร.โอครับมีโอกาสในนามของสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนนะเราจัดหลักสูตรอบรมหลักสูตรหนึ่งซึ่งจบไปแล้วนะฮะชื่อหลักสูตรการประเมินวัฏจักรชีวิตเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนนะก็คือ Life Cycle Assessment for Sustainable Business นะฮะก็เป็นหลักสูตรที่เพิ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะแล้วก็ใช้เวลาในการอบรมนะฮะประมาณทั้งหมดคือ3วันเต็มนะฮะแล้วก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะเพราะว่าดร.โอมีเขาเรียกว่าอะไรครับเป็น Center of Excellence นะฮะที่ได้รับการสนับสนุนจากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในการทำวิจัยนะต่างๆนะโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีคอลนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของEnergy Transitionทีนี้ในมุมปิโตรเคมีคอลในเรื่องของ energy transition หรือแม้ใดๆก็แล้วแต่ครับหนึ่งในคำถามที่ทุกคนถูกตั้งคำถามแล้วก็พยายามร่วมกันหาคำตอบก็คือวัฏจักรชีวิตหรือ life cycle นะครับของสิ่งที่ทำนะฮะมันเป็นอย่างไรบ้างมันโอเคไหมนะดังนั้นในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยครับหนึ่งในสิ่งที่ทาง Center of Excellence นะฮะศูนย์เชี่ยวชาญนะที่ดร.โอเป็นหัวหน้า CE ตัวนี้ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเราลงทุนฮะในการทำสองสิ่งสิ่งที่หนึ่งครับก็คือให้ความสำคัญนะครับแล้วก็เกเตอร์งานวิจัยนะหรือแม้กระทั่งน้องๆกลุ่มลูกศิษย์นะครับหรือแม้กระทั่งเครือข่ายนะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ life cycles thinking นะครับนะการคิดนะที่มันคิดแบบครบวงจรนะครับครบรอบนะครับของอายุนะวัฏจักรนะฮะให้ครบถ้วนนะอย่างนั้นอย่างแรกก็เลยเริ่มนะครับในการที่จะรวบรวมนะครับบุคลากรนะคนที่มีความรู้มีประสบการณ์เรื่องนี้อย่างที่สองครับเราก็เลยลงทุนนะฮะในการที่จะไปลงทุนกับการจัดซื้อจัดจ้างนะครับเขาเรียกว่าเป็นระบบซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะฮะที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในเรื่องของ Life Cycle Assessment แล้วก็ Life Cycle Thinking นะที่ชื่อว่า Umberto LCA ก็ถามจริงๆถามว่าถูกไหมก็ไม่ถูกครับแพงมากเลยนะฮะนะแต่ต้องขอบคุณทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่กรุณาสนับสนุนเรื่องนี้ดังนั้นในช่วงปีที่ผ่านมาครับนะก็เลย เก็บรวบรวมนะครับที่ปรึกษานะครับประสบการณ์เคสสตดี้นะครับรวมไปถึง เพิ่มพูนนะฮะน้องๆทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการใช้ตัว Alberto LCA ตัวนี้นะครับมาอย่างต่อเนื่องก็ประจวบเหมาะนะครับจังหวะดีแล้วก็มันเป็นช่วงเดือน8ด้วยนะฮะอาจจะเป็นเดือนแข่ง Infinity เดือนแห่งความเป็น Life Cycle นะเราก็เลยตัดสินใจนะครับในการที่จะเปิดหลักสูตรนะครับอบรมตัวนี้นะการประเมินวัฏจักรชีวิตเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนก็เป็นครั้งแรกนะครับในนามของสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ประสบความสำเร็จอย่างดีฮะนะครับแล้วก็เราเห็นประเด็นนะครับในหลากหลายเรื่องราวที่เป็นจุดดีเป็นจุดอ่อนแล้วก็ได้รับข้อเสนอแนะนำนะครับจากผู้อบรมที่เขามาร่วมกับเราเกือบ30คนนะมีจากหลากหลายภาคส่วนเลยครับนะมีทั้งส่วนที่เป็นอาจารย์นักวิจัยนะมาจากภาครัฐมาจากภาคเอกชนนะมาจากรัฐวิสาหกิจใหญ่ๆของประเทศเป็นต้นนะก็ทำให้เราได้คำแนะนำได้อะไรดีๆเยอะนะดังนั้นก็ฝากเบื้องต้นแล้วกันครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะถ้าสนใจในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ life cycle thinking นะครับทำอย่างไรให้products ของเรา service ของเรานะหรือแม้กระทั่งทำอย่างไรให้โปรเจกต์ของเรานะมันไม่ใช่การคิดจบแค่เราอะ boundary แค่เราแต่เราคิดแบบครบวงจรนะครับครบเป็นวัฏจักรนะก็ลองติดตามข้อมูลข่าวสารได้นะครับนะเดี๋ยวสักพักนึงเราคงปรับปรุงอะไรนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวคงจะแชร์ริ่งกับทุกท่านนะเรียนเชิญมาร่วมอบรมได้

นะฮะไอเดียที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังทุกท่านครับวันนี้นะฮะก็ขออนุญาตมาแกะประสบการณ์นะฮะดึงคอนเทนต์บางส่วนนะฮะจากการอบรมนะฮะมาส่งต่อทุกท่านนะครับแบ่งเป็น3ส่วนครับส่วนที่1ครับอยากจะมาแชร์ทุกท่านกับคำว่า new competitive advantage นะครับเพราะข้อดีนะครับหรือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันในยุคปัจจุบันนะครับมันมีparadigmที่ปรับเปลี่ยนนะครับจากคำว่า competitive advantage ในอดีตที่พวกเราคุ้นเคยอันนี้จะเป็นประเด็นแรกที่อยากแชร์กับทุกท่านประเด็นที่สองครับก็อยากจะแชร์ทุกท่านว่าอาจจะมาทำความรู้จักนะครับกับเรื่องของ life cycle thinking นะครับว่ามันจะติ้งอย่างไรนะครับเราควรมีกระบวนการคิดอย่างไรนะที่ทำให้ เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วนและมันสามารถจะตอบโจทย์เรื่องของ new competitive advantage ได้ด้วยนะครับดังนั้นส่วนที่2เราจะมารู้จักกับ LCT คือ Life Cycle Thinking กันแบบสั้นๆและส่วนสุดท้ายครับแล้วตัวจะมาเล่านะฮะเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยหรือ results อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นจากการอบรม3วันนะเพื่อเป็นน้ำจิ้มให้ทุกท่านได้เห็นอ๋อ3วันนี้นะครับมันสามารถทำแล้วมาเรียนรู้แล้วตอบโจทย์นะย้อนกลับไปในเบอร์1กับเบอร์2ได้พูดง่ายๆก็คือย้อนกลับไปเบอร์2ที่จะบอกว่าข้าพเจ้าคิด Life Cycle Thinking ครบถ้วนแล้วใช่ไหมรวมไปถึงจากการที่เราทำมันช่วยเราสร้าง New Competitive Advantage ให้กับองค์กรของเราได้แล้วจริงๆใช่ไหมมันวัดได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปใน3ประเด็นนะฮะที่เราจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันกับรายการ NY Insider by Dr. O วันนี้ประเด็นที่1ครับถ้าถามว่า New Competitive Advantage นะฮะคืออะไรนะครับแล้วก็มันมีแนวคิดอะไรที่น่าสนใจดร.อยากให้ทุกท่านทำมือซ้ายกับทำมือขวาไว้ฮะยกขึ้นมานะฮะเราดร.ขอใช้ในการเปรียบเทียบทุกท่านแล้วกันครับว่าเป็น traditional กับ future winner มือซ้ายคือสิ่งที่เราคุ้นชินมือขวาคือ future winner คนที่จะเป็นผู้ชนะในอนาคตนะครับมันจะเป็นไปตามเนี่ยต้องเทิร์นจากมือซ้ายของเราให้มาเป็นมือขวานะครับมิติที่1ครับจากที่เราเคยคิดมือซ้าย lowest cost ราคาที่ต่ำที่สุดเราคิดว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่จะทำให้เราชนะแต่ในอนาคตมันจะกลายเป็น lowest carbon ครับมันจะไม่ใช่ lowest cost แต่ผลิตภัณฑ์ service อะไรที่มี lowest costจะได้ competitive advantage มือซ้ายอันที่2 largest capacity มีขีดความสามารถนะมี capacity สูงที่สุดเพื่อได้ economic of scale แล้วก็เอา scale ต่างๆพวกนี้นะฮะไปดั้มราคานะไป lead นำตลาดอะไรบางอย่างอันนี้คือมือซ้าย largest capacity ไม่ใช่แล้วครับ future winner จะต้องเป็น highest circularityนะฮะอาจจะตอบตัวเองให้ได้ตอบองค์กรตอบคู่ค้าของเราให้ได้ว่าเราคิดหรือเรามี circularity ที่เกิดขึ้นมิติที่3ครับมือซ้ายของเรา cheap feedstock ราคาพวก feedstock raw material ที่ต่ำที่สุดไม่ใช่อีกต่อไป future winner มันจะต้องกลายเป็น sustainable feedstock ครับของที่เรานำเข้ามาอาจจะไม่ใช่ของถูกที่สุดเสมอไปแต่อาจจะเป็นของถูกก็ได้นะครับแต่เราจะทำอย่างไรที่เราจะสามารถตอบได้ว่ามันเป็นของที่เป็น sustainable feedstock product quality ในฝั่งมือซ้ายของทุกท่านแน่นอนครับในอดีตเวลาเราบอกว่าเรามี competitive advantage มันก็ต้องย้อนกลับมาว่าแล้วเรามี products ถูกไหมครับผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพที่ดีอย่างไรดีที่สุดอย่างไรก็แข่งขันนะโปรโมทกันไปในเชิงคุณภาพนะแต่ปัจจุบันมันจะเปลี่ยนจากคำว่า product quality มากลายเป็นคำว่า carbon transparency หรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นคำที่

่ปัจจุบันนี้เราได้ยินกันบ่อยมากขึ้นก็คือคำว่า traceability ก็คือสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ trace ได้นะครับว่าทั้งเชนของ product ตัวนี้มาจากไหนและอย่างไรนะครับมือซ้ายอีกทีหนึ่งครับ production efficiencyในการที่จะบอกว่าโอ้โหกระบวนการผลิตของเราผู้จัดการโรงงานของเรานะทั้งรายการผลิตของเราเอฟฟิเชียนท์ที่สุดนะครับนั่นเป็นเรื่องดีฮะแต่ว่าถ้าเป็นฟิวเจอร์วินเนอร์รายการผลิตนั้นโรงงานนั้นโปรดักชั่นยูนิตนั้นต้องตอบได้ในภาพที่ใหญ่กว่านั้นนั่นก็คือ resources efficiency ครับ ecosystem resources efficiency ทั้งเชนไม่ได้มองแค่ production ของเราตีบาร์เรอรี่แค่โรงงานของเราหรือรายการผลิตของเรามองแค่นั้นไม่ได้เราต้องมองว่าสิ่งที่เราดำเนินการอยู่นั้นมันเกิด resources efficiency นะครับประสิทธิภาพในเชิงการใช้ในเชิงการใช้ทรัพยากรที่สูงสุดแล้วใช่ไหมอีกมิตินึงครับมือซ้ายของเรา tradition คือ factory นะครับเราอาจจะมองเป็น factory นะก็คือมีโรงงานนะที่ปลอดภัยที่มีการได้ certify ระบบระเบียบมาตรฐาน ISO อะไรก็ว่าไปแต่สำหรับ future winner จากคำว่าเป็น standard factory อาจจะต้องเพิ่มเติมครับเป็นคำว่า smart low carbon factory อันนี้จะเป็น new competitive advantage สำหรับทุกท่านและอีกมิติหนึ่ง traditionalนะครับลูกตัวใช้คำว่า commodity นะก็คือเป็นสินค้านะครับอุปโภคบริโภคนะครับแล้วเราก็บอกเฮ้ยทำอย่างไรให้ของเนี้ยนะฮะมันเรามองของผลิตภัณฑ์ทั้งขาเข้าขาออกของเรานะครับเป็น commodity ที่ต่อส่งต่อกันแต่สำหรับ future winnerมันจะต้องเปลี่ยนจากคำว่า commodity ที่มีประสิทธิภาพที่มีคุณภาพที่ดีกลายไปเป็นอะไรครับการไปเป็นการที่เราให้ความสำคัญกับ sustainable material solution สังเกตดีๆนะครับสิ่งที่เราขายที่เราส่งมอบมันจะไม่ใช่แค่ของที่เป็น commodity อีกต่อไปแต่เราต้องตอบให้ได้ว่าสิ่งที่เราส่งมอบนั้นมันเป็น solution ที่มันช่วยตอบในเรื่องของ sustainable material ได้หรือไม่ดังนั้นโดยสรุปใน bullet ที่1 นะครับก็อยากจะบอกทุกท่านนะว่าการเป็น future winner หรือการที่จะสร้าง competitive advantage แนวคิดในเรื่องของความยั่งยืนแนวคิดในเรื่องของคาร์บอนแนวคิดนะในเรื่องของกระบวนการESG นะครับหรือแม้กระทั่ง life cycle thinkingที่เราจะคุยกันต่อไปในบทที่2นี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆนะฮะเลยทีเดียวนะฮะอ่ะเรามาคุยกันต่อครับแล้วคำว่า life cycle thinking นะครับมันคืออะไรนะครับแล้วมันมีความสำคัญอย่างไรนะเขาบอกว่า life cycle thinking ครับ LCT คือแนวคิดในการตัดสินใจที่พิจารณาผลกระทบของผลิตภัณฑ์บริการหรือโครงการตลอดวัฏจักรชีวิตครับพูดง่ายๆก็คือมองมันเป็นเลข8นอนนะว่ามันเริ่มจากตรงนี้มันหมุนวนไปตรงไหนนะครับตลอดวัฏจักรชีวิตแล้วถ้าการที่เราตัวโอมองมันเป็นเลข8เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะสมมติโรงงานของเราธุรกิจของเราเนี่ยเรามองแล้วก็มองมันเป็นไลฟ์ไซเคิลของเราแต่ไอเดียของการคอนเน็กต์เดอะดอทเป็นเรื่องที่มีความสำคัญครับเพราะไซเคิลของเรามันก็จะสามารถไปต่อหรือไปแมปปิ้งกับไซเคิลวงกลมวัฏจักรนะชีวิตของอุตสาหกรรมอื่นๆได้เช่นกันแล้วลองจินตนาการภาพครับว่าถ้าเราคิดไลฟ์ไซเคิลทิงกิ้งคู่ค้าของเราก็คิดไลฟ์ไซเคิลทิงกิ้งมันจะเกิดการเอา2วงพวกนี้มาต่อกันแล้วเราจะเห็นความเป็นอินฟินิตี้ที่เกิดขึ้นนะดังนั้นตัว LCT ครับนะที่อยากจะบอกก็คือการคิดตลอดวัฏจักรชีวิตนะถ้ามองบาร์เรอรี่ของเราท่านก็ต้องมองตั้งแต่อะไรฮะการได้มาของวัตถุดิบอันนี้เบื้องต้นเลยฮะกระบวนการผลิตของเราการที่เรา
ให้ความสำคัญกับการขนส่งเพราะเราผลิตได้มันก็ต้องขนส่งครับการที่เราให้ความสำคัญนะกับช่วงของการใช้งานผลิตภัณฑ์โดยลูกค้าของเราว่า เขาใช้อย่างไรนะสิ่งที่เราส่งมอบไปให้เขานั้นนะเขาชอบไหมนะครับเขารูปแบบของการใช้งานมันเป็นอย่างไรมันต้องไม่ใช่เราบอกว่าโอ้โหนะเราผลิตภัณฑ์ของเราดีๆนะดีหมดเลยส่งไปถึงมือเขาแต่นะขั้นตอนการใช้งานลูกค้าใช้ผิดวิธีลูกค้าไม่อยากใช้หรือแม้กระทั่งพอใช้ไปแล้วนะฮะมันเสียง่ายเหลือเกินนะอันนี้เป็นต้นดังนั้น4สเต็ปแล้วนะฮะต้องแต่การได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์คือ raw material การที่เราผลิต production อย่างไรการที่เราขนส่งคือ distribution อย่างไรแล้วก็ไปถึงมือลูกค้าคือ usage นะครับยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะถ้าจะไปให้ครบจริงๆมันต้องไปสู่ขั้นสุดท้ายก็คือ end of life ก็คือกระบวนการที่เราจะบริหารจัดการกับของที่ลูกค้าไม่ต้องการหรือเขาใช้เสร็จแล้วแล้วเขาอาจจะหาคำตอบไม่ได้นะว่าจะเอาไปไหนต่อดีนะดังนั้นในมุมของการคิดในลักษณะที่เป็น life cycle thinking ตัวนี้ครับเลยเป็นมุมมองที่มีความน่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านในคลาสเนี่ยโดโดก็เล่าให้ฟังนะครับในเบื้องต้นว่าการที่เราคิดแบบ life cycle thinking ลักษณะนี้เนี่ยมีความสำคัญอยู่4บวก1ข้อข้อแรกครับการที่เราคิดลักษณะดีๆนี้ดีๆเนี่ยมันช่วยป้องกัน burden shifting ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเราคิดว่าการปรับเปลี่ยนดีไซน์รูปแบบผลิตภัณฑ์แบบเนี้ยมันดีที่สุดกับโลกแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไปส่งผลกระทบคือเอาผลกระทบตัวเนี้ยนะไปปล่อยที่อื่นก็เป็นไปได้นะดีในตัวนี้ดีกับเราแต่มันแย่สำหรับที่อื่นยกตัวอย่างเช่นนะท่านบอกว่าท่านไปผลิตภัณฑ์นะเราเป็นซัพพลายเออร์ให้กับบริษัทหนึ่งนะครับเราไปสร้างนะหรือปรับเปลี่ยน raw material ของเรานะ product ของเราใหม่แต่ไอตัว product ของเราตัวเนี้ยมันดีที่เราครับแต่พอลูกค้าเราเอาไปใช้เนี่ยมันกลายเป็นของเสียที่เกิดขึ้นกับเขานะดังนั้นความสำคัญ4บวก1ข้อแรกก็คือป้องกัน burden shifting อันที่2ครับถ้าท่านคิด hotspot นะคิด life cycle thinking ที่ดีมันจะทำให้เราสามารถค้นหา hotspotที่แท้จริงได้ว่าแล้วถ้าฉันอยากจะสร้าง new competitive advantage หรืออยากจะปรับกระบวนการให้มันตอบโจทย์ life cycle ที่ดีที่สุดเป็น infinity ต้องทำตรงจุดไหนดังนั้นข้อ2ก็คือเรื่องราวของ hotspot ที่แท้จริงวิเคราะห์จุดที่มันควรต้อง hit to the point ประเด็นที่3ครับอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะพอเรารู้ว่า hotspot คืออะไรเราสามารถวิเคราะห์ครับและช่วยในการลดต้นทุนพร้อมกับลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมในเวลาเดียวกันได้ด้วยถูกไหมครับเพราะอะไรเอ่ยเพราะเวลาเราคิดอย่างครบวัฏจักรนะมันจะทำให้เรารู้เลยครับว่าตั้งแต่ได้มาซึ่งวัตถุดิบผลิตนะฮะการขนส่งการใช้การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นมันมีกระบวนการไหนที่เราละเลยหรือมันเป็นกระบวนการที่สำคัญนะแต่ว่าทำไมเราไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยแล้วเราก็จ่ายคอสกับมันนะไปอย่างแบบเกินความจำเป็นโดยที่เราไม่เคยคิดกับมันก่อนนะยกตัวอย่างเช่นอะไรรู้ไหมครับสมมุติท่านผลิตกระป๋องนะครับสัก1ชนิดและเราก็ไม่เคยคิดกับมันเลยนะว่ากระป๋องเนี้ยนะมันมีต้นทุนที่แพงมันมีผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่ด้วยชวนทุกท่านคิดฮะถ้าเราเอาแนวคิดเรื่อง life cycle thinking มาใช้และทำให้การออกแบบกระป๋องตัวนี้นะมันบางลงใช้วัสดุที่ยั่งยืนมากขึ้นให้ความสำคัญกับกระบวนการการเก็บกับ collection หรือแม้กระทั่งอาจจะ educate นะฮะ
ผู้ใช้งานว่าควรต้องใช้อย่างไรให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเชื่อไหม

0: ครับการที่เราทำลักษณะแบบนี้เนี่ยมันช่วยเราลดต้นทุนได้ถูกไหมครับเพราะเราจะใช้กระป๋องใช้ raw material ที่เยอะเกินไปและพอมันเยอะเกินไปมันอาจจะทำให้การที่เราเก็บกลับหรือกลับมา recycle ใหม่นั้นอาจจะไม่ความอาจจะไม่เหมาะสมเป็นต้นก็อันนี้คือข้อ3ลดต้นทุนและพร้อมลดผลกระทบข้อ4ครับอันนี้น่าจะตอบโจทย์ผู้ประกอบการก็คือสนับสนุนตลาดและกฎระเบียบใหม่ๆครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในฐานะของผู้บริโภคนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในตลาดครับทุกคนแสวงหาผลิตภัณฑ์ที่มันรักโลกนะแต่จะทำอย่างไรล่ะให้มันเป็นของดีที่มีราคาเหมาะสมแพงขึ้นได้นะฮะแต่มันต้องเหมาะสมและคู่ขนานกันครับในอนาคตปัจจุบันและในอนาคตกันใกล้เราจะเห็นกฎระเบียบเราจะเห็นพ.ร.บ.เราจะเห็น directive ต่างๆนะจากทุกภาคส่วนที่มัน mandatory มากขึ้นเข้ามาบังคับกับเรายกตัวอย่างไปเร็วๆเลยฮะสิ้นเดือนนี้สิงหาคมนะกฎหมายหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือ PPWR Packaging and Packaging Waste Regulation ของสหภาพยุโรปพอมีลักษณะนี้เกิดขึ้นแล้วพวกเราในฐานะผู้ประกอบการเราไม่ให้ความสนใจนะหรือเข้าใจกับเรื่อง Life Cycle Thinking เนี่ยต้องตัวเรียนตามตรงนะท่านอาจจะได้รับผลกระทบนะในเชิงของตลาดก็ไม่ตอบรับเพราะผู้บริโภคก็รู้สึกอยากได้ของที่มันกรีนของที่มันโลคาร์บอนในขณะที่เมื่อมีพรบ.ลักษณะนี้เกิดขึ้นนะสิ่งที่เราจะเจอก็คืออ้าวแย่แล้วนะเพราะเราผิดกฎหมายเราอาจจะส่งออกไม่ได้หรือโดนค่าปรับนะครับในมุมที่เราป้องกันตัวเองไม่ได้ด้วยนะครับดังนั้นการที่เราคิดนะครับในเชิงของ life cycle thinking นะ4ข้อที่เราพูดมาครับ1ป้องกัน burden shifting ทำให้เราทำมันอย่างเหมาะสมแล้วไม่ส่งผลกระทบนะอื่นในแบบที่เราคิดไม่ถึงหา hotspot ได้ลดต้นทุนลดผลกระทบได้นะตอบโจทย์ตลาดแล้วก็ตอบโจทย์กฎระเบียบปัจจุบันและใหม่ๆที่เกิดขึ้น4ข้อนี้นำพาเรามาบวก1ครับข้อสุดท้ายที่เป็นความสำคัญแล้วก็เป็นข้อดีก็คือช่วยให้ท่านสามารถสร้าง new competitive advantage ที่เกิดขึ้นถูกไหมครับให้กับบริษัทให้กับองค์กรของเราอย่างปฏิเสธไม่ได้ครับนะเพราะว่าอย่างที่เราใช้เวลาในการแชร์กับทุกท่านในเบื้องต้นนะของคำว่า new competitive advantage ไปถ้าใช้แนวคิดเลือก life cycle thinking เราค่อนข้างมั่นใจครับว่ามันจะ lower carbonท่านตอบได้และท่านต้องเอา circularity มาใช้แน่นอนเรื่อง circular economy เราจะต้องให้ความสำคัญกับ sustainable feedstock ที่ส่งมาที่เราจะเดินหน้าสู่ความเป็น carbon transparency หรือ traceability ได้เราจะใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ resource efficiency ผลสุดท้ายมันจะต้องย้อนกลับมาที่ factory ของเราจะมีความเป็น smart แล้วก็ low carbon factory มากขึ้นและสุดท้ายท้ายสุดผลิตภัณฑ์ของเราจะไม่ใช่เป็นแค่คอมมอดิตี้แต่มันจะเป็นโซลูชันที่เป็น sustainable material solution ให้กับทุกภาคส่วนเวลาหมดเวลาครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะประเด็นสุดท้ายที่ทิ้งท้ายไว้นั่นก็คือแล้วในหลักสูตรนะฮะ LCA Alberto ต่างๆนะมันมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอะไรที่น่าสนใจบ้างนะฮะเดี๋ยววันเสาร์หน้าดร.โอนะกับรายการ NY Insider จะกลับมาชี้แจงแถลงไขแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะเผื่อท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านสนอกสนใจนะฮะในการที่จะเข้ามาเรียนรู้มาอบรมแล้วก็อยากจะบอกว่าเรามีเขาเรียกว่าเป็น educational license ของLCA นะซอฟต์แวร์นะสำหรับทุกท่านเอาไปลองใช้ได้ด้วยนะดังนั้นหาที่ไหนไม่ได้นะครับโอเคฮะสำหรับวันเสาร์นี้ครับดร.ศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลลาทุกท่านไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่กับรายการ NY Insider by ดร.โอในวันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: NY Insider by ดร.โอเพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลก
2: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนาม งามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรภักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
3: หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: เมื่อความพิการไม่ใช่กำแพงที่จะมาปิดกั้นชีวิตและความกล้าคือปีกที่จะทำให้เราโบยบินได้ไกลกว่าที่คิดเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการอย่างเข้าใจและมากกว่าที่เคยกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางพื้นที่เล็กๆที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกคนดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและณัชนันท์พฤกษ์ไพบูลย์คุยกับผีเสื้อปีกบางยิ่งฟังยิ่งเห็นพลังของชีวิต
2: สวัสดีค่ะรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางวันนี้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะรายการของเราเป็นรายการที่จะชวนทุกคนมาเปิดใจเรียนรู้ทำความรู้จักโลกของคนพิการในหลากหลายแง่มุมเพิ่มขึ้นนะคะโดยเราจะพบกันเป็นประจำในทุกวันเสาร์เที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งทางวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและวันนี้นะคะพลอยกับพี่นัทก็มาอยู่กับคุณผู้ฟังเป็นประจำอีกเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะพี่นัท
3: สวัสดีค่ะน้องพลอยณัชนันท์พฤกษ์ไพบูลย์นะคะวันนี้ค่ะเรามีแขกรับเชิญที่น่าสนใจมากเลยนะคะ
2: เรียกว่าเป็นศิลปินดังมากมากมากมากเองนะในไทยจริงๆจะพูดว่าคนตาบอดในไทยเนี่ยค่ะพี่นัทที่เรียกตัวเองว่าเป็นศิลปินเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะยังมีไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าท่านนี้ที่ชวนมาคุยกันในรายการของเราต้องบอกว่าเป็นศิลปินที่เรียกว่าเริ่มมีผลงานไปถึงไม่ใช่แค่ในไทยแต่ว่าไปถึงต่างประเทศแล้วค่ะ
3: ซึ่งหลายๆท่านนะคะก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตานะคะวันนี้ขอต้อนรับนะคะน้องท็อฟฟี่ค่ะโสพลทับกลองศิลปินตาบอดที่ทำงานด้านศิลปะการแสดงการเต้นร่วมสมัยและก็การส่งเสริมการเข้าถึงศิลปะและสื่อสำหรับคนพิการสมาชิกและก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งคณะละครบรายเธียเตอร์ไทยแลนด์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ขอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่นัทกับพลอยมากๆครับ
2: สวัสดีค่ะต้องขอบคุณแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นเกียรติของรายการของเรามากๆเลยที่ท็อฟฟี่ให้เกียรติมาพูดคุยกันในรายการของเรานะเพราะว่ารายการเราเรียกว่าเป็นรายการเล็กๆเนาะแต่ว่าท็อฟฟี่นี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรศิลปินคิวทองไปแล้วใช่ไหมตอนนี
3: ้ค่ะ
2: ทองหรือยัง
3: โอ้หลายๆท่านต้องเคยเห็นหน้าท็อฟฟี่นะใช่ไหมคะ
4: จริงๆคิวทองไหมแต่อยากได้ทองมากกว่า
2: ขึ้นครับให้คิวทองไหมไม่รู้นะคะแต่ว่ายังไม่ไวทองแน่นอนนะคะ
4: ใช่ใช่ครับก็ที่จะบอกว่าดังไหมไม่แน่ใจเหมือนกันต้องถามผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับว่ารู้จักหรือเปล่าอย่างนี้มากกว่า
2: ค่ะอาจจะถ้าใครยังไม่รู้จักแต่วันนี้จะได้รู้จักแล้วเดี๋ยวยังไงขอชวนท็อฟฟี่เริ่มต้นเล่าอย่างนี้ก่อนว่าคือเรียกว่าคนตาบอดกับเรื่องศิลปะการแสดงหรือว่าเรื่องของละครเนี่ยมันดูเหมือนไกลกันนะท็อฟฟี่จุดเริ่มต้นของท็อฟฟี่ที่เข้ามาสู่วงการเนี้ยแล้วเรามีความสนใจทางด้านเนี้ยมันเริ่มมายังไง
4: ของเราเองอ่ะเหมือนมันเริ่มเมื่อประมาณ13ปีก่อนฮะคือจริงๆเราก็เป็นเหมือนคนตาบอดคนหนึ่งเนี่ยที่มีความสนใจในเรื่องของปัญหาเรื่องเกี่ยวกับของคนพิการเองว่าคนพิการต่างๆเนี่ยมีปัญหาอะไรในชีวิตเราเป็นคนหนึ่งที่เจอปัญหานั้นเหมือนกันแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะแก้ปัญหานั้นได้ยังไงอะไรเงี้ยเหมือนเมื่อ13ปีก่อนครับเหมือนเราสนใจเรื่องของประเด็นสังคมแหละเราเลยเลือกเรียนรัฐศาสตร์ก่อนแล้วก็พอเราเข้าใจว่าถ้าเราเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยเราจะอาจจะไปแก้ปัญหาบ้านเมืองได้หรืออาจจะเขียนนโยบายได้อะไรเงี้ยตอนนั้นเด็กแล้วเราคิดแค่นั้นว่าเมื่อโครงสร้างมันไม่ดีอ่ะแล้วเราเลือกเรียนเกี่ยวกับเรื่องรัฐศาสตร์เงี้ยมันอาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่เราจะสื่อสารกับคนได้อาจจะแก้ปัญหาสังคมได้นั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราสนใจประเด็นสังคมก่อนแล้วก็เมื่อผ่านไปสักพักที่เราเรียนไปสักพักเนี่ยมันเป็นความบังเอิญแหละที่ตอนนั้นเนี่ยประมาณปี2013ก็คือเราไปเจอคนกลุ่มนึงที่มีความสนใจในเรื่องของละครแล้วประเด็นเดียวกันคือเขาสนใจในเรื่องคนตาบอดหรือความพิการอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตั้งคำถามว่าทำไมเราไม่เจอคนตาบอดในโรงละครเลยทำไมเราไม่เจอคนตาบอดในโรงหนังเลยหรือเราไม่เคยเจอคนตาบอดในพื้นที่ศิลปะเลยอะไรเงี้ยนั่นแหละมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มคุยกันตอนนั้นอะไรเงี้ยที่โรงเรียนสอนคนตาบอดมันเจอกันพอดีแล้วก็บังเอิญพอดีว่าสนใจเรื่องนี้ตรงกันอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มสนใจแล้วก็เราจะทำยังไงแล้วก็เป็นกระบวนการที่เราเริ่มทำ ที่ชื่อว่ากลุ่ม Bright Theater ขึ้นมาในปี2013นั้นว่าโอเคถ้าเราไม่เห็นเราก็ลองทำดูกันว่าเราจะออกแบบกระบวนการแบบไหนหรือออกแบบโรงละครแบบไหนเพื่อให้คนตาบอดเนี่ยสามารถดูละครสามารถอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับคนทั่วไปได้อะไรเงี้ยอันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มเข้าไปสู่วงการศิลปะอย่างเงี้ยฮะ
2: ค่ะแต่ว่าจากจุดเริ่มต้นจากคำถามของทอฟฟี่แล้วก็เพื่อนเนาะเพื่อนไหมเรียกเพื่อนไหมกลุ่มเพื่อน
4: เพื่อนนะ
2: คนที
4: ่ยังคบกันอยู
2: ่คนยังคบอยู
3: ่เป็นคนที่กลุ่มนี้ก็คือมองไม่เห็นทุกคนใช่ไหมคะ
2: เป็นคนทั่วไปเนาะเป็นอาสาสมัครที่มองเห็นแล้วก็มาเจอกัน
4: ก็คือตอนนั้นเป็นอาสาสมัครแล้วก็เหมือนเขามีความถนัดในเรื่องของการแสดงด้วยเขาเป็นเด็กที่เรียนจบการแสดงมาหรือเป็นคนวัยรุ่นทั่วไปที่มีความสนใจเรื่องศิลปะการแสดงนี้ประมาณนี้ฮะ
3: อ๋อก็เหมือนแบบว่า
2: คนตาดีทั่วไปเลย
3: แล้วก็มาคุยกับ
2: มาค
3: ุ
2: ย
3: คนตาบอด
2: กันกับทอฟฟี่แต่ว่าที่นี่ถามทอฟฟี่ว่าจากตอนนั้นน่ะคำถามเราคือทำยังไงให้คนตาบอดเข้าไปดูละครได้ในพื้นที่เดียวกันแต่มันกลายมาเป็นว่าเฮ้ยเรามาขับเคลื่อนในเรื่องของการที่เรากลายมาเป็นนักแสดงกลายมาเป็นศิลปินอ่ะได้ยังไง
4: คือตอนนั้นน่ะในมุมเรานะเอาจริงในฐานะที่เราเป็นนักแสดงปัจจุบันนี้พี่เป็นนักแสดงเป็นนักเต้นอะไรต่างๆตอนนั้นเราไม่มีความเชื่อเลยว่าคนตาบอดจะทำได้หรือเป็นนักแสดงได้คือเราสนใจแหละว่าคอนเซ็ปต์เขาเป็นแบบนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เรายังไม่นึกภาพตัวเองไม่ออกว่าเอ๊ะคนตาบอดอย่างเรามันจะเป็นนักแสดงได้ไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือมันเริ่มเป็นเรื่องของโปรเซสแล้วว่าเราจะออกแบบโปรเซสแบบไหนเพื่อให้โอเคคนตาบอดเองดูละครได้หรือนักแสดงตาบอดเองสามารถเพอร์ฟอร์มในพื้นที่นั้นได้เงี้ยแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นในการออกแบบร่วมกันอ่ะหมายว่าออกแบบร่วมกันว่าเออมันมีจุดแบบนี้สมมติว่าถ้าเราจะเดินในสเปซเราต้องเดินถ้าคนตาดีต้องเดินแล้วใช้ตามองสเปซแบบนี้ถ้าเป็นคนตาบอดล่ะเราจะออกแบบพื้นที่แบบไหนเพื่อให้คนตาบอดเวิร์กกับพื้นที่แบบนั้นได้มันคือการออกแบบเรื่อยๆจนเราเห็นความเป็นไปได้ว่าอ๋อมันมีพิธีการนี่ว่าเพราะเรามีความเชื่อตลอดว่าการแสดงกับคนตาบอดมันไกลตัวไกลกับเราเพราะว่า70% หรือ 80% ถ้าเราเรียนการแสดงมาเนี่ยเราจะคุ้นว่าเอ๊ะมันต้องใช้สายตาในการมองภาพต่างๆก๊อปปี้ตามหรือเราเต้นเนี่ยเรามองกระจกแล้วก็ต้องทำท่าตามเอ๊ะแล้วคนตาบอดทำได้ยังไงอะไรเงี้ยแปลว่ามันคือขบวนการเก่าๆหรือไม่ใช่ขบวนการเก่าๆดิมันคือสิ่งที่คนตาดีใช้แบบนั้นมากกว่าแต่ว่าเราอาจจะลืมไปว่าเอ๊ะคนตาบอดใช้กระบวนการแบบนั้นไม่ได้มันคือการคิดกระบวนการใหม่ขึ้นมาว่าให้เหมาะกับคนตาบอดนั้นสุดท้ายคือระหว่างทางมันคืออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันว่าขบวนการอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าปลายทางเนี่ยคือเขาต้องเต้นได้เขาต้องแสดงได้นั่นคือขบวนการที่เราคิดใหม่ขึ้นมาแล้วมันเลยทำให้เราเห็นความเป็นไปได้เหล่านั้นมันเลยทำให้เราเริ่มรู้สึกว่าอ๋อเฮ้ยศิลปะการแสดงเป็นอะไรที่น่าสนใจและมันตรงกับสิ่งที่เราชอบพอดีคือเราสนใจประเด็นสังคมแล้วเราก็เลยลองดูว่าอ๋อการแสดงมันอาจจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เราจะเอาไปสื่อสารประเด็นทางสังคมหรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกับตัวเราได้เงี้ยเราเลยเริ่มฝึกการแสดงหรือเห็นความเป็นไปได้ของมันอะไรเงี้ย
3: โอ้อย่างนี้แบบพูดอย่างนี้น่าสนใจมากก็คือว่าพอสนใจการแสดงแล้วจุดเริ่มต้นของท็อฟฟี่เหรอคะที่ไปฝึกยังไง
2: จากไม่เชื่อเลยจน
3: ไม่เป็นด้วยใช่ไหมคะ
2: ไม่เชื่อไม่เป็นแล้วก็เริ่ม
3: ฝึก
2: แต่สิ่งหนึ่งที่พอเห็นเลยก็คือความตั้งใจที่จะทดลองแหละที่จะค้นหากระบวนการใหม
3: ่ๆแต่ท็อฟฟี่นี่คือบอดแต่กำเนิดหรือเปล่าคะ
4: ของท็อฟฟี่เป็นตอน8ขวบครับใช่ไม่ได้บอดเลยกำเนิดใช่มาเป็นตอน8ขวบ
3: แล้วเริ่มต้นของการเริ่มเนี่ยเริ่มเล่นเริ่มเต้นอย่างที่ท็อฟฟี่พูดมาตะเกียบว่ากระบวนการที่เฮ้ยเราค้นพบแล้วนี่ว่ามันน่าจะทำได้ทำยังไง
2: เรื่องสเปซมาละอันหนึ่งอ่ะการที่แบบเรามีจุดที่จะทำยังไงให้คนตาบอดเคลื่อนไหวในสเปซพื้นที่ของตัวเองได้เดี๋ยวนะต้องขอแต่ก่อนที่ทอฟฟี่จะเล่าเนี่ยขอช่วยแชร์นิดนึงว่าตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่คิดว่า
4: โหตอนนั้นเหร
2: อ
4: ตอนนั้นใช่ไหมเราย้อนกลับไปประมาณ19-20เองอะไรเงี้ยเด็ก
2: ยังเป็นวัยรุ่น
4: ไปอ้ออยู
2: ่ตอนนั้นเราทำอะไรกันนะพี่นัทเนาะ19-20เนาะเขาเริ่มคิดกระบวนการละอ่ะไหนช่วยแชร์หน่อยว่าตอน19-20เนี่ยเราเริ่มมีความสร้างสรรค์วิธีการอะไรใหม่ๆในการฝึกฝนการเป็นนักแสดงของเราบ้าง
4: ก็คือตอนแรกที่เราบอกว่าเราทำกลุ่มละครใช่ไหมแล้วก็เหมือนเราทำละครเวทีของพี่ติเราก็เห็นความเป็นไปได้ว่าเราทำกระบวนการแบบไหนให้คนตาบอดสามารถดูได้ใช่ไหมแต่มันก็ตั้งคำถามแบบว่าเอ๊ะถ้าวันหนึ่งอ่ะเราเหมือนละครเรามาปิดตาดูเนาะแล้วคนตาดีก็ต้องปิดตาดูอะไรเงี้ยแต่วันหนึ่งเราสนใจว่าเราเป็นคนตั้งคำถามแหละแล้วเราเป็นคนสงสัยแล้วอยากชาเลนจ์ตัวเองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราแบบว่าถ้าเราต้องเล่นละครเราต้องขยับการเคลื่อนไหวให้คนอื่นดูอ่ะโดยที่ไม่ปิดตาเราจะทำยังไงเราอยากเหมือนเราอยากต้องการพัฒนาตัวเองแล้วไปอีกขั้นหนึ่งเหมือนว่าอยากเป็นนักแสดงอยากเป็นนักเต้นอยากเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเราแค่มาค้นคว้าว่า คุณสมบัติหนึ่งของนักแสดงอ่ะมันมีองค์ประกอบแบบไหนบ้างเราต้องเต้นได้เราต้องvoiceได้เราต้องอันนี้ได้อะไรเงี้ยมันเลยเป็นความสนใจนั้นเราเลยเริ่มไปแบบฝึกในที่ต่างๆหมายถึงว่าไปติดต่อเลยหมายว่าไปติดต่อแบบ
3: ไปเรียนเลยใช่ไหมคะไปเรียนเลย
4: ใช่ใช่ฮะไปติดต่อเรียนเต้นทั้งที่เขาก็ไม่มีประสบการณ์ในการสอนคนตาบอดอะไรอย่างเง
3: ี้
4: ย
3: ใช่เขาจะต้องถามเขาเห็นเขาต้องแบบเฮ้ยเขาจะสอนได้ไหมอ่ะ
4: นั่นแหละคือความยากครับเพราะว่าในประเทศไทยของเราเองอะครับมันยังไม่มีองค์ความรู้ที่เราจะมาสอนคนตาบอดนั่นคือจุดเริ่มต้นที่มันยากมากเราเลยต้องใช้เวลาตรงนั้นเนี่ยนานมากเพราะว่าโอเคหนึ่งเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันมีโรงเรียนสอนเต้นเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันมีโรงเรียนสอนการแสดงแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นนะครับเขาไม่เคยสอนคนตาบอดทั้งนั้นมันต้องคือเราเข้าไปแล้วก็แบบสอนได้ไหมครับ
3: แล้ว
4: แต่ทุกครั้งจะว่าสอนไม่ได้ครับไม่รู้จะสอนยังไงอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็บอกว่าโอเคมันเราที่เราบอกไปตอนต้นนะว่าเราคิดว่าเขาก็ไม่ผิดอะไรที่เขาสอนไม่ได้เพราะเขาไม่อาจจะไม่เคยเจอคนตาบอดมาก่อนหรือเขาอาจจะไม่เคยคิดกระบวนการนี้กับคนตาบอดมาก่
3: อ
4: นเราเลยบอกว่าโอเคลองออกแบบด้วยกันไหมครับอะไรอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าโอเคหนึ่งเราอาจจะยังไม่มีองค์ความรู้มากพอแต่เราเชื่อเสมอว่าขบวนการนี้มันทำได้เราเป็นความเชื่อก่อนในตัวท็อฟฟี่นะท็อฟฟี่มีความเชื่อก่อนว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้โอเคหนึ่งมันอาจจะถูกคิดมาจากการมองเห็นก่อนมันเลยถูกฝึกมาเรื่องการแสดงแบบนี้แต่ว่าเราอาจจะไม่เคยคุ้นเจอคนตาบอดที่จะฝึกขบวนการนี้ให้งั้นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันทำได้แต่แค่หาขบวนการที่เราจะหาตรงกลางด้วยกันว่าสมมติว่าวันนี้ที่เราบอกว่าเราเรียนเต้นคนอาจจะดูกระจกใช่ไห
3: ม
4: เราอาจจะเปลี่ยนมาให้มันดีเทลเยอะขึ้นสมมติว่าเหมือนท็อฟฟี่เรียนเต้นช่วงแรกครับท็อฟฟี่ไม่ได้เรียนไปว่าไปแกะท่าเต้นเลยท็อฟฟี่มาแกะก่อนว่าคนตาบอดมีปัญหาอะไรเช่นถ้าเราไม่เข้าใจว่าคนตาดีอธิบายไม่ถูกต้องหรือเราถึงอธิบายไปเรื่อยก็ไม่เข้าใจเราต้องไปเรียนอนาโตมีของร่างกายก่อน
3: อ
4: ย่างเงี้ยเหมือนว่าให้เราเข้าใจให้คนตาบอดคนนั้นเข้าใจก่อนว่าข้อต่อของร่างกายมันมีอะไรบ้าง
3: อ
4: ันที่หนึ่งนะเพราะว่าเราคนตาบอดเมื่อมองไม่เห็นนะครับเขานึกไม่ออกว่าร่างกายมันมีความเป็นไปได้แบบไหนบ้างถ้าอยู่ดีคุณยัดภาพเขาให้เขาไปเลยให้เขาทำตามให้ตายเขาก็ไม่เข้าใจเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันมีเรื่องของน้ำหนักมันมีเรื่องของอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่แค่บอกว่าคุณจับแล้วคุณเข้าใจนึกออกไหมฮะแต่ว่ามันมีเรื่องที่คุณต้องรู้ว่าความเป็นไปได้เช่นหัวคุณเนี่ยหมุนได้กี่แบบข้อต่อข้อมือของคุณเนี่ยมันหมุนได้กี่พันแบบช้าเร็วเป็นแบบไหนเห็นไหมฮะถ้าเราเข้าใจองค์ประกอบพวกนี้เมื่อไหร่เนี่ยคนตาบอดเมื่อคุณยัดภาพให้เขาเข้าไปเนี่ยมันจะเร็วขึ้นแต่ถ้าอยู่ดีคุณยัดภาพเขาให้ไปเลยเนี่ยยังไงก็ไม่ได้
3: ไม่ได้
4: โอเคมันเต้นตามภาพได้นะแต่ว่าสุดท้ายอ่ะมันจะมีดีเทลลึกๆกว่านั้นถ้าเรามองเห็นเราจะเห็นดีเทลว่าอุ้ยนักเต้นเขาจะมีแบบจังหวะเขาจะมีการทิ้งน้ำหนักเขาจะมีนู่นนั่นนู่นนี่อยู่ดีเทลมันเยอะมากแต่ถ้าคนตาบอดไม่เข้าใจองค์ประกอบพวกนี้เลยเนี่ยมันจะเวิร์กต่อไม่ได้เงี้ยมันก็คือไอเดียแรกที่อย่างที่เราบอกว่าเราสื่อสารกับเขายังไงเราให้เขาเข้าใจแบบนี้เพราะจริงๆอ่ะเขาอาจจะไม่เคยนึกถึงอะไรประมาณนี้ฮะมันก็เลยทำให้เราแบบสนใจเรื่อยๆว่าคือเราไปสนใจเรื่องพวกนี้ไปเรียนเต้นไปเรียนการแสดงไปเรียนอะไรก็ได้ที่เราสนใจนะเราเอาความสนใจเราตั้งก่อนเราไม่รู้หรอกว่าคนอื่นสนใจไหมแต่ว่าเรามองว่าเมื่อเราสนใจแล้ววันหนึ่งอ่ะมันก็จะมีคนตาบอดใดๆสนใจเหมือนเราไปเรียนสเก็ตบอร์ดเราไปเรียน
5: แล้ววันนั้นเขาก็จะเรียนได้ง่ายขึ้นแหละเพราะว่าม
4: ี
5: คนหนึ่งที่ได้ไปร่วมออกแบบด้วยกันแล้วพลอยว่าประเด็นนึงที่สำคัญมากๆเลยแล้วก็อยากจะเน้นย้ำให้คุณผู้ฟังหรือแม้แต่กระทั่งคนตาบอดใครก็ตามใดๆเนี่ยพี่นัทก็คือประโยคนึงที่ท็อฟฟี่พูดขึ้นมาว่ามาลองออกแบบด้วยกันดูก่อนไหม

0: เนาะเพราะพลอยว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันไม่มีใครรู้หรอกว่าเราจะสอนคนตาบอดเรื่องนี้เรื่องนู้นเรื่องนั้นยังไงเพราะว่าวิธีการมองโลกของเรามันไม่เหมือนกันคนนึงมองด้วยภาพอีกคนนึงต้องรับรู้ด้วยอะไรก็ไม่รู้ส่วนอื่นๆประสาทสัมผัสส่วนอื่นๆที่เหลือเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันต้องออกแบบใหม่หมดแต่ว่าขอแค่มีความเชื่อและมีความตั้งใจที่จะออกแบบไปด้วยกันนะพลอยว่าอันเนี้ยกระบวนการใหม่มันเกิด
1: แล้วสุดท้ายอะค่ะที่ท็อฟฟี่ทำเนี่ยกว่าจะผ่านขั้นตอนเนี่ยที่ออกแบบอะไรแบบที่ท็อฟฟี่บอกเนี่ยใช้เวลานานไหมคะเริ่ม
2: โอ
1: ้ตั้งแต่เริ่มยันที่ท็อฟฟี่เล่าว่าแล้วไปเรียนยังไงเริ่มต้นเลยอ่ะเริ่มต้นตั้งแต่เข้าไป
0: ต้องเล่าระหว่างทางแหละว่าจากวันนั้นมาจนวันนี้เนี่ย
1: มัน
0: ผ่านการออกแบบอะไรค้นพบอะไรบ้าง
1: นานไหมที่เราจะเต้นเป็นเอางี้ละกันเพราะเวลาเรานอน
2: เหมือนที่เคยยกตัวอย่างอย่างนึงครับพี่นัทก็คือว่าเหมือนเราเหมือนคนตาบอดถามเหมือนกันไปเจอคำถามพี่ท็อฟฟี่เรียนเต้นนานไหมเราก็บอกว่าอ๋อมันง่ายแค่นี้นะสมมติว่าคนตาดีเนี่ยเรียนเต้น1ชั่วโมงใช่ไหมฮะคนตาบอดเราอาจต้องใช้เวลาเกือบ 3-5 ชั่วโมงมากกว่าคนปกติเพราะว่าอะไรเพราะว่าดีเทลรายละเอียดมันมากกว่าเช่นถ้าคนตาดีบอกว่าคุณมองปุ๊บคุณทำตามได้เลย1ท่าป
1: ุ
2: ๊บวิ2วิ3วิ5วิ10วิก็ทำได้แล้วแต่คนตาบอดเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงได้ท่าหนึ่งของคนตาดีเพราะมันมีดีเทลที่ไม่ใช่แค่ตามองก็ต้องเอามือไปจับเราต้องเข้าใจองค์ประกอบอื่นๆมากขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นรายละเอียดที่เราบอกเขาว่าโอเคมันจะมีรายละเอียดแบบนี้นะที่เราต้องใช้เวลามากกว่าปกติเช่นเดียวกันครับถ้าคนตาดีออกแบบเราก็ต้องเข้าใจปัจจัยพวกนี้ด้วยว่าโอเคคุณอาจจะหาผลลัพธ์ทันทีไม่ได
1: ้
2: มันเพราะคนตาบอดต้องใช้เวลาแล้วต้องใช้ดีเทลในการลงรายละเอียดค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยครับเหมือนที่ท็อฟฟี่กว่าท็อฟฟี่จะทำได้อะเหมือนท็อฟฟี่ด้วยกระบวนการทดลองอะพี่นัท
1: มัน
2: ไม่เคยเกิดขึ้นในไทยเงี้ยมันเลยต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งที่กว่าท็อฟฟี่จะฝึกนู่นนั่นมันมีองค์ประกอบทั้งที่เราบอกว่างานเต้นเองการเคลื่อนไหวเอง
1: แล้วก็ต้องทำซ้ำๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับทำซ้ำๆอีกอะไรเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่ามันถูกต้องอีกไหมอะไรเงี้ยมันก็ต้องหาวิธีการที่แบบฝึกไปเรื่อยๆเหมือนท็อฟฟี่กว่าจะทำได้ครับกว่าจะออกผลก็ประมาณ 5-6 ปีด้วยซ้ำหรือเกือบ10ปีด้วยซ้ำอย่างเงี้ยครับที่แต่อย่างงี้นะมองในมุมท็อฟฟี่คือท็อฟฟี่อ่ะเริ่มต้นในการทำมันอาจจะช
1: ้
2: านิดนึงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนทุกอย่างมันเริ่มสักเซสกับมันแล้วว่าเรารู้ขบวนการแล้วว่าจะสอนคนตาบอดแบบไหนหรือว่ามันมีองค์ประกอบแบบไหนที่จะสนับสนุนคนตาบอดคนหนึ่งเพื่อให้เป็นศิลปินได้ไงครับมันก
1: ็
2: ถ้าหลังจากนี้ถ้ามีคนตาบอดที่ท็อฟฟี่ต้องเทรนหรือตัวท็อฟฟี่เองที่จะพัฒนาต่อไปมันก็จะเร็วขึ้นแล้วเพราะเรารู้ว่าพื้นฐานมันคืออะไรแล้วเงี้ยประมาณนี้ครับ
0: มันผ่านกระบวนการออกแบบมาแล้วว่าวิธีที่เหมาะสมเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนเนาะแต่ทีเนี้ยชวนเล่าเพิ่มนิดนึงว่าอันเนี้ยเราเล่าถึงในไทยแต่ว่าสำหรับตัวท็อฟฟี่เองเนี่ยก็ได้นำแนวคิดได้นำว
1: ิ
0: ธ
1: ี
0: การเต้นอะไรต่างๆของท็อฟฟี่เนี่ยไปถ่ายทอดที่ต่างประเทศด้วยหรือว่าไปเรียนรู้ที่ต่างประเทศด้วยประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยไปที่ไหนมาบ้างเป็นยังไงบ้างมาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม
2: โอ้ของเราใช่ไหมก็ถ้าหลักๆที่เราไปก็คือก็มีช่วงที่ผ่านมาก็คือฟิลิปปินส์สิงคโปร
1: ์
2: หร
1: ือ
2: พวกที่จีนอะไรเงี้ยครับหรือว่าแถบที่เป็นของเอเชียของเรานี่แหละอะไรเงี้ยครับ
1: เขาก้าวหน้ากว่าเราเยอะไหมคะ
0: หรือว่าเขาต้องมาเรียนรู้จากท็อฟฟี่เป็นยังไงบ้าง
2: จริงจริงถ้าในประเทศแถบของเราครับเขาค่อนข้างมีความเข้าใจเรื่องของพิการค่อนข้างสูงด้วยค่อนข้างไปไกลกว่าเราประมาณนึงเลยอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่าไทยเราแย่ไหมก็ไม่ขนาดนั้นในมุมท็อฟฟี่นะหมายถึงว่าในต่างประเทศเองครับเขาจะนึกถึงในเรื่องของในเชิงของuniversal design นะในการออกแบบพื้นที่หรืออะไรต่างๆที่จะซัพพอร์ตศิลปินคนนั้นหรือการออกแบบที่อุปกรณ์หรือนวัตกรรมต่างๆที่จะมาซัพพอร์ตศิลปินเหล่านั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าไทยก็จะมีความต่างจากเขาไปนิดนึงคือความน่าสนใจของไทยเองครับเราจะฝึกเรื่องเกี่ยวกับทักษะค่อนข้างเยอะ
1: อย่
2: างว่าสกิลต่างๆแปลว่ามันจะมีความต่างคือต่างประเทศก็อาจจะไม่ได้มีเรื่องของสกิลหรืออะไรบางอย่างที่เข้ากับเมืองไทยอะไรเงี้ยมันก็คือเหมือนเราไปที่นู่นมันก็เหมือนการเราไปแลกเปลี่ยนกับเขาด้วยว่าม
1: ัน
2: ม
1: ีวิธีการรับรู้แบบนี้ต่างกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ต้องมีอะไรที่ต่างก
2: ัน ใช่วัฒนธรรมต่างกันวิธีคิดหรือการออกแบบก็ต่างกันหมายถึงว่าในไทยเนี่ยอาจจะมีเรื่องของพื้นที่ยังไม่เอื้ออำนวยเราเลยต้องฝึกในเรื่องของ
0: สกิลต้องเยอะหน่อย
2: สกิลมากขึ้นเช่นการฟังให้เยอะขึ้นการเวิร์กกับประสาทสัมผัสให้เยอะขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ในไทยมีมากกว่าต่างประเทศแต่สิ่งที่ในไทยมีไม่เท่าต่างประเทศคือในเรื่องขององค์ประกอบในเรื่องของพื้นที่ที่เราจะให้คนตาบอดม
1: ี
2: พื้นที่ในการฝึกการแสดงแบบไหนหรือลงว่า

0: ครที่เหมาะกับเขาหรือพื้นที่ในตั้งแต่แบบเข้าไปโรงละครหรือพื้นที่ต่างๆที่คนตาบอดสามารถเดินทางไปได้เนี่ยอันนั้นเขาค่อนข้างจะดีกว่าไทยเยอะอะไรเงี้ยครับที่เราไปเจอนะแต่เราก็ได้ไอเดียมาแหละว่าเราจะออกแบบนี้ในไทยได้ยังไงอย่างเงี้ยครับในองค์ประกอบต่างๆอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นการแบบแลกเปลี่ยนหรือเติมเต็มกันมากกว่าในมุมท็อปปี้นะ
1: เลยเรียกว่าวันนี้เราชวนเขาเรียกว่าเป็นศิลปินต้องบอกว่าศิลปินตา

0: างเมื่อกี้เราแชร์บอกว่ามันมีหลายๆอย่างเหมือนกันที่เราอยากจะเอากลับมาปรับใช้ในไทยมันคืออะไรบ้างพอจะยกตัวอย่างได้ไหม
1: เราว่าภาพง่ายๆคือที่นั่นเนี่ยแต่ประเทศนี้ก็จะมีกลุ่มที่เป็นคนพิการเลยที่เขาขับเคลื่อนเป็นกลุ่มการแสดงของเขาเลยนึกออกไหมหมายว่าของในไทยเราก็ยังมีแบบว่าเอ๊ะมันต้องมีคนตาดีช่วยไหมหรืออะไรอย่างงี้ช่วยไหมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาเหมือนเขาระบบของเขาเซตมาเลยว่ากลุ่มการแสดงเขาก็จะเป็นคนพิการล้วนแต่ว่าคนตาดีก็จะมีหน้าที่นี่นี่นั่นนั่นอะไรเงี้ยมันก็มีเหมือนกันหรือว่าพื้นที่โรงละครอะไรเงี้ยที่เขาออกแบบที่เราบอกว่าเมื่อกี้มันไม่ใช่ทุกโรงละครที่คนพิการสามารถใช้ได้นึกออกไหม
2: ค่ะ
1: อะไรเงี้ยมันจะมีองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆดีเทลอะไรเงี้ยสมมติว่าโรงละครหนึ่งถ้าเรามีนักแสดงตาบอดเนี่ยเราคำนึงว่าองค์ประกอบของพื้นที่การแสดงนั้นต้องมีอะไรมาเช่นมีซาวที่เขาสามารถจับทิศทางของพื้นที่ได้หรือพื้นที่เขาเวิร์กเนี่ยพื้นก็ไม่ปกติเช่นอาจจะมีทางเดินหรือเส้นทางเดินที่เขาดีไซน์เพื่อนักแสดงไว
0: ้
1: อะไรอย่างเงี้ยครับที่เขาคำนึงตรงนั้นอะไรเงี้ยหรือแม้แต่เรื่องของการออกแบบการแสดงอะไรเงี้ยเช่นเขาเน้นเรื่องของการให้คนนะครับสามารถมีส่วนร่วมกับนักแสดงได้เพราะประเด็นสำคัญคือคนไม่เคยมีประสบการณ์กับคนพิการแต่ว่าต่างประเทศเขาจะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับว่าให้คนมีความเข้าใจเรื่องคนพิการมากขึ้นเมื่อคุณมีความเข้าใจเนี่ยถึงว่าพูดให้คุณหมายว่าเราไม่เคยมีไหมว่าเราเคยดูรายการทีวีใช่ไหมหรือว่าเราเคยฟังอะไรเงี้ยพูดให้ฟังแทบตายเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเขาก็ลื
0: ม
1: แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณมีประสบการณ์ร่วมกับสิ่งนั้นเมื่อไหร่เนี่ยมันจะคุณจะเข้าใจสิ่งนั้นอะไปจนตายหมายถึงว่ามีประสบการณ์ในการเป็นคนตาบอดมีประสบการณ์ในการเป็นคนหูหนวกหรือเข้าไปใช้ชีวิตแบบนั้นอย่างเงี้ยมันคือสิ่งที่เขาดีไซน์แบบนั้นเพื่อให้คนหมายว่าการแสดงไม่ใช่แค่การแสดงการแสดงคือสิ่งนึงที่เขาจะเอาความพิการนั้นน่ะเข้าไปถ่ายทอดเพื่อให้สังคมหรือให้คนอื่นๆตระหนักเรื่องความพิการมากขึ้นอะไรเงี้ยฮะมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ใช่แบบว่าฉันอยากแสดงนะแค่แสดงอะไรเงี้ย
2: ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะท็อฟฟี่คือณตอนเนี้ยท็อฟฟี่อยู่ในวงการนี้แหละแล้วก็มีความเขาเรียกว่ามีความสามารถที่จะสามารถแนะนำอะไรเงี้ยพอใจหรือยังกับสิ่งที่ทางเมืองไทยได้มีอยู่ณตอนเนี้ยเกี่ยวกับคนพิการ
0: พัฒนามาเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงมาถึง
2: ของคนพิการนะคะ
1: ในมุมท็อฟฟี่ครับเอาจริงๆนะเราว่าด้วยอย่างงี้ด้วยเทคโนโลยีหรือด้วยต่างๆที่คนตาบอดเข้าถึงได้หรืออะไรต่างๆที่มันเปลี่ยนไปเยอะครับท็อฟฟี่มองว่าเดี๋ยวนี้มันก็ดีขึ้นเยอะหมายถึงว่าในแง่นึงว่าคนตาบอดก็มีสิทธิ์ในการเลือกอะไรต่างๆสามารถค้นหาหรือข้อมูลต่างๆได้มากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจะบอกว่ามันดีขึ้นเยอะขนาดนั้นไหมมันก็ยังไม่ขนาดนั้นเพราะว่าการขับเคลื่อนของคนครับหรือคนที่ทำกลุ่มอะไรพวกนี้หรือเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของศิลปะมันค่อนข้างน้อยมากๆแล
2: ้
1: ว
2: ก
1: ็ความให้ความสำคัญเหมือนทางรัฐเองอะไรเงี้ยก็ยังไม่ให้ความสำคัญของเรื่องศิลปะมากพอเหมือนว่าไม่ใช่แค่คนพิการนะหมายถึงว่าในแง่ของคนทั่วไปด้วยอะไรเงี้ยคนพิการเลยยังไม่ได้มีแบบว่าพื้นที่หรือทุนที่จะไปสนับสนุนให้องค์กรของพิการเองหรือตัวคนพิการเองสามารถพัฒนาตัวงานได้เต็มที่เหมือนต่างประเทศเนี่ยเขาจะค่อนข้างสนับสนุนนิดมากๆอะไรเงี้ยครับมีทุนตัวนี้อย่างเงี้ยพอฟิล์มบอกว่ามันต้องค่อนข้างหลายฝ่ายนะหมายว่า
0: ช่วยกัน
1: โอเคเราอยากพัฒนาอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันก็ต้องมีหลายฝ่ายที่ช่วยสนับสนุนเราด้วยอย่างเงี้ยคร
2: ับ
1: อ
2: ยากฝากอะไรค่ะ
0: อยากให้เล่าสั้นๆเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่ท็อฟฟี่กำลังทำอยู่เนาะ Inclusive Creation Lab ฝากถึงคุณผู้ฟังสักนิดนึงค่ะว่าตอนเนี้ยวงการเกี่ยวกับศิลปะการแสดงของคนตาบอดพัฒนามาเป็น inclusive เนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: ก็ inclusive creation lab ครับมันเป็นโครงการที่เราเหมือนเป็นประสบการณ์ท็อฟฟี่หรือกับเพื่อนๆเนี่ยที่เราเจอเรื่องของคนตาบอดหรือคนพิการอื่นๆแล้วเราก็พยายามที่จะทำโครงการเนี่ยเพื่อออกแบบขบวนการต่างๆการแสดงในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ทั้งคนตาดีคนทั่วไปหรือแม้แต่คนตาบอดสามารถใช้ขบวนการตัวนี้ฝึกร่วมกันได้ซึ่งมันเป็นโครงการที่เราเพิ่งจัดไปประมาณ1เดือนอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีทั้งศิลปินทั่วไปเองหรือคนตาบอดเข้ามาฝึกในกระบวนการแบบนี้กับเราแล้วก็เพิ่งมีโชว์เคสที่เพิ่งเกิดขึ้นไปด้วยอะไรเงี้ยที่ออกแบบมาจากกระบวนการ inclusive ต่างๆแล้วก็เกิดการแสดงหลายๆชิ้นเพื่อเห็นความเป็นไปได้ว่าไอ้การแสดงเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นอะไรได้บ้างแล้วก็เนี่ยเพิ่งจัดแสดงไปล่าสุดเนี่ยฮะ
0: ค่ะถ้าคนทั่วไปอยากจะดูทำยังไงคะตอนนี
1: ้ก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวมันก็จะมีเฟสต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับของโครงการเราเพราะจริงๆมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นมากกว่าเพื่อเราทดลองกับว่าไอ้กระบวนการแบบนี้มันใช้ในไทยได้จริงใช่ไห
0: ม
1: แล้วมีคนสนใจจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ที่มันเกิดขึ้นล่าสุดครับโอ้คนตอบรับดีมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราตอบรับดีมากๆแล้วคนสนใจมากๆอะไรเงี้ยเราเลยคิดว่าโครงการนี้เดี๋ยวจะเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปสอนที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกับเด็กๆด้วยอะไรเงี้ย

0: เย
1: ค
0: ี่
1: ร
0: ย
1: ั
0: ม
1: บแล้
0: เ
1: ว
0: ล
1: ก็
0: ย
1: แล้วก็ศิลปินของเราก็ที่เราเทรนเนี่ยก็จะไปสอนเด็กๆที่โรงเรียนสองพันตาบอดด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวเฟสหน้าให้มันก็ตามข่าวได้จากเพจ by experience ก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะมีเปิดโครงการเรื่อยๆเพื่อแบบเผื่อใครสนใจอะไรเงี้ยฮะก็สามารถมาสมัครได้เหมือน
0: ไ
1: ก
0: ด
1: ัน
0: ้
1: ครับ
0: ค่ะก็ฝากติดตามกันต่อไปนะคะแต่ว่าคอยขออีกนิดหนึ่งสั้นๆทอฟฟี่มีอะไรที่เราอยากจะฝากถึงเพื่อนๆตาบอดกลุ่มใหม่ๆหรือกลุ่มอื่นๆที่อาจจะยังไม่ได้กล้าลุกขึ้นมาทดลองอะไรใหม่ๆแบบทอฟฟี่เนี่ยเราอยากจะบอกอะไรกับพวกเขา
1: เราว่านะเหมือนเราในชีวิตเราใช้อยู่ประมาณ3ข้อในการดำเนินชีวิตแล้วมันใช้ได้ดีมาตลอดที่เราเชื่อก่อนเราไม่รู้หรอกว่าความสนใจของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะพอก็คือเชื่อก่อนว่าสิ่งที่เราอยากทำแบบเชื่อก่อนว่าเราทำได้แต่ข้อที่2เนี่ยอย่าเพิ่งไปเชื่อกับสิ่งที่คนบอกว่าเราทำไม่ได้ให้เราเข้าไปทดลองมันก่อนเข้าไปทำอะไรก็ได้อะทดลองกับมันพยายามกับมันอะไรเงี้ยได้ไม่ได้เราจะไม่ติดค้างกับมันเลยแล้วข้อที่3เนี่ยเราเชื่อเสมอว่าก็คือฝึกมันซ้ำๆอยู่เรื่อยๆการฝึกซ้ำๆหรือการทดลองมันซ้ำๆเนี่ยมันจะเกิดผลลัพธ์บางอย่างกับคุณเองสมมุติวันนี้เนี่ยคุณบอกว่าคุณพูดไม่เก่งอ่ะแต่ถ้าวันนี้คุณแค่ลองแบบฟังฝึกพูดเรื่อยๆวันนึงหรือว่าคุณคิดว่าคุณพูดไม่รู้เรื่องอ่ะคุณลองฝึกอ่านซ้ำๆฝึกซ้ำๆผมเชื่อว่าคุณอาจจะไม่ได้เก่งในทันทีทันใดแต่คุณจะเห็นพัฒนาของคุณทีละนิดทีละน้อยเช่นเดียวกันอะไรต่างๆที่คุณเชื่อว่าคุณทำไม่ได้ผมเชื่อว่าถ้าคุณค่อยๆฝึกมันหรือคุณพยายามกับมันเนี่ยไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้เงี้ยมันคือสิ่งที่เราใช้ดำเนินชีวิตมาตลอดอะไรเงี้ย
0: เยี่ยมมากเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยสำหรับแง่คิดดีๆเพราะว่าอันนี้ไม่ได้แค่ปรับใช้กับคนตาบอดนะใช้ได้กับทุกคนเลยเนาะพี่นันเน
2: า
0: ะ
2: ใช่แล้วก็สำหรับวันนี้นะคะแฟนๆรายการของเราก็คงจะได้ไอเดียแล้วก็หลายๆท่านที่ตามองไม่เห็นก็อาจจะได้ไอเดียอีกทางหนึ่งว่าเออจริงๆฉันก็เป็นคนที่ชอบร้องรำทำเพลงนะเราก็ต้องมีความมั่นใจแบบที่พี่ท็อฟฟี่เขาพูดนะคะหรือว่าน้องท็อฟฟี่เขาพูดนะคะวันนี้ขอพระคุณค่ะคุณโสพลทับกลองนะคะหรือว่าคุณท็อฟฟี่นะคะศิลปินตาบอดที่ทำงานด้านศิลปะการแสดงนะคะการเต้นร่วมสมัยแล้วก็การส่งเสริมการเข้าถึงศิลปะและก็สื่อสำหรับคนพิการนะคะแล้วก็ยังเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งคณะละครบรายเธียเตอร์ไทยแลนด์ด้วยค่ะวันนี้เราเวลาหมดแล้วนะคะก็คราวหน้าถ้ามีหัวข้อดีๆนะคะน่าสนใจก็อาจจะได้เชิญน้องท็อฟฟี่นะคะกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งค่ะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: มีความพิการไม่ใช่กำแพงที่จะมาปิดกั้นชีวิตและความกล้าคือปีกที่จะทำให้เราโบยบินได้ไกลกว่าที่คิดเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการอย่างเข้าใจและมากกว่าที่เคยกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางพื้นที่เล็กๆที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกคนดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและณัชนันท์พฤกษ์ไพบูลย์คุยกับผีเสื้อปีกบางยิ่งฟังยิ่งเห็นพลังของชีวิต
4: คำพ่อสอนความจริงใจต่อผู้อื่นเป็นคุณธรรมสำคัญมากสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จและความเจริญเพราะช่วยให้สามารถขจัดปัดเป่าปัญหาได้มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอันเกิดจากความกินแหนงแคลงใจและเอารัดเอาเปรียบกันนอกจากนั้นยังทำให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจและความร่วมมือสนับสนุนจากทุกคนทุกฝ่ายที่ถือมั่นในเหตุผลและความดีผู้มีความจริงใจจะทำการสิ่งใดก็มักสำเร็จได้โดยราบรื่นพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2535

0: นี่คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
1: เอ๊วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
2: ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
1: เที่ยงนี้กินอะไรดีอ่ะจะเดินมาหยิบอะไรนะ
0: ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดี

0: มาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะ
1: 1ชั่วโมงที่จะพาคุณไปสัมผัสกับอรรถรสของดนตรีไทย1ชั่วโมงที่จะทำให้คุณรักดนตรีไทยมากขึ้นโมงเช้าทุกวันอาทิตย์ติดตามฟังรายการจุฬาวาทิตย์ทางวิทยุจุฬา
2: เรียนรู้เส้นทางแห่งความสำเร็จทั้งการงานและอาชีพวิถีแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตเก่าในรายการคุยกับเด็กจุฬาดำเนินรายการโดยคุณแก้วใจนาคสกุล
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคุยกับเด็กจุฬาพบกับแก้วใจนักสกุลทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งนะคะเรามาคุยกับพี่น้องจุฬาที่เรียนจบกันไปแล้วทำงานบ้างทำอะไรบ้างอยู่ที่ไหนอย่างไรตรงสาขาหรือไม่ตรงสาขาวันนี้เป็นคนที่น่าแนะนำมากที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเป็นน้องจุฬานะคะเด็กรุ่นใหม่แต่เรียนตรีโทเอกและยังทำโพสต์ด็อกอยู่ที่จุฬาด้วยก็มาคุยกันนะคะกับน้องปานปณิชาพรประสิทธิ์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: เราแนะนำกันมาขนาดนี้แล้วไหนแคปให้ผู้ฟังฟังอีกทีนะคะตรีที่ไหนโทเอกที่ไหนแล้วก็ทำโพสต์ด็อกโพสต์ด็อกคืออะไรก่อนนะคะ
4: งั้นไล่จากปตรีเลยนะคะปตรีค่ะปั่นเข้ารหัส51ค่ะที่อยู่ที่คารุดนตรีค่ะคารุจุฬาเนี่ยแหละค่ะค่ะแล้วจากนั้นก็มาเรียนโทต่อเลยเมื่อจบตรีแล้วค่ะแต่ว่ากระโดดข้ามไปอยู่คณะจิตวิทยาค่ะก็เป็นจิตวิทยาการปรึกษาค่ะพี่แก้วใจแล้วก็จากนั้นก็เว้นช่วงแป๊บหนึ่งค่ะแล้วก็กลับมาใหม่ที่คณะจิตวิทยาแต่ว่าครั้งนี้เป็นจิตวิทยาการวิจัยเป็นเชิงประยุกต์ค่ะค่ะแล้วเมื่อจบแล้วก็ยังไม่ยอมไปไหนค่ะก็ยังทำโพสต์ด็อกต่อค่ะโพสต์ด็อกก็คือเหมือนคล้ายๆว่าเราเป็นนักวิจัยอย่างเงี้ยค่ะหลังปริญญาเอกโดยที่มหาลัยค่ะจะมีทุนให้1ปีค่ะแล้วก็ทำภารกิจให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะก็คือเป็นการวิจัยเรื่องที่เราสนใจแล้วก็อยู่ในฟิลที่เราจบมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็1ปีเป็นสัญญาค่ะ
3: ค่ะคือโพสต์ด็อกนะคะการทำงานวิจัยเป็นหลักนะคะหลังจากได้รับปริญญาเอกแล้วก็คือเราเป็นด็อกเตอร์เป็นนะคะเป็นปริญญาเอกแล้วทำงานสายวิชาการได้แล้วแต่ว่างานวิจัยนะคะที่มาทำโพสต์ด็อกจริงๆแปลว่ามีทุนมีผู้ให้ทุน1และมีทุนนะคะเนื่องจาก2เรามีหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจเนาะถูกไหมเนาะ
4: ค่ะใช่ค่ะ
3: ทีนี้แปลว่าระหว่างนี้ก็คือป่านทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยควบคู่กันไป
4: ใช่
3: ไหมคะ
4: ค่ะ
3: ค่ะอ่ะเล่าให้ฟังสิคะว่างานนะมันยังไงมาถึงโยงมาเข้าเอาตั้งแต่จบครุทำไมไปเรียนจิตวิทยานะคะมองเห็นอะไรหรือว่ามีอะไรดึงเราไปทางนั้นคะ
4: ตอนที่เราเรียนครุค่ะเราต้องทำงานกับเด็กๆเนาะค่ะทีเนี้ยก็จะสังเกตได้ว่าเหมือนเด็กๆอ่ะก็จะชอบมาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปันเองก็ชอบคุยกับคนอยู่แล้วหมายถึงว่าคุยกับเด็กๆคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าคุยกับใครก็ตามเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็รู้สึกว่าจิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่มันจะเชื่อมโยงเราอะค่ะกับคนได้จริงๆอะค่ะก็เลยมีความสนใจลองไปสอบดูค่ะจิตวิทยาการปรึกษาก็เป็นเหมือนอาจจะเป็นอีกช่องทางนึงคือจริงๆปันอะเป็นเด็กชอบจะบอกว่าชอบเรียนหนังสือค่ะชอบฟังชอบแบบว่าแต่ว่าไม่ได้เป็นเด็กเด็กดีขนาดนั้นแต่ว่าแค่แบบว่าเหมือนรู้สึกว่าตัวเองชอบฟังชอบอยู่ในห้องเรียนว่างั้นค่ะบรรยากาศในห้องเรียนนะคะรู้สึกว่าชอบฟังคุณครูพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยงั้นขอเรียนอะไรที่อยากรู้อีกสักอย่างนึงแล้วกันที่อาจจะแต่ตอนนั้นก็ไม่ทราบนะคะว่ามันจะใช้ได้จริงหรือว่าไม่ได้จริงแต่เชื่อว่าศาสตร์ในจิตวิทยาค่ะเป็นสิ่งที่มันเชื่อมเรากับคนนะคะมันทำให้เราเข้าใจคนมากขึ้นทำให้เราเข้าใจตัวเราเองมากขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้เราเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นเข้าใจคนอื่นมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลือกเป็นจิตวิทยาค่ะ
3: คือเราเรียนครุดนตรีแปลว่าเราอ่ะเป็นนักดนตรีมาอยู่แล้วแล้วเราก็เรียนเพื่อจะไปสอนเด็กๆใช่ไหมคะแบบตั้งใจเป็นครุมีแย่ไหมคะครุดนตรีเ

0: หรือดนตรีผู้ใหญ่หรือไม่ได้แยก
1: ไม่มีค่ะไม่มีค่ะก็จะเป็นรวมๆค่ะ
0: ก็คือเรามีทักษะทางดนตรีกับเรามีการเรียนเพื่อที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดใช่ไหมคะเป็นผู้สอนเป็นผู้ให้ความรู้นั่นก็คือความสามารถหรือทักษะในด้านครุดนตรีแล้วเราสนใจในด้านจิตวิทยาซึ่งจริงๆอ่ะพี่ก็เคยคุยกับนักดนตรีหลายคนเนาะทุกคนก็เข้าใจมีความสนใจว่าอยากจะต่อยอดจากความเป็นนักดนตรีของตัวเองเนี่ยเพื่อจะทำเป็นงานดนตรีบำบัดบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคะซึ่งก็คือมันก็เลยเป็นอะไรที่เราค่อนข้างจะชินอยู่แล้วแหละว่าดนตรีนั้นน่ะมันบำบัดจิตใจได้แต่ว่ามันอาจจะแบบยังไงเหรอมันความจริงมันจริงหรือว่าแค่เราพูดกันเพื่อความเพลิดเพลินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เนี่ยปานก็จะเป็นคนแรกเลยที่เรียนจริงเรียนจังและเรียนจนทำวิจัยน่ะพอเราเรียนแล้วถูกใจเลยไหมคือมีความรู้สึกว่านี่ทางค้นทางของค้นพบทางของเราไหม
1: อาจจะเคาน์เซลลิ่งอะค่ะการปรึกษาค่ะเราจะต้องไปลงหน้างานจริงแล้วค่ะไปฝึกงานเนี่ยแหละค่ะก็คือได้รับเคสอะไรจริงๆเป็นแบบเหมือนนักจิตวิทยาฝึกหัดอะค่ะทีนี้ก็แต่ตอนนั้นก็รู้สึกว่าตอนเรียนอะค่ะก็คือรับความรู้ที่คุณครูให้มาอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่อาจจะไม่ได้รู้สึกถึงขนาดว่าสิ่งนี้มันใช่เลยอย่างเงี้ยค่ะแต่รู้สึกว่ามันมีอะไรให้เราค้นหาอยู่เรื่อยๆแล้วก็เป็นอะไรที่มันใกล้ตัวมากๆบางอย่างเราอยากจะรู้เรื่องชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอได้มีประสบการณ์กับการเรียนแล้วก็การทํางานด้านจิตวิทยาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันได้ใช้จริงๆแต่ว่าถ้าถามว่ามันคลิกขนาดนั้นแบบว่าใช่เลยไหมอาจจะยังอาจจะแบบปั่นชอบในเรื่องของการค้นหาอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะศึกษาอะไรใหม่
0: ค่ะ
1: ๆถ้าในแบบเป็นการให้คำปรึกษาเลยอาจจะแบบตอนนั้นก็อาจจะยังงงๆอยู่นิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะ
0: เราก็มาเรียนต่อแล้วเราก็งานมีงานสอนดนตรีถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ทำยังไงคะเป็นเปิดเป็นโรงเรียนไหมหรือว่าไปทำที่สถาบันไหน
1: ช่วงนั้นปั่นทำที่สถาบันค่ะเพราะว่ามันจะมีช่วงปั่นเรียนป.โทมันจะมีช่วงที่เขาเรียกว่าเปิดปิดแบบอาเซียนนะคะที่แบบเหมือนปิดให้ตรงกับประเทศอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ปรับเว
1: แล้ว
0: ล
1: ก็
0: า
1: จะปิ
0: เป
1: ด
0: ิ
1: เท
0: ด
1: อ
0: เ
1: ม
0: ทอม
1: ยาวๆใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรทำเลยช่วงนั้นก็เลย
0: เป็นเทอม
1: ไหน
0: เทอมหนึ่งเลยใช่ไหมคะที่ยาคือเทอมตอนนั้นจะเป็นอันปีเดียวใช่ไหมที่จะเป็นยาวแปลกๆอยู่
1: ปีเดียวค่ะใช่ค่ะ
0: อ๋อโอเคค่ะ
1: น่าจะสัก6 เดือนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มไปเป็นครูสอนดนตรีค่ะแล้วก็เริ่มแบบจริงจังมาเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนั้นค่ะ
0: ก็สอนดนตรีคือสอนเปียโนนะคะแล้วและแนวถนัดเราสอนเด็กถูกไหมหรือว่าเพียงเพราะว่าสถาบันนี้มีลูกศิษย์เป็นเด็กเยอะ
1: จริงๆเด็กๆ ก็จะมาเรียนเยอะค่ะถ้าสัดส่วนแล้วก็จะเป็นเด็กเยอะกว่าผู้ใหญ่แต่ก็มีผู้ใหญ่ค่ะทุกวันนี้ก็ยังสอนแบบเป็นผู้ใหญ่อยู่ก็มีเหมือนกันค่ะพี่แก้วใจ
0: ค่ะสอนตอนนี้ก็ถ้าสอนพร้อมกับ full time ปริญญาเอกแล้วก็น่าจะแบบเป็นส่วนตัวไหมสอนส่วนตัวหรือยังสอนเป็น
1: ใช่ค่ะสอนส่วนตัวค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เป็น private class อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไปเรียนที่บ้านคุณครูอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณครูมาสอน
1: ใช่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ไปสอนค่ะ
0: อ๋อไปสอนที่บ้านเด็กๆก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: สูงวัยก็ได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดพี่มีเปียโนอยู่นะคะมาสอนที่บ้านอะไรก็ได้เนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะเพราะว่าเนื่องจากเขามีสกิลการสอนอยู่แล้วแล้วเขาก็มีจิตวิทยาน่าจะสอนผู้ใหญ่ได้เพราะว่าเราอะกลัวพี่เองเนี่ยเคยเล่นดนตรีมาเรียนดนตรีมาเปียโนนี่เราก็ได้อยู่นะแต่ว่าพอทำงานไปเป็นสิบปีอะค่ะเราก็ไม่ได้จับอีกเลยแล้วพอมาถึงจุดที่เราอยากจะจับมาอีกคราวนี้เรามีเกิดความกลัวเนาะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เพราะว่าเราขาดความสามารถนะเพราะเราเคยอ่านอาการโน้ตเล่นได้ไซด์รีดดิ้งนี่ได้อยู่แต่ทำไมมันมีอุปสรรคอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ให้ครูป่านช่วยคิดได้ใช่ไหมคะว่าสูงวัยอาจจะมีโจทย์ประเภทนี้อยู่ไหมอะ
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วพอเหมือนเราไม่ได้จับอะไรนานๆเช่นอย่างสมมุติว่าถ้าเราขับรถอยู่ทุกวันแล้วอยู่ดีๆเราห่างหายจากการขับรถไปประมาณครึ่งปีหรือว่า1 ปีอย่างเงี้ยค่ะความมั่นใจเนาะมันเกี่ยวกับความมั่นใจมากกว่าจริงๆทักษะเรายังมีอยู่ละค่ะพวกกล้ามเนื้อที่เรายังจำได้อยู่หรือว่าการอ่านโน้ตที่พี่แก้วใจบอกนะคะก็ยังมันยังพอจำได้ค่ะเหมือนแต่เราอาจจะต้องใช้ความ มั่นใจขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็อาจจะลองถอยมาหน่อยนึงว่าแบบมันอาจจะไม่ได้ทันปรับทันทีนะคะเหมือนเราอาจจะต้องมาทบทวนใหม่เนื่องจากมันเป็นทักษะอย่างหนึ่งเนาะค่ะก็ถ้าทําซ้ําๆบ่อยๆมันก็จะค่อยๆกลับมาค่ะแล้วก็ความมั่นใจเราก็จะกลับมาด้วยเนาะเมื่อเราทําได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะ
0: พอมีกำลังใจขึ้นมาเลย เพราะว่าอันนี้ก็เป็นคำแนะนำนะคะสำหรับผู้ที่เข้าช่วงสูงวัยก็คือว่าให้ไปเรียนรู้สกิลใหม่ๆนะคะหรือรื้อฟื้นสกิลเก่าๆก็ได้เพื่อให้สมองเราส่วนที่ไม่ค่อยได้ใช้ในช่วงที่ชีวิต active working life 40ปีเนี้ยเราอาจจะไม่ได้ใช้สมองส่วนนั้นก็ให้ไปกระตุ้นสมองส่วนอื่นๆขึ้นมาอันนี้แถมให้เนาะพี่ก็เป็นโจทย์ที่พี่และเพื่อนๆในรุ่นกำลังต้องการศึกษาหาความรู้นะคะสกิลใหม่ๆอยู่แล้วดนตรีเนี่ยมักจะเป็นอะไรที่หลายคนน่ะคือประมาณว่าคาใจไว้ไหมเข้าใจอารมณ์ไหมว่าเอ้ยแบบอยากอ่ะหรือชอบดนตรีอ่ะแต่ไม่ได้มีโอกาสเล่นดนตรีเนาะคราวนี้ก็นะเราก็จะได้มีความมั่นใจนี่เคสที่เจอสมมุติว่าเจอสอนเด็กสอนไปตัวนี้หรือเปล่าคะที่มันดึงให้เราแบบเหมือนกับเกิดความอยากทำเรียนปริญญาเอกซึ่งมันจะเน้นงานวิจัยเยอะอย่างเงี้ยค่ะมันหรือว่ามันแรงบันดาลใจมายังไงคะ
1: จริงๆแล้วถ้าอย่างที่พี่แก้วใจพูดอะค่ะถ้าสมมติว่าพูดถึงจิตวิทยาที่อยากเรียนก็เพราะว่าพอเราสอน private สอนส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะคนที่จะสนิทกับนักเรียนของเรามากที่สุดก็คือตัวป่านเองเงี้ยค่ะหมายถึงสนิทในแง่ที่ว่าเราเห็นอากัปกิริยาของเขาเนาะค่ะหรือว่าบางทีเด็กๆเขามาด้วยความทุกข์ใจบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นนะคะเขาก็จะเปิดกับเราอย่างเงี้ยค่ะเหมือนบางทีเขาคุยเรื่องนี้กับพ่อแม่ไม่ได้แต่ว่าเขาอยู่กับครูทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาเห็นเขาโตขึ้นเห็นเขาแบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นบางทีเราก็ทักอะไรเขาแล้วบางทีสมมติว่าเขารู้สึกว่าที่เนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับเขาเขาก็จะเริ่มคุยกับเราอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันก็มันก็ใช้จิตวิทยาเหมือนกันเนาะจริงๆแล้วจิตวิทยาอยู่ในห้องเรียนดนตรีด้วยอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แค่จิตวิทยาการสอนเท่านั้นนะคะแต่ว่าเรายังต้องเข้าใจในคือสอนมันก็ส่วนจริงๆแล้วมันเป็นส่วนหลักนะคะที่เราอยากให้เขามีทักษะที่ดีแต่ว่าการที่เราได้เห็นเขาเติบโตในแง่ของตัวตนของเขาหรือว่าการที่ได้เห็นเขาเติบโตในแง่ของวิถีชีวิตของเขาอะค่ะไม่ใช่แค่ทักษะการเรียนดนตรีอะค่ะซึ่งเราจะเป็นคนเห็นจริงๆถ้าเราได้นั่งอยู่กับเขาทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะก็หมายก็คิดว่าสิ่งนี้จิตวิทยามันสอดคล้องกันมากๆที่เราจะไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอถึงอ๋อแล้วก็จริงๆแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยของป่านในตอนป.เอกด้วยค่ะคือป่านสนใจเรื่องการที่ดนตรีทำให้คนเรามาคอนเนคกันอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็เหมือนนั่งในห้องเรียนนะคะเราไม่ได้แค่ทำให้เขาเกิดทักษะเท่านั้นนะคะแต่ว่าบางทีแล้วเรา explore เขาจากการที่เขาทำอะไรบางอย่างในดนตรีของ
0: ร
1: เข
0: ส
1: าน
0: ิยมดนตรีอะไรแบบนี้ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แนวโน้มที่เขาจะชอบดนตรีแนวไหนหรืออะไรอย่างงี้ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะชอบการที่ดนตรีมันเชื่อมเราเข้าด้วยกันบางทีแล้วต่อให้เด็กๆแบบเล่นผิดหรือว่าไม่กล้ากดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเขารู้ว่าเราแบบมีพื้นที่ให้เขาผิดได้มีพื้นที่ให้เขาแบบวางใจได้ว่าครูจะไม่แบบว่าอยู่ดีๆว่าดุออกไป
0: หงุดหงิด
1: หรือว่า
0: ครูหงุด
1: เข
0: หง
1: า
0: ิด
1: ผิด
0: ลูกศิษย์เล่นไม่ได้สักที
1: ใช่ค่ะหรือว่าเขาผิดแล้วเราแบบมันเป็นความผิดที่ตลกอะค่ะบางทีบางครั้งอะค่ะเขาก็รู้ว่าเขาผิดเราก็รู้ว่าเขาผิดแต่ว่าบางทีมันก็เป็นจังหวะที่ตลกอะไรเงี้ยค่ะมันก็กลายเป็นว่าป่านคิดว่าสิ่งเหล่านั้นนะคะมันทําให้ป่านกับนักเรียนที่เราเจอกันทุกสัปดาห์มันค่อนข้างจะมีแบบความสัมพันธ์ที่ดีค่ะก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยความสัมพันธ์ที่เป็น music engagement นะคะความที่เรามีความสัมพันธ์กับดนตรีที่ดีทําให้ส่งผลให้เราอ่ะมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ดีด้วยอะค่ะก็เลยเป็นที่มาของหัวข้อในตอนที่รับบัณฑิตป.เอกที่เน้นในเรื่องของการวิจัยค่ะ
0: ค่ะชื่อหัวข้ออะไรอีกทีนะคะ
1: ของป่านทำเรื่อง music engagement ค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ว่าความสัมพันธ์ในดนตรีค่ะที่เราเกิดความสัมพันธ์กับดนตรีนะคะมันส่งผลต่อความสุขยังไงบ้างเป็นความ ส
0: ุ
1: ขเชิงอ
0: ร
1: รถวิสัยก็คือเป็นความสุขอย่างเงี้ย
0: คือหัวข้อจิตวิทยาแหละเนาะใช่ไหมคะโดยเครื่องมือของความเปลี่ยนแปลงหรือว่าเรียกว่าอะไรนะผลทางจิตใจนั้นมันมาจากดนตรีเนาะ เออ
1: ใช่
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: ่ะแต่
0: เอ
1: ว่า
0: อ
1: ตอนนั้นปั่นเน้นไปที่ผู้สูงอายุค่ะ
0: อ๋อเหรอคะแหม
1: ใช่
0: ก็
1: ค
0: เข
1: ่
0: ้
1: ะ
0: าทางมาก
1: ม
0: เ
1: ั
0: ล
1: น
0: ย

0: ็จริงๆน่าสนใจนะเพราะว่าคือเรียนครุนะคะก็ต้องเรียนจิตวิทยาระดับหนึ่งถูกไหมคะคือหมายความว่าเราจะต้องเป็นผู้สื่อสารนะคะครูผู้สอนเนี่ยคือมันไม่ใช่มาสอนเอาตัวเนื้อหาแล้วมาเรียกว่าอะไรใส่เข้าไปให้เด็กคือมันต้องมีการจูงใจมันมีหลายๆอย่างซึ่งเป็นเรื่องของจิตวิทยาอยู่แล้วสำหรับคนทุกคนที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เนี่ยแต่ว่าพอเรามาทำจริงปฏิบัติจริงแล้วอารมณ์ของว่าสิ่งที่เราประทับใจไม่ใช่ตอนที่แค่เหมือนสอนหรือว่าถ่ายทอดความรู้ไปแต่มันอยู่ที่ว่าผลที่เกิดกับจิตใจเขากลายมาเป็นตัวเหมือนกับนำเราไปในทางนี้ไหม
1: ใช่ค่ะพี่แก้วใจสรุปได้ถูกต้องค
0: ่
1: ะ
0: แหมคือพี่ฟังแล้วพี่ก็ชอบมากเลยไงพอจริงๆนะคะคณบดีจิตวิทยาส่งมานะคะเพราะว่าเป็นศิษย์เก่าที่คณะภาคภูมิใจอยู่นอกจากว่าจะมีผลงานทำงานกับเด็กๆนะคะแล้วยังจะมีผลงานวิจัยกับคณะซึ่งเป็นแบบปริญญาเอกและโพสต์ด็อกอันนี้พอทำงานวิจัยเสร็จเราได้ใช้อะไรกับผลงานวิจัยปริญญาเอกก่อนไหมคะก่อนที่จะมาถึงงานวิจัยหลังปริญญาเอก
1: จริงๆแล้วยังไม่ได้มีช่วงแก็ปให้เราได้ไปทำอะไรมากนะคะพี่แก้วใจเพราะว่าป่านอ่ะเรียนต่อเลยป่านทำโพสต์ด็อกต่อเลยค่ะแต่ว่าจริงๆก็ได้เห็นโครงสร้างทางจิตวิทยานะคะที่ก่อร่างสร้างตัวที่ส่งไปถึงความสุขกับที่เกิดขึ้นกับคนที่มีความผูกพันกับดนตรีอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เห็นภาพแล้วจริงๆเราก็ปันก็รู้สึกว่าปันใช้มันทุกวันนะแบบว่าปันเห็นมันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะว่ามันเกิดขึ้นมันมีมวลบางอย่างเกิดขึ้นในห้องดนตรีในห้องเรียนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าตัวปันเองก็ได้ทำความเข้าใจในสิ่งนั้นมากขึ้นแล้วก็มอง
0: ที่เขาเร
1: ีย
0: กก้อนความสุขไหมคะเป็นก้อนความสุขอะไรอย่างนี้ป่ะนะมวลที่ว่าเนี่ยประมาณ
1: อาจจะเป็นก้อนความสุขใช่ค่ะหรือว่าเป็นอะไรบางอย่างที่มันเหมือนแบบเป็นเคมีนะคะที่มันแบบอาจจะมีกระแสออกมาให้ได้เห็นบางมีออร่าออกมาให้ได้เห็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆเราก็พอเก็บข้อมูลไปก็คือตอนนั้นปันเก็บข้อมูลเป็นการสัมภาษณ์ด้วยค่ะก็ทำให้เห็นถึงประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูลอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมองเห็นภาพที่หลากหลายมากขึ้นจากการแค่ตอนแรกมันอาจจะเป็นครูสอนดนตรีที่อาจจะแบบมีวิชั่นประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอได้สัมภาษณ์ก็อาจจะกว้างขึ้นแล้วก็มองเห็นว่าความสุขมันเกิดจากอะไรได้บ้างมันอาจจะเป็นความผูกพันกับดนตรีไหมหรือว่าเป็นทักษะของดนตรีไหมหรือว่าบางทีแล้วมันอาจจะไม่จําเป็นต้องได้ทักษะก็ได้อย่างที่พี่แก้วใจบอกว่าพอเริ่มอายุเยอะขึ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็อยากจะกลับมาเล่นดนตรีอยากจะพัฒนาทักษะหรือว่าเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งบัณฑ์มองว่าอาจจะไม่ได้จําเป็นจะต้องกลับไปหัดแล้วเก่งก็ได้แต่ว่าแค่หัดแล้วเรามีความสุขอะค่ะเราทําบางอย่างได้เรามีเป้าหมายบางอย่างแล้วเราทำมันสําเร็จอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็นความสุขแล้วก็เป็นความหมายความภูมิใจของเราแล้วก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องโอ้โหกลับไปเล่นเก่งเหมือนตอนที่เราแบบเคยเรียนหนัก
0: ไม่ใช่ตอน
1: แล้วก็
0: กำล
1: ไ
0: ั
1: ด
0: งจ
1: ้
0: ะสอบเอาเกรด
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: โอ้แล้วก็ที่การวิจัยนะคะอย่างปานบอกสัมภาษณ์ใช่ไหมคะเราก็มีลูกศิษย์อยู่มีอะไรต่างๆก็คือเรามีกลุ่มเป้าหมายที่เราสามารถจะไปศึกษาวิจัยกับเขาได้ทีนี้ระหว่างปริญญาเอกกับโพสต์ด็อกความแตกต่างมันคืออะไรคะสมมติว่าเราพูดว่าเราเรียนปริญญาเอกนี่โอ้นึกภาพก็แบบวิจัยใช่ไหมพอโพสต์ด็อกเราฟังดูแล้วโอ้ต้องเป็นนักวิชาการแน่เลยประมาณอาจารย์แบบอาวุโสอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทีนี้เนื่องจากปั่นไม่ใช่เลยนะคะรุ่น51นี่อายุยังไม่มากอยู่เนี่ยเดี๋ยวลองคุยหรืออธิบายความแตกต่างให้พี่ฟังได้ไหมว่าปริญญาเอกนะคะกับหลังปริญญาเอกเนี่ยอะไรคือสิ่งที่แตกต่างกัน
1: แน่นอนว่าปริญญาเอกเนี่ยเรายังเรียนอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าพอหลังปริญญาเอกเนี่ยมันไม่มีการเรียนแล้วค่ะแล้วก็อาจารย์ที่เป็นแอดไวเซอร์เคยเป็นแอดไวเซอร์อย่างเงี้ยค่ะพอมาเป็นโพสต์ด็อกเนี่ยอาจารย์ก็จะกลายเป็นเมนเทอร์ซึ่งคำเรียกก็จะแตกต่างกันละอาจารย์เขาก็จะคอยมาดูแต่ว่าไม่ได้มากมายเท่าเดิมอะค่ะก็คือส่วนใหญ่เราจะต้องเหมือนเรามีอุปกรณ์แล้วเนาะเราเรียนมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะให้เราได้ทําในสิ่งที่เราอยากรู้ด้วยตัวเองที่เราตกลงกันไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลุยไปเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ค่อนข้างอิสระมากขึ้น

0: คือพี่นางเอกนะเราก็มาเรียนรู้จากแอดไวเซอร์ของเราด้วยถูกไหมคะพวกอาจารย์ความรู้นั้นก็เรายังมาเรียนรู้อาจจะเป็นเครื่องมืออาจจะเป็นวิธีการทฤษฎีหรืออะไรต่างๆมุมมองที่อาจารย์จะเป็นผู้เหมือนเปิดให้วางทางให้เราศึกษาวิจัยแต่ขณะเดียวกันพอเป็นโพสต์ด็อกเนี่ยเราเองก็เหมือนอาจารย์เพียงแต่เราไม่ได้สอนเราก็หาผลเขาเรียกนะหัวข้อวิจัยวิธีการต่างๆเราก็คือเป็นผู้นำในการวิจัยนั้นเต็มตัวรับผิดชอบเองอย่างนี้ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ค่อนข้างมีอิสระในการที่เราจะไปทำอะไรตอนไหนคือจริงๆเราก็อาจจะต้องมีแบบการควบคุมตัวเองที่ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันมีระยะเวลาอยู่นะคะไม่มีอาจารย์คอยมาแบบเสร็จหรือยังป่านทำเรื่องในแล้วอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: แล้วไม่มีคลาสด้วยถูกไหมไม่มีเข้า
1: ไม่มีคลาสด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะงั้นก็ต้องเป็นนักวิจัยที่ต้องมีแรงจูงใจของตัวเองต้องชัดเจนนะคะแล้วก็ผลักดันตัวเองไปเพราะว่าปีเดียวเองมาที่เขาซัพพอร์ตถูกไหมคะถ้าไม่จบต
1: ่
0: อได้ไหมคะยังไงคะ
1: มันสามารถมันต่อสัญญาได้ค่ะต่อระยะเวลาสัญญาคือของป่านเนี่ยมันจะเป็นเหมือนว่าภายใน1ปีอย่างเงี้ยค่ะสัญญา1ปีอย่างที่พี่แก้วใจบอกแล้วก็เราจะตีพิมพ์อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันไม่เรียบร้อยในกระบวนการใดค่ะสามารถขยายสัญญาได
0: ้ค่ะแต่โพสต์ด็อกไม่ได้มีดีกรีแล้วถูกไหมมันไม่มีอะไรต่อท้ายเหมือนปริญญาเอกได้ปริญญาโพสต์ด็อกไม่มีปริญญาใช่ไหมคะผลลัพธ์ของโพสต์ด็อกคืออะไรคะ
1: คือผลงานทางวิชาการค่ะ
0: งานเลยแล้วก็พับลิชผลงานนะคะแล้วก็นำเอาไปใช้คราวนี้หัวข้อโพสต์ด็อกทำอะไรคะ
1: ไม่เกี่ยวกับดนตรีเลยค่ะแต่ว่ายังคงวนเวียนอยู่กับผู้สูงอายุค่ะเนื่องด้วยว่าจากที่ปอเอกที่บั่นเล่าให้พี่แก้วใจฟังว่าปั่นทำงานกับผู้สูงอายุอะค่ะทีนี้ก็เลยอยากจะต่อยอดคือปั่นมองเห็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยคือพอเขาอายุเยอะอะค่ะเขาก็อยากจะคือเขาจะมีสังคมที่น้อยลงนะคะแบบว่าเช่นบางท่านเกษียณแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางท่านเลิกทำงานแล้วก็อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้อย่างตอนที่ทำปอเอกก็รู้สึกว่าเรื่องเขาเรียกว่าอะไรสุขภาวะทางสังคมอะค่ะเขาได้ออกไปชมรมได้ออกไปเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันช่วยส่งเสริมแล้วก็มันเป็นความสุขในช่วงนั้นของวัยผู้สูงอายุค่ะก็เลยสนใจเรื่องนี้แต่ว่าพอช่วงยุคนี้ค่ะพวกเทคโนโลยี AI หรือว่าเครื่องมือดิจิตอลนะคะกำลังมาเนาะค่ะก็เลยสนใจว่าตัวตนทางดิจิตอลของผู้สูงอายุค่ะเป็นยังไงบ้างที่เขาสื่อสารออกมาอย่างเช่นถ้าจะอธิบายง่ายๆค่ะเช่นสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าค่ะเล่น Facebook ก็ค่ะเขาแสดงตนออกมายังไงเขามีความเขาใช้สิ่งเหล่านี้ค่ะในการเชื่อมเข้าสู่สังคมได้ยังไงแล้วก็มันส่งผลถึงความสุขของเขายังไงบ้างนะคะก็จะเน้นไปที่เรื่องของ
0: ถึงเหมือนที่ว่าทำไมพี่ๆสูงวัยมักจะชอบส่งสวัสดีวันจันทร์อะไรอย่างงี้เปล่าคะว่า
1: คือ
0: ใครว่าป่านอยากรู้ว่าเอ้ยมันแรงจูงใจของมันคืออะไรหรือว่ามองในมุมของว่าแรงจูงใจคืออะไรหรือมองในแง่ของว่าเมื่อเขาสื่อสารด้วยสื่อดิจิทัลแล้วมันมีผลอะไรมาหาเขาหรือว่าทั้งสองด้าน
1: จริงๆแล้วอาจจะเป็นอย่างหลักมากกว่าค่ะก็คือว่ามันส่งผลยังไงกับเขาหรือแม้กระทั่งการที่เขาจะแสดงตัวตนของเขาอะค่ะออกไปทางสื่อออนไลน์หรือว่าเช่นFacebook อะไรเงี้ยค่ะหรือว่า Instagram หรือว่าใน LINE ก็ตามเงี้ยค่ะเขาสื่อสารตัวเองของเขาว่ายังไงบ้างมันสอดคล้องกับตัวของเขาเองจริงๆไหมหรือว่ามันมีอะไรที่เขาอยากจะโชว์มากกว่านั้นหรือว่ามีอะไรที่เขายังไม่อยากโชว์ออกไปแล้วสิ่งเหล่านี้มันส่งผลอะไรกับจิตใจของเขาไหมเช่นความสุขของเขาความสุขทางสังคมที่เขาจะมีเพื่อนหรือว่าแม้กระทั่งครอบครัวนะคะการคอนเนคกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อเขาได้ใช้พวกสื่อดิจิตอลพวกนี้ค่ะ
0: ก็พอนึกออกนะว่าสมมุติอย่างเด็กๆนะคะความตั้งใจหรือความต้องการของเขาเวลาที่ใช้สื่อสังคมทั้งหลายสื่อส่งอะไรออกไปเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบหนึ่งก็คือมันเหมือนเขาต้องใหเหมือนสร้างตัวตนของเขานะคะแต่ที่ผู้สูงวัยมันเหมือนสร้างมาแล้วนี่เนาะสิ่งที่เขาเป็นมันสร้างมาอยู่ต้องเนี่ยคนทำงานเนี่ยเกษียณที่60แปลว่าทำงานมาสักประมาณเกือบ40ปีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถึงพ้นจากวัย60ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้เกษียณ

0: นะคะในวัยนี้ในยุคนี้ของเราเนี่ยวัยเกษียณนะแทบไม่มีละก็อยู่ที่ว่าเราจะเปลี่ยนโฟกัสงานของเราไปเป็นรูปแบบไหนเลยต่างๆแม้กระทั่งงานสังคมก็ต้องถือว่าเนาะเหมือนยังไม่เกษียณนะถ้าทำงานสังคมนั้นเขาก็มีตัวตนพร้อมอยู่แล้วใช่ไหมคะสิ่งที่แตกต่างกันกับเด็กๆแล้วพอใช้สื่อมันมียังไงอะมีความเหมือนกันและแตกต่างกันมากไหมงี้ดีกว่า
1: จากที่ตอนนี้เก็บอยู่ในขั้นการเก็บข้อมูลนะคะแล้วเก็บข้อมูลเสร็จแล้วอาจจะแบบแอบเล่า
0: เออนั่นสินะเพราะจริงคือน้องยังทำงานอยู่นะคะวิจัยอยู่ครึ่งทางเดี๋ยวสรุปมาแล้วมันไม่ตรงเดี๋ยวจะแย่อ่ะค่ะเล่าต่อแล้ว
1: อ่ะค่ะก็จริงๆแล้วบางท่านนะคะก็แต่ว่าส่วนใหญ่อะค่ะด้วยความที่อย่างพี่แก้วใจบอกเลยว่าพอผู้สูงอายุเนี่ยได้สร้างตัวตนมาค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ชัดเจนในตัวเองแล้วอย่างเงี้ยค่ะพอมาใช้สื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าดิจิตอลต่างๆเนี่ยค่อนข้างเป็นไปสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันก็คือเขาก็อยากจะโชว์ในสิ่งที่เขาเป็นนะคะอะไรที่เขาไม่ได้เป็นอะเขาก็ไม่ได้อยากจะเสริมเติมแต่งอะไรค่ะหรือว่าบางคนเป็นคนเงียบอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้อยากจะโพสอะไรเยอะแยะเพราะว่าตัวเองในตัวจริงก็เงียบอยู่แล้วเงี้ยค่ะคือเกือบทั้งหมดค่อนข้างสอดคล้องกับตัวจริงตัวจริงเป็นคนเปิดเผยก็ในโซเชียลก็เป็นคนเปิดเผย
0: อ
1: ย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารออกมาเขารู้สึกว่าสิ่งนี้คือประสบการณ์ของเขาคือตัวตนของเขาเขาจะไม่ถ้าบัดสัมผัสได้นะคะเขาก็จะไม่ค่อยมีความหวั่นไหวเท่าไหร่ว่าสื่อสารออกไปแล้วคนจะมองว่ายังไงก็นี่ตัวเขา
0: หมายความว่าโพสต์ไปแล้วไม่อ่านเม้นอะไรอย่างนี้เหรอคะมี
1: อาจจะมีบ้าง
0: เออคือก็เออก็น่าสนใจคือนะหัวข้อแบบนี้นะมันเหมือนฟังดูธรรมดาแต่มันใกล้ตัวเรานี่แหละแต่เราก็ไม่ได้มาคิดจริงๆจังๆซึ่งมันมีความสำคัญตรงที่โฟกัสที่ป่านบอกว่ามันมีผลอะไรกลับมาที่ตัวเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้ว อย่างพี่เออน่าสนใจนะเพราะว่าเรารู้จักสื่อมีเดียอย่าง Facebook น่าจะเกือบ15ปีมั้ย15 20ปีไม่รู้อ่ะพี่เพราะว่าบางทีมันมีพ็อปอัพว่าโย like 15ปีที่แล้วโดยน่าจะอย่างนั้นน่ะ15ถึง20ปีแล้วอ่ะนานนะคะเนา
1: ะ
0: นะวัตถุประสงค์ในตอนนั้นที่เราใช้ Facebook เนี่ยมันก็ต่างจากตอนนี้แล้วก็สิ่งที่เราโพสต์หรือสิ่งที่เราแชร์อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็คิดว่ามันก็คงแตกต่างกันแต่เราก็ไม่เคยมาคิดว่าเอ๊ะแล้วสิ่งที่เราได้รับกลับคืนมามันเหมือนเดิมไหมหรือว่าใช่สิ่งที่ตอบโจทย์เราตอนนี้หรือเปล่า
1: ค่ะหลายๆท่านก็ปันรู้สึกว่าพอเนี่ยค่ะอย่างที่พี่แก้วใจบอกว่ามันอยู่กับเรามานานแล้วค่ะเราเห็นตั้งแต่มันเพิ่งเริ่มเนี่ยค่ะอย่างโดยเฉพาะผู้สูงอายุด้วยเห็นตั้งแต่สิ่งเหล่านี้ยังเป็นเบบี้อยู่เลยนะคะแล้วเขาก็ค่อยๆโตมาจริงๆแล้วเหมือนผู้สูงอายุอาจจะแทบว่าเหมือนเป็นเลี้ยงเขามาด้วยซ้ำนะเลี้ยงพวกสื่อดิจิตอลมาด้วยซ้ำ
0: ใครเคยเล่น Pet Society ใน Facebook บ้างคะเอออย่างนั้นน่ะ หนูยังได้เหรอคือนั่นเป็นยุคแรกๆที่เป็นเรียกว่าโซเชียลเกมซะกันนะคะมันเป็นเกมผ่าน Facebook ที่ทำให้เราได้อินเทอร์แอคกับเพื่อนในวง Facebook ของเราซึ่งมันก็เป็นอันที่พี่ชอบนะผมพูดถึงว่าเล่นเกมแล้วมันเป็นโซเชียลเกมใน Facebook ไม่รู้เรียกว่าถูกหรือเปล่านะคะแต่ก็เป็นของใหม่เพราะว่าตอนนั้นน่าจะต้องการคอนเน็กต์กับเพื่อนๆกับอะไรต่างๆนะมีการแสดงตัวตนพอสมควรเพราะมีการแต่งตัวเพชรนึกออกมั้ยมี
1: คุ
0: ณนี่นะเออแต่ว่าเราไม่
1: บ้านอะไร
0: เออเนาะมีบ้านแต่จุดนั้นเราไม่ถึงกับเหมือนอยากจะเข้าไปสู่สังคมข้างนอกกลุ่มของเราเท่าไหร่มากเดี๋ยวนี้เหมือน Facebook หรือว่าสื่ออื่นเนี่ยเขาสู่คนที่เขาไม่รู้จักด้วยซ้ำไปใช่ไหมเพื่อดึงคนเหล่านั้นเข้ามาหาตัวเขาเออมุมมองนี้พี่ก็ยังไม่เปลี่ยนเนาะเออพี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าพี่จะต้องใส่อะไรเข้าไปในวงนอกของพี่แต่ก็สังเกตเห็นเหมือนกันว่าพฤติกรรมของคนที่ยังแอคทีฟเนี่ยเขาก็จะมองในมุมที่ว่าเขายังสร้างอะไรเข้าไปสู่นอกวงในของเขาอะเนาะอันนี้พอเข้าใจถูกไหมคะ
1: ถูกค่ะถูกค่ะพี่แก้วใจแล้วก็มีอย่างเมื่อกี้พี่แก้วใจบอกว่าอาจจะยังไม่ได้แบบไปบางคนอาจจะยังไม่ได้อยากไปวงนอกขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้มัน Facebook หรือว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันพาเราไปไกลมากเหมือนต่อให้เรา

0: ปิดตาค่ะแต่เขาก็ยังเอามาแบให้
1: อ
0: เร
1: ๋
0: า
1: อ
0: ตรงหน้าแบบแบแบบนี่นะเธออย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันพอมันพาเราไปไกลอย่างเงี้ยค่ะก็ปันเห็นผู้ให้ข้อมูลหลายๆท่านนะคะเขากลับใช้สิ่งเนี้ยค่ะเป็นการจำกัดวงของเขา
1: อ๋อ
0: ใช่ค่ะซึ่งบางคนเราจะรู้สึกว่าเออพอมันแผ่ไปไกลอย่างเงี้ยค่ะ
1: อื
0: เราม จะออกไปมากใช่ไหมคะ
1: อืม
0: แต่บางคนค่ะก็ใช้สิ่งเนี้ยเป็นเครื่องกั้นขอบเขตเนาะค่ะจะเรี
1: อ
0: ยก
1: ๋อ
0: ว่าขอบเขตแล้วก
1: เอ
0: ัน
1: อเออเออ
0: เพราะว่าบางทีแล้วเพื่อนเราคนเนี้ยในชีวิตจริงอ่ะเรารู้จักแต่ว่าเรารู้จักเราก็ไม่ได้สนิทมาก
1: อืมอืม
0: กลายเป็นว่าใน Facebook ก็ไม่ได้มีคนนี้
1: อืม
0: คือเราก็เหมือนเป็นผู้เลือกได้
1: อืม
0: ที่ว่าเราอยากคุยสื่อสารอยากโพสต์ให้คนนี้เห็นแค่
1: อ่
0: นั
1: า
0: ้น
1: อ่า
0: เดี๋ยวนี้โพสต์มันก็ซ่อนได้นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อยากจะให้แค่กลุ่มนี้รับรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อืมอื
0: ไม
1: ม
0: ่ได้อยากจะต้องไปไกลแต่ว่าในขณะเดียวกันสิ่งนี้มันก็พาเราไปไกลเช่นไปพบเพื่อนใหม่ๆที่ชอบทำกิจกรรมเดียวกัน
1: อ่าอ่าม
0: ีสไตล์เดี
1: ค
0: ยว
1: ่ะ
0: กันมีค
1: คว
0: า
1: ่ะ
0: มคิดเดียวกันแต่อีกมุมนึงอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะก็คือมันก็จำกัดเราก็สามารถกั้นเส้นได้ชัดเจนมากขึ้น
1: มัน
0: เห
1: เ
0: ม
1: หม
0: ือ
1: ื
0: น
1: อน
0: กัน
1: กับเราเหมือนในฐานะที่ผู้ใช้ถ้าเราใช้เป็นเนี่ยเราก็สามารถจะเลือกว่าเราจะเปิดจะปิดจะท
0: ใช
1: ำอ
0: ่
1: ะไร
0: ค่ะ
1: มากน้อยแค่ไหนแล้วพวกสูงวัยไม่ได้ค่อนต้องการปั้นอะไรแล้วคืออย่างเช่นโปรไฟล์ไปเปลี่ยนเป็นสาวมากนักมันก็นะก็ไม่ค่อยทำกันแล้วนอกจากรูปเอารูปสาวๆมาลงซะเลยอย่างเงี้ยนะแต่ว่าก็จะเป็นความต้องการของเขาที่เขาอาจจะเลือกกลุ่มเพื่อนใช่ไหมคะหรือว่าเปิดรับเพื่อนใหม่ๆซึ่งพี่ก็จะมีทั้งสองแบบหน่อยพี่ก็จะมีเพื่อนที่เรียกว่าคลาสเมทเพราะไปเรียนที่เดียวกันแต่เราไม่สนิทไงนะตอนเรียนอ่ะไม่ได้รู้จักเขากลายมาเป็นว่าเรามารู้จักเขามากขึ้นเพราะว่าเราเห็นโพสต์เขาเรื่องราวของเขานะเกิดมาชอบตรงกันเราสนทนาแล้วเรากลายเป็นว่าเอ้ยเราเป็นเพื่อนกันแล้วเรานัดเจอกันทั้งที่แต่ก่อนเราพี่มีประเภทที่แบบเรียกว่าไม่ได้เคยเจอกันมาเลยแล้วมารู้จักก็มีนะคะแล้วก็เพื่อนบางคนที่เราก็คบว่ามาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เกิดมีการอันเฟรนด์ขึ้นบ้างก็มีอันนี้มันเกิดขึ้นได้ค่ะมันเกิดขึ้นได้เข้าใจแล้วเนอะใช่ไหมฉะนั้นเรื่องราวที่บ่านค้นพบของแต่ละ subject นะคะที่ไปสัมภาษณ์มาอะไรเงี้ยก็คงหลากหลายแบบเหมือนของพี่บ้างไม่เหมือนบ้างอะไรต่างๆซึ่งพอรวบรวมแล้วเนี่ยเราก็ต้องลุ้นนะคะหากระบวนการเพื่อจะเหมือนหาข้อสรุปอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็อยู่ในขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูลค่ะ
1: อืม
0: ได้ต้องมานั่งอ่านอีกครั้งหนึ่งว่าผู้ให้ข้อมูลได้เล่าอะไรบ้างมีอะไรน่าสนใจที่จะดึงมา
1: อืม
0: บอกเล่าอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยได้ค่ะ
1: มันมีคนจะสนใจในเรื่องของความเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงนะคะของรูปแบบงานวิจัยสมัยก่อนซึ่งเราเหมือนกับวิจัยเพื่อค้นพบอะไรแปลกใหม่นะคะเช่นการวิจัยทางเทคโนโลยีนี้เข้าใจกันง่ายมากเลยนะคะวัสดุใหม่ที่สะท้อนแสงและดูดแสงในเวลาเดียวกันสมมุติอย่างเงี้ยนะเป็นอะไรที่คือของใหม่แปลกใหม่ไม่เคยเกิดขึ้นเนี่ยมันจะชัดเจนว่าต้องการงานวิจัยระดับสูงแต่ทางสายสังคมนะทางสายอื่นๆเนี่ยบางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเขาก็จะค้นพบในเรื่องที่มันลึกอ่ะแล้วมันเหมือนเราไม่เห็นนะถ้าเทียบงานวิจัยเนาะสายวิทยาศาสตร์มันเหมือนมันเห็นง่ายกว่าเลยอ่ะแล้วทางนี้นะคะมีเป้าที่เปลี่ยนไปเหมือนกับทางสายอื่นๆไหมที่เขาเริ่มมีโจทย์ว่าไม่ได้วิจัยเพื่อหาวิชาการใหม่ๆและแต่เป็นเรื่องของการเอาไปใช้ต้องมีโจทย์อะว่าเหมือนกับแอปพลิเคชันของมันคืออะไรขายได้หรือเปล่าอ่ะคำถามก็วิจัยมาเนี่ยมันขายได้หรือเปล่ามันเอาไปขึ้นหิ้ง
0: ค่ะ
1: นะคำว่าขึ้นหิ้งนี่มันบาดใจเรามากอยู่เหมือนกันนะแล้วของป่านมีเป้าหมายอย่างนี้ไหมคะว่าเราจะขายงานวิจัยนี้ไหมหรือไม่จำเป็น
0: ถ้าตัวงานวิจัยเองอะค่ะจริงๆแล้วพอศาสตร์จิตวิทยาเนาะค่ะเป็นศาสตร์แห่งการเข้าใจคนเนาะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะทําความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับประสบการณ์ของเขาแต่แน่นอนว่าในทางวิชาการนะคะถ้าวิจัยไปแล้วมันทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยก็น่าเสียดายนะคะทีนี้ค่ะเนื่องด้วยช่วงนี้เป็นสังคมแห่งผู้สูงวัยนะคะสังคมสูงวัยที่คนสูงวัยเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สิ่งนี้ค่ะก็จะนำ

0: ไปใช้ได้จริงๆกับการที่ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุของผู้ที่ใกล้เกษียณอย่างเงี้ยค่ะได้ให้เขาเห็นมองเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งงานที่แล้วหรือว่างานนี้ก็ตามค่ะไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือว่าดิจิตอลก็ตามค่ะว่ามันมีอะไรบ้างที่เขาสามารถใช้มันเพื่อเกิดความสุขสุขภาวะทางใจที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับเขาภายในห้าปีสิบปีข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะว่ามันจะมีอะไรบ้างเขาก็จะได้เตรียมตัวได้และแน่นอนว่ามันอาจจะกลายเป็นข้อเสนอทางนโยบายบางอย่างสำหรับผู้ที่เป็น policy maker เนาะค่ะเขาก็อาจจะนำสิ่งเหล่านี้ค่ะไปทำอะไรบางอย่างเช่น intervention เนาะค่ะให้กับผู้สูงอายุได้เหมือนกันเพื่อพอเราเข้าใจแล้วค่ะว่ามันความสุขอะมันเกิดขึ้นตรงไหนในจุดนั้นอย่างเช่นสมมติว่าย้อนกลับไปความสุขเกิดขึ้นตอนเล่นดนตรีหรออาจจะไม่ความสุขเกิดขึ้นตอนที่เขาได้มาเล่นดนตรีกับเพื่อนหรออาจจะใช่อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอะการสอนการเรียนการสอนดนตรีให้ผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะสอนเป็นกลุ่มไหมหรือว่าเราอาจจะมีวิธีอื่นๆเนี้ยค่ะให้มองเห็นมากขึ้นนะคะว่าเราจะทำยังไงได้บ้างมีการจัดกระทำอะไรบ้างที่มันจะส่งเสริมเพื่อให้มันเต็มศักยภาพที่สุดให้เขาได้แบบมีความสุขแล้วก็มีอะไรบ้างที่ผู้สูงอายุในช่วงนี้ต้องการเนี่ยค่ะ
1: มันก็คือว่าไม่จำเป็นจะต้องขายงานวิจัยนั้นเหมือนขายเทคโนโลยีเสมอไปเพียงแต่ว่า
0: ใช่
1: ก
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: รค้นพบจากงานวิจัยเนี่ยจะเป็นข้อมูลเพื่อให้อาจจะผู้บริโภคตรงหรือผู้ที่จะไปทำงานกับสูงวัยเป็นต้นนะหรือ
0: ค
1: ส
0: ่ะ
1: ายดนตรีทางความสุขก็ได้อาจจะถ้าพี่นึกภาพเมื่อกี้ตัวอย่างเราพูดถึงสวัสดีวันจันทร์เนาะมันก็อาจจะชัดเจนมากขึ้นว่าเอ้ยการที่เราส่งสวัสดีวันจันทร์เราก็พูดแล้วมันดีเพราะว่าได้ใช้สมองใช้มือเรียนรู้ดิจิตอลอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นอะไรที่พอจะเข้าใจได้แต่ว่าอย่างนี้อาจจะมีผลงานวิจัยมารองรับใช่ไหมคะว่าเป็นเรื่องที่สิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันจะมีประโยชน์อะไรยังไงหรือสิ่งที่ได้รับจากการที่สื่อสารกับเพื่อนฝูงทางมีเดียต่างๆใช้ดิจิตอลคอนเน็กชันนะมันดียังไงก็ถือว่ามันมีผลงานวิจัยในรูปแบบนี้มารองรับอย่างนี้มะก็ถือว่าไม่
0: ใ
1: ใ
0: ช
1: ช่
0: ่
1: ไป
0: ค
1: ข
0: ่ะ
1: ายนะคะไม่ใช่เหมือนขายงานวิจัยคนต้องไปซื้อไปทำอะไรแต่ว่าสร้างความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น
0: ใช่ค่ะจริงๆอยากจะแถมนิดนึงที่พี่กาใจบอกว่าสวัสดีวันจันทร์อย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราอาจจะถ้าเรามองเป็นฟังก์ชันเนาะว่าเราก็ได้กดได้หารูปได้เซิร์ชรูปแล้วก็มาพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่จริงๆเราก็พบว่ามันมีความหมายมากกว่านั้นมันไม่ใช่แค่การสวัสดีกันไปทุกๆวันแค่อยากส่งบางผู้สูงอายุบางท่านนะคะเขาก็รู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นการเช็คชื่อเพื่อนนะคะเพราะว่าในวัยนี้ค่ะก็บางทีแล้วอะไรก็ไม่แน่นอนนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าสิ่งนี้คือการเช็คชื่อกันระหว่างที่เราไม่ได้เจอกันอย่างเงี้ยค่ะยังได้เห็นว่าเพื่อนคนนี้ยังสบายดีนะมีปฏิสัมพันธ์นะเธออ่านฉันอ่านฉันส่งเธอส่งเนี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่มากกว่าการแค่แบบส่งไปเฉยๆแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีความหมายมากกว่านั้น
1: เดี๋ยวนี
0: ซ
1: ้
0: ึ่ง
1: พ
0: ถ
1: ี
0: ้
1: ่
0: าไม่สัมภาษณ์บางทีหนูก็ไม่แน่ใจว่าหนูจะรู้ไหม
1: เน
0: ว
1: า
0: ่
1: ะ
0: าเขาจะแบบมันมีความหมายที่มากกว่าการแค่ส่งกันไป
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: เออก็จริงนะคะคือมันมีพอมีมุมมองหลายอย่างเนี่ยแล้วเราไม่แน่ใจว่ามันเหมือนกับว่าอ่ะสมมุติเพื่อนส่งมาแล้วเราจะรู้สึกถูกเขาเรียกอะไรนะคุกคามไหมรู้สึกหงุดหงิดไหมนะเจอมันสวัสดีจันทร์อังคารพุธพฤหัสเจอคนเนี้ยอยู่ประจำอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะรีแอคยังไงแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าใจว่าเอ้ยมันมีผลที่ดีกับเขายังไงเราก็อาจจะไม่รู้สึกหงุดหงิดเท่าไหร่เราก็กลับรู้สึกว่าเฮ้ยดีนะแบบเช่นหารูปบางคนหารูปพระบางคนหารูปดอกไม้นึกออกไหมคะการ์ตูนอะไรแล้วแต่เนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเราจะได้ไม่หงุดหงิดนะคะกลับเป็นผู้ที่จะสามารถจะเอนจอยไอ้สิ่งต่างๆที่เพื่อนๆเขาส่งมาก็ได้ใช่ไหมเออพี่ว่าความเข้าใจแบบนี้มันก็อาจจะช่วยสร้างความสุขในทางอ้อมได้อีกนะใช่ไหมเอออันนี้ดีดีดีนะคะเออเราก็รอฟังเนาะแล้วออกมาเป็นผลงานนะคะงานวิจัยนะสมมุติอย่างเราทำกับมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือเหมือนจะเป็นเจ้าของผลงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยอย่างนี้ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งนั้นทั้งไปว่าเมื่อมันออกมามันก็จะเป็นลักษณะว่างานวิจัยของจุฬาใช่ไหมแต่โดยที่มีดร.ปณิชาเป็นผู้ทำงี้ป่ะ มันจะออกมาในหน้าตายอย่างไรคะเวลาผลงานมันออกสู่มือของผู้ที่จะเอาไปใช้งานเนี่ย
0: ค่ะสมมติว่าอย่างนี้ตีพิมพ์อย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จะเป็นชื่อของหนูแล้วหนูก็จะมีสังกัดนะคะเป็นคณะจิตวิทยาจุฬาอย่างเงี้ยค่ะร่วมกับเมนเทอร์ของหนูซึ่งก็เป็นผลงานของเมนเทอร์ด้วยแล้วก็เป็นผลงานของหนูด้วยแล้วก็จะมีหมายเหตุว่าจุฬาเป็นผู้ให้ทุนอย่างเงี้ยค่ะก็
1: ค่ะ
0: จะได้เป็น
1: อ๋อ
0: เป็นเจ้าของร่วมกันค่ะ
1: คือที่ถามนะเพราะว่ามันก็มันเป็นอาจจะเป็น territory ที่หลายคนไม่ได้นึกถึงว่าหลังจากเรียนเป็นปริญญาเอกเรียนแล้วมักจะไปเป็นอาจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอะไรต่างๆก็แล้วแต่อาจจะไม่ได้นึกถึงที่จะมาต่อยอดเป็นงานวิจัยหลังปริญญาเอกนะคะ postdoc นี่ไม่ใช่เป็นออปชันที่คนนึกถึงนะคะแต่ว่าถ้าพอรู้สึกว่าเอ้ยการเป็นpostdoc แล้วผลงานวิจัยเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนว่ามันเป็นของเราทิศทางนั้นเรากำหนดนะคะโดยมีมหาวิทยาลัยสนับสนุนก็อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งนะสำหรับคนที่มีความรู้ความชำนาญ นะสนใจอะไรแล้วอีกออปชันหนึ่งนอกจากเรียนปริญญาเอกก็เรียน postdoc ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาเอกด้วยถูกไหม postdoc โดย major โอเค
0: เพราะมันเป็น postdoctoral ก็เลยต้องมี
1: พี่นึกว่าเลเวลของงานวิจัยอย่างเดียวโอเค
0: อ๋อค่ะใช่ค่ะ
1: ทั้งนั้นพวกอาจารย์ทั้งหลายเนื่องจากอาจารย์จุฬาเนี่ยเราต้องจบปริญญาเอกเนาะอาจารย์ทั้งหลายที่อยากทำงานวิจัยเพิ่มเติมไปเจาะตรงนี้โดยไม่ต้องเป็นอาจารย์ก็สามารถจะทำได้โดยที่ใช่ไหมคะก็เลือกหัวข้ออะไรต่างๆเนี่ยแล้วยังมีมหาวิทยาลัยสนับสนุนอยู
0: ่ค่ะ
1: หรือเราจะไปทำกับมหาวิทยาลัยอื่นอย่างนี้ก็ได้ถ้าเขาสนใจงานวิจัยของเราอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: งั้นหัวข้ อเวลาเราพูดถึงว่าหัวข้องานวิจัยต้อง publish มันต้องมีความแตกต่างกับผลงานที่เคยทำกันมาแล้วอย่างนี้ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: อันนี้เราต้องมีตรวจสอบไหมเราได้ยินว่ามีการใช้ AI ตรวจสอบหัวข้อวิจัยหรือเนื้อหาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จุฬาทำไหมคะอยากรู้
0: จริงๆก่อนที่เราจะทำหัวข้ออะไรบางอย่างเราก็จะต้องมีการไปทบทวนวรรณกรรมนะคะไปรีวิวว่าผ่านมาเนี่ยในประมาณเนี้ยเรื่องประมาณเนี้ยมันเกิดขึ้นหรือยัง หรือว่ามีใครทำไปแล้วบ้าง ในต่างประเทศในประเทศอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะมีการเช็คให้เรียบร้อยก่อนว่าระหว่างที่เราทบทวนวรรณกรรมไปเราก็จะพอมองเห็นนะคะว่าใครทำเรื่องอะไรบ้างเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นถ้าทางวิชาการก็เราก็จะเรียกว่ามันเป็นช่องว่างของการวิจัยอะค่ะที่เราสามารถเข้าเก็บตรงนั้นได
1: ้
0: ที่มันยังขาดอยู่ที่มันยังไม่มีงานที่เราอ่านมาแล้วมันยังไม่มีนะทั้งสมมติในไทยยังไม่มีนะหรือว่าทั้งในไทยและต่างประเทศยังไม่เจอนะคะแล้วถ้าเป็นบริบทของบ้านเราล่ะมันจะเป็นยังไงแล้วถ้าเป็นในฟิลของจิตวิทยาล่ะมันจะเป็นยังไงอะค่ะ
1: คือยังไงมันก็คงจะต้องมีช่องว่างอยู่ที่เรายังจะเรียนรู้หรือศึกษาเพิ่มเติมได้ในมุมที่อาจจะไม่ครบถ้วนในงานวิจัยที่ผ่านมาถูกไหมคะเราดูแล้วเราว่าเอ้ยมันมีมุมที่เรายังอยากใส่เข้าไปได้อย่างสมมุติว่าหัวข้ออาจจะดูคล้ายๆกันนี้แต่กลุ่มเป้าหมายนะคะหรือสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมายจะไม่เหมือนกันก็ได้เนาะถูกไหมอันนี้ก็ทำให้เห็นมุมมองอะไรใหม่ๆขึ้นมาฉะนั้นมันไม่มีทางมันไม่มีอิ่มตัวใช่ไหมงานวิจัยเนี่ยป่านคิดว่าไงเพราะว่านี่เป็นคนรุ่นใหม่แล้ว อาจารย์รุ่นเก่าเราพอนึกออกว่าเขาก็จะแบบนะวิชาการนะแต่ว่าป่านมาเนี่ยค่ะรู้สึกไหมคะว่าเอ้ย มันมีการอิ่มตัวไหมมีความกลัวบ้างไหมว่าเอ้ยงานของเรานี่มันจะไม่ต่อยอดหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: อาจารย์ถ้าพูดถึงว่ามันอิ่มตัวไหมป่านคิดว่ามันมีอะไรใหม่ๆความรู้อะไรใหม่ๆให้เราได้เรียนรู้ทุกวันนะคะพี่แก้วใจอาจจะไม่ได้ถึงกับอิ่มตัวแบบว่าโอ้โหทุกอย่างไม่มีอะไรใหม่แล้วเราไม่รู้จะทำอะไรเลยเหมือนจริงๆแล้วถ้าเรามองหาค่ะก็คิดว่าน่าจะมองเหตุการณ์ว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นแล้วโดยเฉพาะว่าเป็นสายจิตวิทยาค่ะมันทำความเข้าใจลงไปลึกๆอะค่ะอย่างบางเรื่องเราก็อาจจะรู้อย่างเช่นถ้ามันยกตัวอย่างเรื่องปอเองนะคะเราก็อาจจะรู้ว่าออกดนตรีก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแหละอะไรเงี้ยค่ะเรารู้อยู่แล้วแต่ว่าบางทีมันเป็นแค่เรื่องราวในชีวิตประจำวันนะคะแต่ว่าเราเข้าไปศึกษาให้ลึกขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปทำความเข้าใจกับมันให้มองเห็นว่ามันเกิดอะไรมีกระบวนการอะไรมากขึ้นเนี่ยค่ะก็คิดว่ามันเราสามารถ ถ้าเป็นคนชอบแบบหายอะหนูคิดว่ามันหาได้ตลอด

0: เลย
1: เออ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าตอนหาหัวข้อนี่เราไม่รู้สึกยากถูกไหมคะว่าไม่ต้องไปดูว่าเอ้ยมีต้องอะไรนะงานวิจัยบางทีเนี่ยตั้งชื่อยาว 3-4 บรรทัดเนี่ยก็เพื่อจะหาไอ้ช่องว่างที่ว่าเนี่ยนะคะที่มันจะไม่แอพพลายกับที่อื่นแต่เป็นแอพพลายกับงานของเราเองเช่นอย่างเนี้ยใส่พื้นที่เนาะของประเทศไทยภาคกลางตอนบนอะไรเงี้ยคือประมาณว่าเออหาวิธีที่จะแยกแยะใช่ไหมคะของป่านหัวข้อวิจัยไม่ต้องยาวเหยียดไหมอ่ะ3บรรทัดหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ว่าคนที่ยาวหัวข้อวิจัยยาวนะคะเพียงแต่ว่านี่คือตัวอย่างเลยว่าทำไมงานวิจัยยังเกิดขึ้นได้เรื่อยๆเพราะว่ามันยังมีมุมที่ยังแทรกเข้าไปได้ของป่านนี่เป็นยังไงคะประสบการณ
0: ์จริงๆแล้วก็ไม่หัวข้อป่านไม่อาจจะไม่ได้ยาวมากค่ะแต่ว่าป่านจะเลือกหัวข้อจากที่ตัวเองสนใจจริงๆเพราะว่าไม่ว่าเราทำอะไรนะคะถ้าเราสนใจมันถ้าเราไม่ฝึกนะคะมันก็จะมีความสุขแล้วเราก็อย่างปอเอกหรือว่าโพสต์ด็อกเราต้องอยู่กับมันปีหนึ่งอะไรค่ะเราต้องจมอยู่กับกองหนังสือกองแบบเปเปอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยค่ะถ้าเราไม่ได้ชอบมันจริงๆปัดก็คิดว่ามันไม่น่าทำอะค่ะให้คนอื่นทำดีกว่าแต่ว่าถ้าสมมติเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็สนใจเราอยากรู้อะค่ะมันจะมีแรงในการขับเคลื่อนงานนี้ค่ะโดยที่ไม่ได้แบบมันไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ค่ะ
1: ใช่ที่น่าสนใจนะคือป่านนี้ยังรุ่น51นะพูดกันหลายรอบแล้ว CU 51นะคะก็คืออายุยังไม่มากนะแล้วก็ทำงานวิจัยแล้วก็ enjoy ตัวนี้จริงๆตั้งแต่แรกที่บอกว่า enjoy classroom นะคะมาจนถึงทำงานวิจัยเนี่ยเพราะว่าอยากรู้สนใจเรียนรู้จริงๆจังๆนะคะแล้วการทำโค้ชด็อกคำพี่นึกถึงอย่างหนึ่งเลยว่าเวลาเป็นอาจารย์นะเรียนปริญญาเอกมาใช้ทุนเป็นอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีความรู้สึกว่าการทำงานวิจัยหรืออะไรอ่ะมันเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำเพื่อเรียกว่าคาเรียร์นะคะมันจะได้ก้าวหน้าต่อไปต้องมีผลงานวิจัยต้องอะไรต่างๆเนี่ยแต่การเลือกมาทำโค้ชด็อกซึ่งไม่จำเป็นจะต้องทำทันทีที่จบปริญญาเอกด้วยถูกไหมคะสามารถจะเรียนปริญญาเอกไปทำงานแล้วก็มาเพิ่มเติมโพสต์ด็อกนี้ได้เนี่ยมันมาจากแรงขับดันที่เราอยากทำเองจริงๆไม่ด้วยไม่ใช่ว่ามันไม่มีเป็นภาคบังคับหรืออะไรอย่างนี้ไหมพี่รู้สึกว่ามุมนี้น่าสนใจเน
0: าะไม่ค่ะคือจริงๆเราเลือกได้อย่างที่พี่แก้วใจบอกเลยค่ะแต่ว่าปั่นเองอะค่ะชอบงานวิจัยอยู่แล้วหมายถึงว่าตอนป.ตรีอะค่ะจริงๆก็ต้องย้อนไปถึงตอนนั้นว่าอาจารย์ที่ปรึกษาจะบอกว่าอาจารย์ที่สอนเครื่องมือเอกของป่านนะคะเขาชอบให้ทําวิจัยค่ะเขาจะมีให้เราทําวิจัยร่วมกับน้องในเครื่องมือเอกเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็รู้สึกว่ามันก็สนุกดีได้เจออะไรใหม่ๆถึงตอนนั้นมันอาจจะเป็นงานวิจัยที่มันไม่ได้ใหญ่โตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่เหมือนเราได้มีโอกาสประสบการณ์กับตรงนั้นแล้วค่ะพอมาปอโทปั๊บก็ได้ทำงานวิจัยที่เป็นเชิงคุณภาพจริงๆแล้วปั่นชอบงานเชิงคุณภาพมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกพี่แก้วใจไปตอนแรกว่าชอบคุยกับคนค่ะพอได้เก็บข้อมูลแล้วก็ได้เห็นประสบการณ์ของคนนะคะมันรู้สึกว้าวอะค่ะแบบว่าหนูเองอาจจะตื่นเต้นกับแบบสิ่งที่เขาบอกเล่ามารู้สึกว่าเราไม่เคยเห็นในมุมนี้มาก่อนเหมือนมันเปิดโลกของเราเงี้ยค่ะจากคนเป็นที่แบบเราไม่ได้ต้องไปหาอ่านในไหนเลยเงี้ยค่ะก็คือเขามาเล่าให้เราฟังตรงหน้าแล้วก็มันรู้สึกดีมันเหมือนรู้สึกเติมเต็มในหนูเองอะค่ะที่รู้สึกว่าพอฟังแล้วมันอยากฟังอะเขาอยากเล่าจริงๆอะแล้วเราก็แบบสนุกไปกับเรื่องราวของเขาเนี่ยค่ะพอเป็นปริญญาเอกก็ทำแบบผสมกันค่ะก็คือมีปริมาณด้วยคุณภาพด้วยเพราะว่ายังอยากฟังอยู
1: ่
0: แล้วพอตอนนี้ค่ะก็เป็นคุณภาพล้วนก็เพราะว่ายังอยากฟังอยู่รู้สึกว่าชอบข้อมูลที่มันลงไปลึกๆมากๆเลยเพราะว่ามันหาที่ไหนไม่ได้ค่ะหมายถึงว่าต่อให้เราหาออกมาเป็นตัวเลขเนี่ยค่ะบางทีเรารู้สึกว่ามันอธิบายไม่พอกับสิ่งที่เราอยากจะรู้ว่าแล้วทำไมล่ะแล้วมันยังไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีแบบเหตุการณ์อะไรที่เขาแบบรู้สึกอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนเลือกมาด้วยความแบบความชอบทั้งนั้นเลยอะค่ะก็เลยไม่ตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้รู้สึกว่าโดนบังคับ ที่จะต้องมาทำ

0: ชอบมาตลอดค่ะ
1: ดีนี่ไงคะพี่ถึงชอบว่าเออนะอย่างป่านพูดมาแล้วเราก็รู้สึกเลยว่าทำด้วยใจรักอยากที่จะทำตัวงานวิจัยนี้จริงๆนะคะไม่ได้ว่าทำเพื่อว่าจำเป็นนะคะไม่ใช่ว่ามีโอกา

0: วิจัยเราก็อาจจะไปในทางหนึ่งแต่พออาจารย์เหมือนเปิดโลกให้นะว่าเออถ้าทำงานดนตรีก็ทำงานวิจัยได้นะคะแล้วมันไม่ใช่มุมมองของการวิจัยแบบเข้าห้องสมุดอ่านหนังสือค้นคว้าเยอะๆแต่เป็นการวิจัยที่มันตรงจริตเราคือกับคนอื่นใช่ไหมแล้วก็ทำให้เราได้เห็นโอกาสอ่ะมันเหมือนเราก็เลยได้ค้นพบสิ่งที่เราชอบได้ด้วยอันนี้พี่ก็ว่าสำคัญเนาะโอ้ตอนแรกนะผมบอกว่างานวิจัยนะโพสต์ดอกพี่ก็บอกโอ้ยแบบวิชาการเข้มข้นมากเลยต้องแบบเหมือนคนแก่คงแก่เรียนอะไรอย่างงี้มาแต่ว่าป่านไม่ใช่เลยใช่ไหมโอ้แล้วหลังจากจุดนี้ตอนนี้ทำมาได้กี่เดือนละครับมันยังไม่ครบปีใช่ป่ะของเราย
1: ังไม่ครบค่ะแต่ว่าเกินครึ่งทางแล้วค่ะน่าจะประมาณ6-7 เดือนแล้วค่ะ
0: แล้วเส้นทางของเราหลังจากจบสมมุติว่าเรางานวิจัยเราได้รับการยอมรับและ publish เรียบร้อยแล้วถือว่าบรรลุแล้วเนี่ย next step มันจะเป็นยังไงคะ
1: next step ของงานวิจัยใช่ไหมคะพี่กาญจน์
0: ของป่านเองแหละ
1: ของหนูเองจริงๆแล้วหนูถ้าพูดไปแล้วหนูเป็นคนค่อนข้างไม่ค่อยได้คิดว่าหลังจากนี้จะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ยังถ้าสมมติมีโอกาสได้ทำงานวิชาการค่ะจริงๆก็อยากทำมากๆเลย
0: ชอ
1: เพ
0: บ
1: ราะ
0: แ
1: ว
0: ล
1: ่า
0: ้ว
1: รู้สึกว่าชอบใช่ค่ะชอบอยู่แล้วแล้วก็แล้วแต่ที่ชีวิตนั่นจะนำพาไปเนาะจังหวะตอนนั้นปั่นก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรหลังจากที่จบเหมือนสัญญาหรือว่าจะต้อง extend สัญญาไปเพื่อที่รอกระบวนการหลายๆอย่างให้มันเสร็จสิ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยังไม่ได้มีแพลนมากว่าจะทำอะไรต่อแต่ว่าก็จริงๆสนใจเรื่องงานวิชาการอยู่แล้วถ้ามีโอกาสได้ทำต่อก็อยากจะทำอีกค่ะ
0: ค่ะเนาะเราอันนี้ก็จริงนะ มันเหมือนกับว่าเราไม่จำเป็นต้องเตรียมล่วงหน้าเรามีหัวข้องานวิจัยซึ่งเรากำลังสนุกกับมันอยู่ตอนเนี้ยแต่ว่าเนื่องจากเรายังไม่ได้บทสรุปนี่เนาะเรากำลังรวบรวมอยู่นะกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อทำการวิเคราะห์แล้วเมื่อได้ผลมาแล้วมันอาจจะเปิดช่องอะไรขึ้นมาให้เราใหม่ก็ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงส่วนนี้เนี่ยจุฬามีส่วนร่วมให้กับเรายังไงบ้างคะตอนที่จะดรอปบทสรุปงานวิจัยหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นปริญญาโทเอกใช่ไหมแอดไวเซอร์ก็อาจจะช่วยชี้นำทางให้มันครบถ้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้ก็ยังมีเมนเทอร์อยู่ค่ะพี่แก้วใจเพราะฉะนั้นเมนเทอร์ของป่านก็ยังจะช่วยดูแลให้งานเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอยู่เหมือนกันค่ะก็คือในส่วนนี้คล้ายๆจริงๆมันค่อนข้างคล้ายๆกับตอนเรียนเนี่ยนะคะเพียงแค่ไม่มีคอร์สเวิร์กแล้วก็เมนเทอร์อาจจะไม่ได้เป็นแอดไวเซอร์ที่แบบคอยมาจี้เรามากแล้วก็หัวข้อเป็นค่อนข้างที่เราค่อนข้างเปิดให้เราอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแต่กระบวนการการทำงานอาจจะค่อนข้างคล้ายกันค่ะ
0: ถ้างั้นเรารู้สึกว่าเนี่ยใช่ทางที่เราชอบเราก็ได้สนุกกับมันสิ่งที่คิดว่าเราได้มากกว่าตัวผลลัพธ์ของงานวิจัยเนี่ยป่านคิดว่าป่านได้อะไรจากกระบวนการนี้ค่ะ
1: ถ้านึกไปอะค่ะก็จะเป็นเรื่องของทักษะในการทำงานจริงๆแล้วมันอาจจะรวมไปถึงทักษะการใช้ชีวิตด้วยซ้ำอะค่ะ
0: ยังไง
1: เพ
0: ค
1: รา
0: ะ
1: ะว่าพอเป็น post doc เนี่ยค่ะมันจะค่อนข้างฟรีมากเหมือนหนูอยากจะทำเมื่อไหร่ก็ได้งานมันจะมีความคืบหน้ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวหนูก็คือมันก็อยู่ที่เราวางแผนนะคะ organize เวลามีการจัดสรรเวลาให้ดีอย่างเงี้ยค่ะการจัดการเวลาที่ดีมีการควบคุมตัวเองที่ดีแล้วก็ความอยากรู้อยากเห็นของเราอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าสมมติอยากรู้อยากเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องดีแล้วก็มากถ้ามันมากเกินไปมันก็จะพาเราฟุ้งเหมือนกันหมายถึงว่าเราจะ
0: มันเหมือนมันปิดไม่ลงอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะเหมือนเราจะต้องหาจุดสมดุลว่าโอเคอันนี้ประมาณนี้นะอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอันนี้ไปอีกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องของการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตนะคะมันก็ปัดคิดว่ามันประยุกต์ได้เลยทั้งสองอย่างเช่นแบบเซลฟ์คอนโทรลว่าแบบเราจะทำอะไรเมื่อไหร่เหมือนมันค่อนข้างเป็นอิสระค่ะพอเป็นอิสระแล้วเราอยู่กับมันได้ไหมค่ะใช่ค่ะ
0: พี่มองเห็นว่าสิ่งที่ จำเป็นสำหรับคนที่จะทำงานวิจัยหลังปริญญาเอกนะคะโพสต์ด็อกทั้งหลายเนี่ย

0: อันดับแรกที่ปั่นทำให้เห็นเลยคือเราต้องรักในหัวข้อนั้นจริงๆสนใจใฝ่รู้ในเรื่องนี้จริงๆแพชชั่นเราต้องเกาะอยู่กับมันแน่ๆไม่ใช่แค่ว่ามันเป็นความนิยมนะไม่ใช่ตลาดส่งมาไม่ใช่อะไรนั้นแต่เราต้องรักของมันจริงๆนะคะสองเราต้องควบคุมผลงานของเราเองด้วยนะคะรับผิดชอบกับการทำงานของเราเรามีเป้าหมายก็คงเหมือนกับงานทั่วไปที่ต้องมีกำหนดเนาะมีเป้าหมายมีอะไรต่างๆอ่ะแต่ว่ามันเนื่องจากเป็นงานวิชาการมันก็อาจจะบานได้ง่ายๆเนาะเพราะว่ามันในภาพนึงมันเหมือนไม่ต้องทำอะไรออกมาขายอะไรเงี้ยนะแต่ว่าในภาพนึงก็คือมันต้องมีบทสรุปที่ชัดเจนฉะนั้นพี่เห็น2 อย่างแล้วป่านว่ามีอะไรมั้ยคะคุณสมบัติของคนที่จะมาทำงานโพสต์ด็อกได้อย่างป่านเนี่ยในสาขาใดๆ
1: จริงๆที่พี่แก้วใจพูดป่านก็รู้สึกว่าตัวป่านนะคะถ้าเป็นตัวป่านนะคะคือแพชชั่นเนี่ยอาจจะแบบมาที่1แล้วก็ทักษะในการทำงานก็คือมาที่สองอะไรนะคะจริงๆถ้ามีสองอย่างนั้นป่านก็คิดว่าเราสามารถเป็นโพสต์ด็อกที่ดี
0: ก็พอได้แล้วใช่ไหม
1: พอได้แล้วค่ะ
0: มีเพิ่มไหมแบบเหมือนอย่างถ้านักวิทยาศาสตร์ชอบพูดว่าต้องมีความอดทนอันนี้มีไหมมีความรู้สึกว่าต้องมีความอึดถึกอะไรบ้างไหมอ่ะ
1: พอมันมีความรักในเรื่องของเราเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ต้องอดทนมาก
0: โอ้ดีดี
1: ใช่ไหมคะสมมติว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่หนูไม่อยากทำเลยเนี่ยหนูคิดว่ามันคงใช้ความอดทนอย่างหนักหนาแล้วก็คงเหนื่อยล้าอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมันเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าก็อยากรู้นี่ก็ไปหาได้มันไม่ได้ทำให้เราต้องฝืนอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยความอดทนป่านอาจจะนึกไปไม่ถึงว่ามันจะต้องอดทนหรือเปล่าเพราะว่าก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้อดทนขนาดนั้นถ้าเราชอบมันเนี่ย
0: พี่ก็ถามนำๆไปเผื่อว่า ทีนี้แปลว่าเราเมื่อเราตอนนี้นะเราดีไฟตัวเองเป็นอะไรคะนักจิตวิทยาหรือว่านักจะเรียกว่าอะไรจะเรียกนักดนตรีน่าจะยากแล้วแต่จิตวิทยาดนตรีหรืออะไรถ้าถามว่าเราจะนิยามตัวเองไหมยังไง
1: ก็อาจจะเป็นสองอาชีพได้ไหมคะเป็นนักจิตวิทยาแล้วก็เป็นครูดนตรีแล้วกันค่ะแยกจากกันแล้วกันค่ะ
0: ไม่ต้องมาเชื่อมคำอะไรให้มันยุ่งยากใช่ไหมแต่เป็นนักจิตวิทยานะอันนี้ก็สมัยนี้เรียกนักจิตนะนักจิตเนี้ยนะคะก็กลายเป็นส่วนสำคัญของสังคมนะเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าการทำงานของจิตใจนั้นมีผลกับประสิทธิภาพการทำงานนะคะการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพทั้งหลายเนี่ยแล้วอย่างน้อยก็ขอให้เข้าใจตัวเองแล้วมันจำเป็นไหมคะที่นักจิตวิทยาจะต้องทำงานบำบัดด้วย
1: นักจิตวิทยาอาจจะแบ่งเป็นหลายๆโซนนะคะจริงๆแล้วก็เหมือนกับหลายๆอาชีพค่ะก็คือนักจิตวิทยาทั้งสายวิชาการทั้งสายสุขภาพนะคะสายที่เป็นบำบัดโดยเฉพาะก็มีเหมือนกันแยกย่อยได้เหมือนกันค่ะอาจจะเป็นนักจิตวิทยาที่เป็นสายวิชาการไปเลยก็อาจจะไม่ได้บำบัดอะไรอย่างนี้โดยก็เป็นได้ค่ะ
0: งั้นก็ลอง explore กันนะคะมันมีความพิเศษนะความน่าสนใจในแต่ละสาขาในแต่ละหัวข้อเลยถ้าเราเลือกหัวข้อได้แล้วมันตรงกับใจแล้วมันก็สามารถจะทำงานได้อย่างสนุกแน่นอนเลยวันนี้ขอบคุณป่านมากเลยนะคะที่มาคุยกันวันนี้แล้วก็เปิดโลกให้พี่อีกด้านหนึ่งเลยนะคะดร.ปณิชาพรประสิทธิ์นะคะก็ขอให้งานเสร็จตรงตามเวลานะคะได้ข้อมูลที่ตรงความต้องการและได้บทสรุปที่เป็นที่พอใจค่ะขอบคุณมากมากนะคะป่านค่ะสวัสดี
1: ค่ะขอบคุณค่ะพี่แก้วใจสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังและรับชมคลิปการสัมภาษณ์ย้อนหลังได้ทาง Facebook ศูนย์พัฒนากิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: 30นาทีโดยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ใน

0: ดนตรีทิพย์โดยดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 น.ถึง 7:55 น.
1: ทุกสุดสัปดาห์กับการจับตากระแสเศรษฐกิจในเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทุกวันเสาร์ 13:30 น.
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดโลกเศรษฐกิจประจำวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569นะคะก็เหลืออีกประมาณ5เดือนเนาะที่จะถึงสิ้นปีปีนี้ก็เหมือนกับระยะเวลามันยืดเยื้อยาวนานมากเลยนะคะเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายมหาศาลทั้งในและนอกประเทศนะคะแต่ว่าหลายๆข่าวเนี่ยเราก็มักจะเสพกันในทางที่เป็นข่าวลบนะอันนี้ก็คงจะต้องไปขุดคุยเอาข่าวดีกันเอาข่าวดีออกมากันบ้างนะคุณผู้ฟังทีนี้มาดูเรื่องราวของแรงงานกับการเงินในยุค AI นะคะอันนี้จากบทความของประชาชาติธุรกิจธนาคารแห่งประเทศไทยดร.นครินทร์อมเรศนะคะคุณผู้ฟังลองมาดูเรื่องของแรงงานกับการเงินนะในยุค AI ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยอย่างไรบ้างนะคะเมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือเดือนกรกฎาคมนะทางผู้เขียนคือดร.นครินทร์เนี่ยก็ได้ร่วมเวทีเสวนาคือมันจะมีการเสวนาในเรื่องของบทบาทของนักลงทุนในการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนและการจัดการความเสี่ยงด้านแรงงานนะฮะก็มีโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสมาคมเครือข่ายGlobal Compact แห่งประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพนะคะถกกันว่าภาคการเงินเกี่ยวข้องอย่างไรการคุ้มครองแรงงานจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานนั่นเองในการนี้เนี่ยในบทความนี้นะคะก็เลยหยิบยกเอามุมมองนะที่ได้จากการเสวนาต่างๆมาพูดคุยให้ฟังในบทความนี้นะคะก็คือประเด็นแรกการที่แรงงานในฐานะผู้ใช้บริการทางการเงินถูกเครือข่ายอาชญากรรมนำ AI มาใช้ในวงจรสแกมเมอร์นะตั้งแต่การกวาดข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเข้าถึงผู้ที่เปราะบางทางการเงินหรือการงานต่อด้วยการปลอมตัวตนด้วย Deep Fakeไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีซ้อนใบหน้าแบบเรียลไทม์ระหว่างสนทนาวิดีโอเพื่อแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือสถาบันการเงินหรือการล่อลวงให้ลงทุนผ่านแพลตฟอร์มที่มีผลตอบแทนสูงผิดปกติและนอกจากนี้นะก็พบว่ามีรูปแบบการหลอกลวงเพื่อทำหารายได้พิเศษหรือว่าจ็อบสแกมเป็นรูปแบบที่ไม่ได้แพร่หลายเป็นการทั่วไปในประเทศอื่นๆในภูมิภาคซึ่งหากว่าแรงงานตกเป็นผู้เสียหายก็ยังนับว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าการถูกล่อลวงเข้าไปทำงานในสแกมคอมเพลนะซึ่งก็ทำให้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และถูกบังคับให้กลายเป็นเครื่องมือหลอกลวงผู้อื่นต่อนั่นเองนะคะรายงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ UNODC ในปี2025เขาก็ประเมินค่ะว่าศูนย์หลอกลวงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้สร้างกำไรประมาณ 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะศูนย์หลอกลวงคือพูดแบบนี้มัน ทำให้คิดว่าโอ้โหเรามีชีวิตดำเนินมาได้ถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะคุณผู้ฟังนะถึงกับมีการหลอกลวงกันเลยทีเดียวไม่ต้องทำมาหากินกันแบบสุจริตแล้วนะต้องหลอกเขามาถึงจะมีเงินมีทองเนาะนะก็เอาเถอะนะคุณผู้ฟังขณะที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO ในปี2024ประเมินว่ากำไรผิดกฎหมายจากผู้ที่ถูกบังคับใช้แรงงานทั่วโลกสูงถึง 2.36 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเพิ่มขึ้นกว่า1ใน3ภายในทศวรรษเดียวคือภายใน10ปีนั่นเองนะคะภาคการเงินเนี่ยมีส่วนร่วมโดยตรงในการรับมือกับมิจฉาชีพเนื่องจากการโกงต้องอาศัยเส้นทางการเงินในการส่งต่อเงินของผู้เสียหายไปยังสแกมเมอร์โดยมีการนำเทคโนโลยี AI มาใช้รับมืออย่างเช่น Graph Neural Network หรือเทคนิคที่ตรวจจับเครือข่ายบัญชีม้าซึ่งก็แฝงตัวแนบเนียนได้ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามภาคการเงินก็ตรวจพบได้เพียงธุรกรรมบนผิวน้ำนะคะแต่ไม่อาจจะตรวจสอบไปถึงชีวิตเบื้องหลังของเจ้าของบัญชีซึ่งก็ต้องอาศัยองค์ความรู้เชิงลึกต่อข้อเท็จจริงจากภาคประชาสังคมที่ทำงานอย่างใกล้ชิดแรงงานแล้วก็ชุมชนด้วยนะคะทั้งการเข้าถึงผู้เสียหายกลุ่มใหญ่ที่ไม่ได้แจ้งความแบบสำรวจของคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี2024เขาพบว่ามีเพียง 10% ของผู้เสียหายที่แจ้งตำรวจและการช่วยให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานในการคัดแยกเจ้าของบัญชีม้าที่ถูกบังคับออกจากผู้มีส่วนร่วมในขบวนการหลักการสำคัญเนี่ยก็กำหนดให้ผู้ที่ถูกหลอกหรือถูกบังคับให้กระทำผิดก็ต้องได้รับการปฏิบัติในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นะซึ่งมีใช้ผู้กระทำความผิดทีนี้การพาผู้เสียหายเข้าสู่กลไกการดำเนินคดีต้องแข่งกับเวลาเพราะว่าเงินที่ถูกโกงเคลื่อนผ่านหลายทอดภายในไม่กี่นาทีเองนะแม้บางกรณีเนี่ยอาจจะติดตามเงินคืนได้ไม่ครบถ้วนแต่ว่าการแจ้งความโดยเร็วเพิ่มโอกาสอายัดเงินทันนะแล้วก็ตัดวงจรไม่ให้บัญชีม้าเดิมถูกนำกลับมาหลอกเหยื่อรายต่อไปความร่วมมือระหว่างภาคการเงินกับภาคประชาสังคมก็เป็นหนทางรับมือที่สำคัญมากเลยนะคะคุณผู้ฟังมุมมองที่2หรือประเด็นที่2ก็คือบทบาทของ AI ในการสร้างโอกาสพัฒนาแรงงานซึ่งก็มีรายงานวิจัยนะเขาก็พบว่าพนักงานบริการลูกค้าหลายพันคนที่ถูกทดลองใช้ผู้ช่วย AI มีผลิตภาพเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ15กลุ่มที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดคือกลุ่มที่มีทักษะน้อยที่สุดซึ่งก็มีผลิตภาพเพิ่มสูงขึ้นถึง 36% แสดงความเป็นไปได้ที่ AI จะลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางทักษะขณะที่ ILO นะคะองค์การแรงงานระหว่างประเทศ International Labor Office ประเมินว่า1ใน4ของงานทั่วโลกมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ Generative AI จึงมีโอกาสการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานมากกว่าที่จะถูกทดแทนโดย AI สอดคล้องกับรายงานของ McKinsey นะเขาชี้ให้เห็นว่าทักษะที่ในจ้างต้องการประมาณ 72% มีความคาบเกี่ยวกันระหว่างงานที่ AI ทดแทนได้กับงานที่ทดแทนไม่ได้นะคุณผู้ฟังคำถามคือภาคการเงินจะพาแรงงานข้ามสะพานนี้ไปสู่โลกใหม่ด้วยกันได้อย่างไรนะภาคการเงินมีส่วนร่วมใน3ระดับอันแรกก็คือนำความเสี่ยงด้านสิทธิแรงงานซึ่งเป็นมิติสังคมของมาตรฐานความยั่งยืน environmental social and governance นะฮะผนวกเป็นเงื่อนไขของการปล่อยสินเชื่อ และการเลือกลงทุนไม่สนับสนุนธุรกิจที่เอารัดเอาเปรียบแรงงานซึ่งก็อาจจะขยายรวมถึงการเลิกจ้างแรงงานโดยนำ AI มาทดแทนอย่างไม่เป็นธรรมด้วยนะประเด็นที่สองก็คือผลักดันให้ธุรกิจที่รับเงินทุนมีแผนพัฒนาทักษะแรงงานควบคู่แผนลงทุนเทคโนโลยีโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านที่แรงงานจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการปรับตัวและประเด็นที่สามนะคะก็คือยกระดับการสนับสนุนให้ใช้ AI พัฒนาทักษะแรงงานในภาคการเงินมากกว่าการนำมาใช้ทดแทนแรงงานซึ่งจะทำให้แรงงานไม่เพียงเอาตัวรอดจากการถูกทดแทนแต่ว่าจะเดินหน้าเพิ่มผลิตภาพได้ในระยะยาวนั่นเองเหตุที่ภาคการเงินมีส่วนร่วมสำคัญก็มาจากโอกาสในการสร้างวงจรที่แรงงานจะอยู่ร่วมกับ AI ได้อย่างยั่งยืนผ่านการยกระดับรายได้นำไปสู่การบริโภคสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจแล้วก็วนกลับมาเสริมความเข้มแข็งให้กับภาคการเงินก่อนที่จะหมุนกลับไปส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองและพัฒนาแรงงานแล้วก็ช่วยลดทอนผลลบจากกับดักการเลิกจ้างอันเนื่องมาจาก AI นะคะก็ตามที่นักวิจัยเขาก็วิเคราะห์ว่าหากธุรกิจใช้เทคโนโลยีเป็นทางลัดในการลดต้นทุนด้วยการปลดคนพร้อมกันเป็นวงกว้างก็ทำให้รายได้ครัวเรือนและอุปสงค์ของประเทศลดลงและย้อนกลับมากระทบต่อยอดขายของธุรกิจและคุณภาพสินทรัพย์ของสถาบันการเงินในที่สุดนั่นเองการคุ้มครองแรงงานก็เท่ากับการคุ้มครองงบดุลของระบบการเงินในระยะยาวนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังความยั่งยืนของระบบการเงินไม่สามารถแยกออกจากความอยู่ดีมีสุขของผู้คนในระบบเศรษฐกิจภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐภาคการเงินภาคธุรกิจภาคประชาสังคมและตัวแรงงานเองนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวที่เป็นวงจรของแรงงานกับการเงินในยุค AI นั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปก็จะกลับมาดูข่าวนะทางเศรษฐกิจกันสักนิดนึงนะคะจะมีเรื่องว่าอย่างไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
3: อ่านหนังสือเตรียมสอบมาหลายชั่วโมงยังไม่เข้าสมองเลย
4: โอ๊ยเขาเบลอไปหมดแล้ว
3: นั่งอยู่หน้าจอทั้งวันฟังเสียงร่างกายบ้างสิ
4: พักเถอะพักเถอะขอร้อง
3: เกมนี้ก็สนุกเกมนั้นก็มันเพลินจนแทบไม่อยากจะหยุดเล่นเลย
4: พี่ละเพลียเพลีย
5: พี่ชาย
3: ดูซีรีส์ไปแชทไปนี่ตาก็เริ่มจะค้างแล้วนะครับ
4: พอเถอะพอเถอะไม่ไหวจริงๆแล้วนะ
3: พักร่างพักบ้างเพราะสุขภาพสำคัญ FM 101.5 เป็นห่วงคุณจริงๆครับ
4: โอเคขอบคุณค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงที่2ของเปิดโลกเศรษฐกิจวันนี้นะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ 13:30 น. ถึง 13:55 น.ค่ะมาดูข่าวคราวนะคะล่าสุดเนี่ยนะมีแต่ข่าวลบเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะโดยเฉพาะเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆนานาเยอะแยะมากมายค่ะคุณผู้ฟังและล่าสุดเนี่ยยอดปิดโรงงานพุ่งสูงขึ้นนะตัวเลขปิดโรงงานควอเตอร์หนึ่งมกราคมกุมภาพันธ์มีนาพุ่งสูงขึ้นมากเลยนะคุณเกวลินหวังพิชยสุขรองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะก็ได้ให้ข้อมูลกับทางประชาชาติธุรกิจบอกว่าช่วงไตรมาสแรกปีนี้จำนวนโรงงานปิดมากกว่าเปิดหลังจากทิศทางแย่ลงมาต่อเนื่องนะยอดปิดโรงงานก็อยู่ที่163แห่งยอดเปิดใหม่อยู่ที่148แห่งแย่ลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้าที่มียอดโรงงานเปิดใหม่อยู่ที่385แห่งละปิดตัวลง140แห่งคือเปิดมากกว่าปิดนะคุณผู้ฟังตัวเลขปิดโรงงานตอนนี้มีถึงแค่มีนาคม2569คือก็เอามาจากข้อมูลนะจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งก็จะต้องมีการปรับปรุงเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลจริงๆแล้ว ตัวเลขจนถึงเดือนมีนาคมเป็นช่วงที่เพิ่งเริ่มสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะจำได้ไหมเพราะว่าตั้งแต่28กุมภาพันธ์นะคะนะมีการรบพุ่งกันสหรัฐอเมริกาอิสราเอลอิหร่านนะนี่ต่อเนื่องมาถึงเมษายนพฤษภาคมตอนนี้ก็ว่าจะเจรจานะเจรจาแล้วก็คือ เจรจาไปก็ยิงขีปนาวุธไปอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังก็ไม่รู้จะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะจบๆนะรบพุ่งให้เสร็จแล้วก็แพ้แตกหักแล้วก็มาเจรจาสงบศึกเซ็นสัญญาอะไรกันก็ว่าไปนะนี่ก็รบๆหยุดเจรจาแล้วก็วนกลับคือไม่ต้องวนอ่ะก็เจรจาไปด้วยยิงไปด้วยอย่างเงี้ยรู้จะเป็นยังไงนะคะคุณผู้ฟังนะงงไหมงงมากเลยนะนี่สำหรับข้อมูลไตรมาส2มันก็เชื่อได้ว่ายังไม่ค่อยดีอ่ะหากเทียบเคียงกับข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยก็จะรวมเซกเตอร์บริการด้วยเป็นคนละฐานข้อมูลนะถ้าดูข่าวช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ยังเห็นโรงงานประกาศปิดอย่างในจังหวัดชลบุรีก็มีโรงงานเหล็กที่ปิดรวมไปถึงโรงงานพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ยังมีปิดอยู่โรงงานปิดก็หมายถึงคนงานซึ่งน่าจะต้องเป็นจำนวนร้อยนะฮะตกงานนั่นเองนะคุณผู้ฟังนะยิ่งปิดหลายแห่งก็ยิ่งแย่นะคะคุณผู้ฟังคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไตรมาส2ข้อมูลตัวเลขทางการไม่ออกแต่ก็น่ากังวลอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะเป็นช่วงที่มีสงครามแถมยืดเยื้อมาจนณบัดนี้บัดนี้มันเดือนไหนแล้วล่ะนะก็เอาไปเป็นปีเลยสิโอ้ยเหนื่อยค่ะคุณผู้ฟังนะฮะก็ไปถึงเนี่ยมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาครึ่งปีเข้าไปแล้วครึ่งปีแล้วยังลบกันอยู่เลยแถมขยายวงตัวผู้เล่นเพิ่มเข้ามาเป็นซาอุดีอาระเบียนะยิงตุ้มตามกันเพิ่มมากขึ้นถล่มกันนะแล้วก็ตอนนี้ทั้งยูเครนรัสเซียก็เน้นไปทางฐานพลังงานอีกโรงกลั่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติบ่อน้ำมันอะไรต่างๆเฮ้ยไปก็ไปยิงอย่างอื่นบ้างก็ได้นะเดี๋ยวน้ำมันหมดไม่ใช่ไรทีนี้ก็ประเมินว่าไตรมาส2เนี่ยน่าจะยังไม่ค่อยดีนะคุณผู้ฟังนะมีโอกาสที่จะเห็นการปิดโรงงานเพิ่มขึ้นอีกเซกเตอร์อาหารและเครื่องดื่มยางและพลาสติกเป็นกลุ่มที่จำนวนปิดมากกว่าเปิดอันเนี้ยมันก็มาจากแพคเกจจิ้งไงนะแพคเกจจิ้งพวกพลาสติกที่ว่าเม็ดพลาสติกขาดแคลนนะคุณผู้ฟังก็ทำให้บางทีผลิตภัณฑ์ผลิตผลทางการเกษตรช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็อากาศก็แปรปรวนนะออกบ้างไม่ออกบ้างล่าสุดนี่ที่เขาคอทุ่งไฮเขาเรียกว่าไร่ดอกไฮเดรนเยียนี่ฝากไว้เลยนะหลายคนเนี่ยชอบไปเที่ยวนะทีเนี้ยคุยกับเจ้าของไร่ไฮเดรนเยียเขาคอเขาบอกว่ามันปลูกแล้วพอปลายปีอากาศเย็นไม่ออกดอกอ่ะไปออกดอกเต็มที่มีนาเมษาพฤษภาซึ่งคนไม่ไปเที่ยวหน้าร้อนคนไปเที่ยวทะเลแถมปลายปีไม่มีดอกไฮเดรนเยียให้ดูโดนด่าอีกนะนี่คุณผู้ฟังก็ต้องเห็นใจเขาบ้างนะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งโวยวายคือเจ้าของไร่เนี่ยเขาก็อันนี้ไม่ได้ออกมาแก้ตัวแทนแต่ก็เห็นใจกับผู้ประกอบการจริงๆเลยนะคะคุณผู้ฟังเขาก็อุตส่าห์ทนุบำรุงดูแลเร่งปุ๋ยเพื่อที่จะให้ทันฤดูการที่มันมีอากาศเย็นเพื่อ ให้คุณท่านทั้งหลายเนี่ยไปยนต์โฉมท่องเที่ยวกันในปลายปีแต่มันไม่ออกไงดอกไม้คือเข้าใจว่ามันเหมือนพวกปลาปะการังฟอกขาวเคยได้ยินใช่ไหมเพราะอากาศเรามันร้อนจัดปะการังตายอ่ะฟอกขาวตายอ่ะแล้วปลามันก็สูญสิ้นใจบางที่ปลาตายเสร็จแล้วก็เมื่อวานก็ยังดูแมงกะพรุนออกมาที่ทะเลตราดหูเยอะมากคุณผู้ฟังถ้าอยากไปดูก็ไปดูตอนนี้นะเข้าใจว่ามันเป็นเพราะพายุหรืออะไรสักอย่างก็พัดพามาอะไรอย่างเงี้ยคือธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนกันไปหมดแล้วนะคุณผู้ฟังนะมันก็มีสภาพการที่มันผิดแปลกไปนะสัตว์น้ำสัตว์บกก็ต้องปรับตัวแถมพืชพันธุ์ทั้งหลายก็ปรับตัวด้วยให้เดนเยียอากาศเย็นไม่ออกไปออกอากาศร้อนเงี้ย มีอย่างที่ไหนนะต้องออกเต็มที่เลยทั้งเต็มทุ่งเลยไม่มีใครไปดูอ่ะโอ้ยแทบจะร้องไห้ใช่ไหมไปดูทะเลกันหมดแถมยังโดนด่าอีกนั่นแหละก็เห็นใจนะอาชีพที่น่าเห็นใจตอนนี้ก็คือเกษตรกรการเกษตรกรรมนั่นเองนะคุณผู้ฟังต้องเห็นใจเขาอย่าเพิ่งเอะอะโวยวายนะคุณผู้ฟังนะหน้าร้อนดอกไฮเดรนเยียเต็มทุ่งไปดูเถอะนะเนี่ยมันร้อนเฉพาะกลางวันเย็นเช้ามืดมันไม่น่าจะร้อนเท่าไหร่นะมันก็อาจจะอบอ้าวเพียงแต่ว่ามันก็สามารถที่จะเที่ยวได้บ้างนะคะคุณผู้ฟังนะไปกันเถอะเดี๋ยวเช็คอีกทีปีหน้าปีนี้ถ้าจะไม่รอดละเขาลงดอกเทียนอะไรสักอย่างบอกว่าคือตอนนี้เจ้าของไร่ทั้งหลายหาดอกแบบทนทานทายาทอย่างสูงขำมากเลยทนมากเลยทนสุดยอดอะไรเงี้ยมาลงให้หมดเลยอยากมาดูของสวยงามก็มาดูเลยนะฝนตกแดดออกแห้งแล้งไงมันก็ขึ้นอะไรเงี้ยไปดูดอกเทียนอะไรสักอย่างนะจำชื่อไม่ได้แล้วนี่นั่นว่าด้วยเรื่องของการท่องเที่ยวนะนี่กลับมาทางโรงงานเนี่ยสาเหตุสำคัญของการปิดโรงงานส่วนหนึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังสะสมอย่างเรื่องความสามารถทำกำไรหรือความสามารถการแข่งขันซ้ำเติมด้วยผลกระทบสงครามตะวันออกกลางภาวะแล้งผลจากภาษีสหรัฐโอ้เยอะแยะมากมายปัจจัยเยอะ ดูไม่จบสิ้นนะคุณผู้ฟังปิดไปดีกว่า นะไม่ต้องมานั่งจ่ายค่าแรงค่าโซฮุยอะไรต่างๆมากมายค่ะเดี๋ยวเรากลับมาสรุปสุดท้ายกันในช่วงสุดท้ายนะคุณผู้ฟังตอนนี้พักกันก่อนค่ะ
6: ในแต่ละปีจะมีปริมาณขยะทั่วประเทศเพิ่มขึ้นในปี2566มีจำนวนขยะทั้งสิ้น 26.96 ล้านตันแล้วมันจะเยอะขนาดไหนคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าในบ้านเรามีขยะขนาดใหญ่เท่าฝูงปลาวาฬสีน้ำเงินว่ายน้ำมาพร้อมกันถึง 140,000 ตัวแล้วแต่ละตัวกำลังแหวกว่ายไปมาดำผุดดำว่ายเต็มไปทั่วทุกภาคในประเทศบางตัวเปรอะเปื้อนด้วยขยะมูลฝอยและของเน่าเสียบางตัวมีสารอันตรายมากมายที่พร้อมก่อมลพิษได้ตลอดเวลาและบางตัวกำลังพ่นน้ำพ่นขยะรีไซเคิลที่รอการจัดการและยากต่อการย่อยสลายช่วยกันลดปัญหาขยะที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นปัญหาขยะปัญหาของทุกคนปฏิเสธถุงพลาสติกและโฟมแยกขยะให้เป็นนิสัยใช้อย่างคุ้มค่าลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ใหม่และนำกลับมาใช้ซ้ำจุฬาเรดิโอพลัสอยากให้ทุกคนช่วยกันทำให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่ขึ้นด้วยการลงมือทำอย่างจริงจัง
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงเปิดโลกเศรษฐกิจในช่วงสุดท้ายวันนี้นะพูดด้วยเรื่องของโรงงานปิดเปิดสงครามไม่ยุติต้นทุนสูงก็ลากยาวนะคุณผู้ฟังโรงงานเปิดใหม่ก็ลดมีแต่ปิดตัวเลิกจ้างเยอะขึ้นนี่ก็มันก็มีการพิจารณาของ Data Center นี่เรื่องใหญ่ที่เขาตั้งคณะกรรมการระดับชาติมาดูแลเลยนะไอ้ Data Center เนี่ย จ้างงานน้อยแถมใช้ทรัพยากรธรรมชาติสูงอีกเข้ามาลงทุนเยอะจริงแต่ว่าคน

0: ก็ไม่มีงานอีกนะไม่ได้จ้างงานเยอะแยะมากมายก็ไม่น่าจะเอ๊ะแต่ตอนนี้ณปัจจุบันนี้เขาก็ไม่เห็นด้วยนะรัฐบาลปฏิเสธไปทีนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ชี้ว่าจ้างงานควอเตอร์สองเปราะบางมากที่ควอเตอร์สองก็ผ่านมาแล้วแต่ว่าตัวเลขทางการอะไรต่างๆต้องรอองค์กรองค์การที่เขาเกี่ยวข้องสรุปตัวเลขเป็นทางการมานะคุณผู้ฟังทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็สรุปบอกว่าการจ้างงานในระบบประกันสังคมมาตรา33ในเดือนมิถุนายนทรงตัวในภาพรวมไตรมาส2ปี2569ปรับตัวดีขึ้นกว่าไตรมาสแรกก็ถอนจากจำนวนผู้ประกันตนที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเห็นความเปราะบางจากจำนวนผู้ขอรับสิทธิการว่างงานที่เพิ่มขึ้นมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568ต้องติดตามใกล้ชิดกันต่อเนื่องต่อไปนะคุณผู้ฟังก็แต่ละข่าวมีแต่ข่าวลบอ่านข่าวหนึ่งก็เหนื่อยหมดแรงต่อไปไม่ไหวโหคนข่าวอ่านวิจัยวิจารณ์อ่านข่าวลบตลอดต่อเนื่องเป็นชั่วโมงคงจะใช้พลังงานเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ฟังว่ามันต้องใช้ใจเข้าไปด้วยนะก็ยังไงก็ตามช่วงนี้ฝนยังตกอยู่นะคะคุณผู้ฟังคะฟ้ามืดครึ้มอากาศดีก็ออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งใครมีกำลังก็ไปท่องเที่ยวใกล้ๆนะสนับสนุนคนไทยด้วยกันไม่ต้องไปหรอกนะญี่ปุ่นเห็นไหมแผ่นดินไหวกันตุ้มตามอ่ะมันเป็นดินแดนแห่งความเสี่ยงภัยจากแผ่นดินไหวก็ว่าค่าเงินเยนอ่อนใช่ไหมคนญี่ปุ่นก็มาเที่ยวไทยน้อยลงคนไทยเที่ยวญี่ปุ่นมากขึ้นเราก็ขาดดุลเนี่ยเที่ยวเมืองไทยก่อนเงินเหลือล้นฟ้าค่อยไปเที่ยวต่างประเทศนะคุณผู้ฟังเอาเงินมาให้คนไทยก่อนนะนะคุณผู้ฟัง วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพแข็งแรงกินอาหารมีประโยชน์ออกกำลังกายรับนอนพักผ่อนเต็มที่นะคะเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศไทยคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งป่วยความเจ็บป่วยยังรออยู่ในบ้านปลายนะตอนนี้ไปทำงานไปก่อนอย่าเพิ่งป่วยนะเดี๋ยวประเทศไปไม่รอดป่วยกันหมดเลยนะคุณผู้ฟังรักษาสุขภาพมากๆนะคะวันนี้ขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: ร่วมจับตากระแสเศรษฐกิจได้ใหม่วันเสาร์หน้า 13:30 น.กับดร.ปิยานีตั้งทองทวี
2: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
3: คำพ่อสอนการแก้ไขอาจจะต้องใช้เวลาไม่ใช่ง่ายๆโดยมากคนก็ใจร้อนเพราะเดือดร้อนแต่ว่าถ้าทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขได้พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2540

0: ียดเน
1: า
0: ะ
1: ทำงาน
0: เหนื่อยเนาะเครียดเนาะแทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นค่ำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
2: ตะวันจะค่ำลง
3: กรอบเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวัน

0: ทุกคนมีความพิเศษในตัวเอง
1: เพราะทุกคนมีเรื่องที่ควรค่าแก่การบอกเล่า
2: ขอเชิญพบกับพื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬา
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่พื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬาค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับโฮสต์ไลลานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่2เช่นเคยนะคะว่ารายการของเราก็ยังเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนส่งต่อเรื่องราวและแรงบันดาลใจของนิสิตบัณฑิตบุคลากรและทุกคนในย่านชุมชนแห่งนี้ค่ะซึ่งเราก็จะเจอกันทุกวันเสาร์บ่าย2ที่ FM 101.5 จุฬาเรดิโอ Plus สำหรับใครที่อยากพูดคุยกันหรือหาช่องทางฟังย้อนหลังก็สามารถเข้ามาเจอกันได้ที่ Facebook Page มนุษย์จุฬาประยาน้อยหรือ Instagram จุฬา Humans เราก็จะคอยอัปเดตแจ้งเตือนให้ตลอดค่ะว่าจะมาวันไหนและสามารถฟังที่ไหนได้บ้างรวมถึงในตอนนี้นะคะช่องทางทั้งสองของเราก็ยังมีการลงงานเขียนที่ให้ความรู้และงานเกี่ยวกับประเด็นสังคมต่างๆซึ่งถ้าติดตามไว้นอกจากจะไม่พลาดการประชาสัมพันธ์ของรายการแล้วก็ยังได้อาหารสมองอีกด้วยค่ะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนนะคะก็คงชื่นชอบในการท่องเที่ยวในเทปที่265เนี่ยไลลาก็ได้พาคุณผู้ฟังไปดื่มด่ำกับสังคมและวัฒนธรรมในตุรกีซึ่งใน EP นี้เองค่ะทางมนุษย์จุฬาของเราเนี่ยก็อยากจะพาคุณผู้ฟังบินลัดฟ้าข้ามมายังทวีปยุโรปไปยังประเทศเยอรมนีค่ะเพื่อที่จะมาสัมผัสประสบการณ์ชีวิตในเมืองหลวงอย่างกรุงเบอร์ลินเมืองที่ผสมผสานร่องรอยประวัติศาสตร์เข้ากับความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีเสน่ห์ซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือพี่เหนือณราธรศิวนาวินนิสิตคณะอักษรศาสตร์ชั้นปีที่3นักเรียนทุน Hochschule Sommerkurs ค่ะก่อนอื่นค่ะอยากจะให้พี่เหนือค่ะช่วยแนะนำตัวให้คุณผู้ฟังได้รู้จักสักเล็กน้อยค่ะ
3: อืมค่ะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเราชื่อเหนือนะคะณราธรศิวนาวินค่ะปัจจุบันก็เป็นนิสิตคณะอักษรศาสตร์ชั้นปีที่3เอกภาษาเยอรมันค่ะเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยน Hochschule Sommerkurs หรือว่า HSK ของ DRRD แล้วก็เพิ่งกลับมาจากเบอร์ลินสดๆร้อนๆเลยค่ะตั้งเมื่อตอนช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
1: โอเคค่ะทีนี้ค่ะอยากจะให้พี่เหนือค่ะช่วยเล่าว่าอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้พี่เหนือเนี่ยสนใจสมัครทุน Hochschule Sommerkurs ของ DAAD เพื่อที่จะไปเรียนที่เยอรมนีเป็นระยะเวลาสั้นๆคะ
3: อืมค่ะจริงๆจุดเริ่มต้นมันก็เริ่มตั้งแต่ตอนอายุ16เนาะก็ประมาณ5ปีที่แล้วค่ะตอนนั้นเราก็สอบติดสายศิลป์เยอรมันที่เตรียมอุดมแล้วเราก็เรียนมาเรื่อยๆแต่ว่าตลอด5ปีที่ผ่านมาเรายังไม่เคยมีโอกาสได้ไปเหยียบประเทศเยอรมนีจริงๆเลยสักครั้งแล้วพอเราเรียนไปถึงจุดนึงอะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าการเรียนในห้องเรียนหรือว่าการฝึกภาษาเยอรมันอยู่ที่ประเทศไทยมันก็ช่วยพัฒนาเราได้ในระดับนึงนะแต่ว่ามันก็ยังมีกำแพงบางอย่างอยู่แล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราได้ลองไปเอาตัวรอดด้วยภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวันเข้าไปสัมผัสวัฒนธรรมของเขาจริงๆก็น่าจะช่วยปลดล็อกสกิลภาษาแล้วก็มุมมองชีวิตของเราได้อีกเยอะมากเลยก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราตัดสินใจยื่นสมัครทุน Hochschule Sommerkurs ของ DRD เพื่อเหมือนแบบว่าเปิดประตูพาตัวเองไปเยอรมันครั้งแรกค่ะ
1: ทีนี้ค่ะอยากจะให้พี่เหนือค่ะช่วยเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับทุนดังกล่าวให้ฟังหน่อยค่ะว่าถ้าต้องการที่จะสมัครเนี่ยสามารถสมัครได้อย่างไรบ้างคะ
3: อืมได้เลยค่ะทุนHochschule Sommerkurs เนี่ยค่ะถ้าให้อธิบายแบบคร่าวๆเลยจะเป็นทุนระยะสั้นของ DAAD หรือว่าDeutsche Akademische Austauschdienst นะคะเป็นองค์การแลกเปลี่ยนวิชาการของเยอรมนีเนาะโดยทุนนี้จะเปิดโอกาสให้

0: ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือว่าปริญญาโทได้ไปลงคอร์สเรียนภาษาเยอรมันในมหาวิทยาลัยหรือว่าเป็นสถาบันภาษาที่เยอรมันค่ะประมาณซึ่งถ้าใครอยู่ปอตรีก็จะเริ่มสมัครได้ตั้งแต่ชั้นปีที่2เป็นต้นไปซึ่งสิ่งที่เราคิดว่าดีมากเลยของทุนนี้ก็คือครอบคลุมเกือบทุกอย่างเลยค่ะคือทั้งค่าเรียนค่าที่พักค่าเดินทางไปกลับค่าเครื่องบินมีประกันสุขภาพให้ด้วยซึ่งตรงนี้สำคัญมากๆและจำเป็นมากๆเลยค่ะสำหรับการไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นนอกจากนี้ก็ยังมีพ็อกเก็ตมันนี่เป็นค่าใช้จ่ายรายวันให้อีกก้อนด้วยก็สำหรับใครที่สนใจช่วงเวลาเปิดรับสมัครก็จะส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงสิงหาคมถึงตุลาคมของทุกปีค่ะใครเล็งไว้ก็คอยปักหมุดติดตามข่าวสารหน้าเว็บเพจ DAD ได้เลยค่ะ
1: ทีนี้ค่ะเรามาพูดถึงตอนที่ไปเรียนกันดีกว่าเนาะว่าที่เยอรมนีเนี่ยในแต่ละวันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นค่ะพี่เหนือใช้ชีวิตทำอะไรบ้างคะ
0: โหถ้าพูดถึง day to day ของเหนือบอกเลยว่าสนุกมาก
1: อื
0: ป
1: ม
0: กติจะตื่นประมาณ7 โมงเช้าทำอาหารเช้ากินเองบ้างแล้วก็เดินไปตึกเรียนพร้อมกับเพื่อนๆค่ะคลาสเรียนก็จะเริ่มตอน9 โมงครึ่งถึงบ่ายโมงอาจารย์ก็จะสอนเน้นเรื่องของไวยากรณ์ตามระดับภาษาของแต่ละกลุ่มแล้วก็จะมีเติมคลังคำศัพท์บ้างเปิดโอกาสให้ออกมาพูดคุยอภิปรายกันในห้องเรียนซึ่งสนุกและเป็นกันเองมากๆเลยค่ะแต่ว่าความสนุกของจริงเนี่ยคือช่วง
1: อ
0: หล
1: ื
0: ังเลิ
1: ม
0: กเรียนบอกเลยว่าไม่มีวันไหนเหมือนกันเลยเพราะว่ามหาลัยที่เหนือไปอยู่อะค่ะฮุมโบลต์อุนิเวอร์ซิเตทเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น cultural program ก็คือเป็
1: อ
0: น
1: ืม
0: เหมือนเป็นโปรแกรมทัศนศึกษาค่ะพาเราไปตะลุยสถานที่สำคัญทั่วเมืองเบอร์ลินเลยอย่างแบบเช่นไปชมรัฐสภาพาไปกำแพงเบอร์ลินหรือว่าไปอาร์ตแกลเลอรี่คือบอกได้เลยว่าครบรถมากๆแต่ว่าโปรแกรมนี้เขาไม่ได้บังคับนะคะเป็นแบบตามความสมัครใจของเราเลยวันไหนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของมหาลัยเหนือก็จะไปเที่ยวด้วยตัวเองบ้างไปซื้อของเข้าหอพักไปเดินเล่นตามห้างไปนัดเจอเพื่อนๆซึ่งเพื่อนๆที่นั่นมีทั้งคนไทยแล้วก็มีเพื่อนต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะทั้งโคลอมเบียเบนินอุซเบกิสถานมองโกเลียสเปนอเมริกาฮ่องกงอินโดนีเซียอินเดียคือมาครบทุกทวีปของจริงทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะทำให้ช่วงบ่ายและช่วงเย็นของทุกวันแบบมีเรื่องให้ทำแล้วก็แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันตลอดเวลาเลยค่ะ
1: ทีนี้ค่ะพอได้ไปใช้ชีวิตที่เยอรมนีค่ะพี่เหนือเจอเคาน์เตอร์ช็อกอะไรบ้างไหมคะ
0: เขาจะช็อกของเหนือล่ะคะอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องร้านค้าปิดทุกวันอาทิตย์หรือว่าแบบต้องแยกขยะให้ถูกประเภทอะไรพวกนั้นนะคะเพราะอันนั้นคิดว่าหลายคนก็น่าจะเคยได้ยินกิตติศัพท์ของอันเรื่องพวกนั้นมาบ้างแล้วแต่ว่าเรื่องที่เจอแล้วช็อกอยู่จริงมี2 อย่างอย่างแรกก็คือร่มและอย่างที่สองก็คือแคชเชียร์เยอรมันอย่างแ
1: ย
0: ร
1: ัง
0: ก
1: ไง
0: ก็
1: ค
0: ค
1: ะ
0: ือที่เรื่องร่มอะค่ะก็คือต้องสารภาพก่อนเลยว่าเหนือเป็นคนที่เซนซิทีฟกับเรื่องฝนมากๆเปียกนิดเปียกหน่อยก็คือพร้อมจะป่วยได้เลยก็เลยจะมีความกังวล
1: อื
0: เรื่องฝน
1: ม
0: เป็นพิเศษก็พกร่มติดตัวตลอดค่ะแต่ว่าพอไปถึงที่นู่นปรากฏว่าคนที่นู่นเขาไม่กางร่มเลยค่ะบางคนก็
1: อื
0: เด
1: ม
0: ินชิวๆบางคนเดินฝ่าฝนไปเลยเหนือคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาฝนตกที่นู่นละอองมันไม่ได้ตกหนักเปียกปอนเหมือนฝนตกหนักของบ้านเราด้วยหรือเปล่าเขาก็เลยอาจจะรู้สึกว่าฝนแค่นี้ชิวๆไม่ต้องไปกางร่มให้เกะกะก็ได้แบบกางร่มทีนึงมันเกะกะเนาะเขาก็รู้สึกว่าแค่นี้ชิวๆแต่สําหรับ
1: อื
0: คนไท
1: ม
0: ยแบบคนที่แบบพกร่มอย่างเราแล้วก็แบบสตันไปยืนเหวอไปสักพักเลยค่ะส่วนอย่างที่สองคือพี่แคชเชียร์คือตอนอยู่ไทยเนี่ยก็ได้ยินมาบ้างนะว่าแคชเชียร์ที่นู่นคิดเงินเร็วมากเราเตรียมตัวมาประมาณหนึ่งแล้วนะแต่พอเจอจริงๆคือแบบเร็วกว่าที่คิดเยอะมาก
1: อืม
0: ต้องบอกเลยว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือ The Flash ยังมีแคชเชียร์เยอรม
1: เอ
0: ัน
1: อ
0: แล้วแบบแตะของแบบสปีดความเร็วแสงติดติดติดติดติด
1: อ
0: เ
1: ื
0: ร็วมาก
1: ม
0: แล้วเราก็ต้องสปีดตามเขาด้วยนะคะก็ต้องยัดของใส่ถุงให้ทันด้วยมันไม่มีใครมาช่วยเราถ้าเราชักช้าก็คือโดนจ้องจากคนด้านหลังค่ะกดด
1: อ
0: ั
1: ื
0: นยิ่งก
1: ม
0: ว่าแข่งโอลิมปิกอีกนะ
1: อืมโอเคค่ะก็คือเขาจะช็อกที่พี่เหนือเจอเนี่ยจะเป็นเรื่องของร่มเนาะกับเรื่องของแคชเชียร์ซึ่งแคชเชียร์เนี่ยก็คือได้ว่าสมคำร่ำลือเหนือฟ้ายิ่งมีฟ้าอีกทีหนึ่ง
0: ถูกต้องค่ะไลลา
1: เออ
0: สุด
1: ทียน
0: อ
1: ี้
0: ด
1: ค่ะหากพูดถึงเยอรมนีเนี่ยหลายๆคนนะคะก็จะนึกถึงเมืองหลวงอย่างกรุงเบอร์ลิน

0: อยากจะทราบว่าอะไรเนี่ยเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้พี่เหนือเลือกที่จะไปอยู่ที่เบอร์ลินคะ
1: เหตุผลหลักๆเลยคือเบอร์ลินมันตอบโจทย์ทุกความต้องการของเราค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วซึ่งเบอร์ลินเนี่ยเรียกว่าเป็นเมืองที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เข้มข้นมากๆแล้วก็ผ่านเหตุการณ์สำคัญระดับโลกมาเยอะแยะมากมายทั้งสงครามโลกสงครามเย็นแต่ในขณะเดียวกันที่นี่เขาก็ให้ความสำคัญกับศิลปะแล้วก็ personal expression สูงมากแม้ภาพรวมของเมืองนี้คนนอกอาจจะมองว่าดูมีความยุ่งเหยิงมีความ chaotic อยู่บ้างแต่เราว่านี่แหละคือเสน่ห์ที่ทำให้เราเชื่อตั้งแต่ก่อนไปเลยว่าเมืองนี้แหละจะทำให้เราเติบโตขึ้นแน่นอนทั้งในแง่ของความรู้แล้วก็การค้นพบเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราเองแบบเบอร์ลินเป็นเมืองที่เขาเรียกว่าเบอร์ลินเป็นเมืองที่ reinvent ตัวเองอยู่เสมอก็คือเขาไม่เคยหยุดนิ่งผู้คนมีการพัฒนาและขับเคลื่อนตลอดเวลาการได้ไปอยู่ที่นั่นมันทำให้เราได้ตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆรอบตัวทำให้เราได้ลองทำอะไรใหม่ๆได้เป็นตัวเองแบบไร้ขอบเขตจริงๆเหนือเลยรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราเป็นและเบอร์ลินคือเมืองที่จะโอบรับความเป็นตัวเราได้ดีที่สุดค่ะ
0: โอ้ยเรียกได้ว่าเป็นคําตอบที่ดีมากเลยนะคะก็คือเป็นเมืองที่จะทําให้ตัวพี่เหนือเนี่ยได้พัฒนาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ต้องการอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยค่ะใช่เลย
0: ค่ะที่นี้ค่ะเมืองเบอร์ลินเนี่ยถือเป็นเมืองหลวงสําคัญที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ทั้งกําแพงเบอร์ลินประตูแบรนเดนบวร์กและอนุสรณ์สถานอื่นๆค่ะทีนี้ค่ะพอพี่เหนือเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสสถานที่นั้นจริงๆแล้วพี่เหนือรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
1: ความรู้สึกแรกเลยคือภูมิใจในตัวเองมากค่ะว่า
0: อืม
1: ในที่สุดเราก็ทำตามความฝันของเราได้แล้วนะ
0: อ่
1: แต่
0: า
1: ในขณะเดียวกันมันก็มีความรู้สึกว่าแบบโหนี่เรากำลังยืนอยู่บนสถานที่ทางประวัติศาสตร์จริงๆหรอเนี่ยพอลองหลับตาแล้วแบบจินตนาการภาพในอดีตอะมันแบบเวลาเราไปสถานที่ทางประวัติศาสตร์เนาะแล้วพอเราหลับตาเราจินตนาการแล้วเราเข้าใจถึงแบบว่าเรื่องราวของแต่ละที่ว่ามีที่มาอย่างไรแล้วมีความสําคัญยังไงมันจะรู้สึกอินอย่างเช่นที่หนึ่งในเบอร์ลินนะคะมันชื่อว่าเทรเนนพาลาสตรงสถานีรถไฟชื่อว่าฟรีดริชสทราเซอร์คำว่าเทรเนนนะคะแปลว่าน้ําตาส่วนพาลาสแปลว่าพระราชวังพอมารวมกันมันแปลว่าพระราชวังแห่งน้ําตาซึ่งในอดีตจุดเนี้ยเคยเป็นจุดผ่านแดนระหว่างเบอร์ลินตะวันออกและเบอร์ลินตะวันตกแต่ว่าในปัจจุบันตรงนั้นก็ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นนิทรรศการไปแล้วเนาะใครอยากแวะก็ไปได้ฟรีเข้าฟรีด้านในของเขาก็จะมีช่องจำลองให้ดูเลยว่าเวลาคนยุคนั้นโดนตรวจพาสปอร์ตเพื่อข้ามฝั่งเนี่ยมันต้องเจอความรู้สึกและความเข้มงวดแบบไหนแล้วพอได้ไปยืนตรงจุดนั้นจริงๆมันเลยทำให้เรานึกภาพออกทันทีว่าโหกว่าเบอร์ลินจะฟื้นฟูกว่าจะสร้างเมืองจนกลายมาเป็นเบอร์ลินที่เสรีและเปิดกว้างอย่างทุกวันนี้ได้มันผ่านความเจ็บปวดมาเยอะแล้วมันไม่ง่ายเลยค่ะ
0: แล้วแบบว่าพี่เหนือมีไปเที่ยวที่ไหนอีกไหมคะในเบอร์ลิน
1: โอ้ไปเยอะมากๆเลยค่ะไปทั้งพิพิธภัณฑ์มันก็จะมีเป็นโซนของพิพิธภัณฑ์จะชื่อว่า Museum Island Museums in there ค่ะก็จะเป็นโซนที่มีพิพิธภัณฑ์ประมาณ5 ถึง 6แห่งติดกันแล้วก็มีจะมีเบลลินาโดมเป็นถ้าจำไม่ผิดอาจจะเป็นอัสนวิหารหรือว่าเป็นคาทีดรัลของเบอร์ลินซึ่งสวยมากๆแต่ว่านอกจากนั้นก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรมีพระราชวังชาร์ลอตเทนบวร์กด้วยจะอยู่ตรงแบบซึ่งชันชางเมืองหน่อยแล้วก็มีโอ้
0: โอ้
1: มีแบบว่าอะไรหลายๆอย่างเยอะมากแบบอาร์ตแกลเลอรี่ทั่วเมืองเลยคนที่นี่ให้ความสำคัญกับศิลปะมากๆเลย
0: พอพี่เหนือเนี่ยพูดถึงเรื่องของศิลปะเนี่ยก็จะนึกได้ว่าเอกลักษณ์สำคัญหนึ่งของเมืองเบอร์ลินนะคะก็คือจะมีกราฟฟิตี้ค่ะซึ่งทีนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ากราฟฟิตี้เนี่ยเห็นอยู่ทั่วเมืองเลยรวมไปถึงกำแพงเบอร์ลินด้วยสำหรับพี่เหนือแล้วค่ะกราฟฟิตี้ในเมืองเบอร์ลินเนี่ยช่วยเปลี่ยนมุมมองของพี่เหนือไหมที่มีต่อเรื่องสตรีทอาร์ตแล้วก็การใช้พื้นที่สาธารณะค่ะ
1: สำหรับเหนือมันทำให้เหนือมองกราฟฟิตี้ในทางที่ เปิดกว้างมากขึ้นค่ะ

0: คือจ
1: อื
0: ริงๆก
1: ม
0: ราฟฟิตี้ก็เป็นหัวข้อที่มีประเด็นถกเถียงกันเยอะเนาะว่ามันควรจะอยู่กับพื้นที่สาธารณะไหมแล้วถ้าคนไปพ่นสีตรงนี้ตรงนั้นแล้วมันจะเหมาะสมหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเนาะแต่สำหรับผู้คนในเบอร์ลินเขาเลือกที่จะอยู่ร่วมกับมันยอมรับมันแล้วก็เปลี่ยนให้มันกลายเป็นจุดเด่นจนเป็นอัตลักษณ์ของเมืองไปแล้วแต่ตอนแรกหนูก็คิดว่าเอ๊ะความเงียบของศิลปะแบบบาโรกกับความดิบความเถื่อนของกราฟฟิตี้สตรีทอาร์ตมันจะอยู่ด้วยกันได้จริงๆหรอปรากฏว่ามันทำได้ค่ะแล้วก็กราฟฟิตี้ก็เป็นหนึ่งในศิลปะเหล่านั้นแล้วด้วยส่วนตัวเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบอะไรที่มันมีหลายมิติชอบดูอาลิตี้อยู่แล้วไม่ใช่แค่กับผู้คนแต่ว่าเป็นกับเมืองด้วยแล้วพอแบบได้มาเห็นอะไรแบบนี้เห็นทั้งเบอร์ลินทั้งในด้านที่โอเคมันเป็นศิลปะแบบนี้แล้วก็เป็นศิลปะอีกแบบหนึ่งแบบทุกอย่างมันผสมรวมกันเป็นคอมบิเนชันที่ลงตัวค่ะมันเลยทำให้เราตกหลุมรักเบอร์ลินได้ไม่ยากเลย
1: มีความแบบอาร์ตแล้วก็ให้พื้นที่กับสตรีทอาร์ตมากเลยนะคะในเรื่องของการที่จะมีกราฟฟิตี้ในเมืองทีนี้ค่ะพอพูดถึงอะไรอาร์ตแล้วเนี่ยก็มานึกถึงสไตล์การแต่งตัวของชาวเบอร์ลินค่ะว่าแบบเขาเนี่ยแต่งตัวกันเรียกได้ว่าไร้ขีดจํากัดแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองอย่างมากเลยสําหรับพี่เหนือแล้วค่ะชีวิตในกรุงเบอร์ลินเนี่ยทําให้พี่เหนือเนี่ยรู้สึกสนุกไปกับการแต่งตัวหรือกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างไรบ้างคะ
0: อืมเบอร์ลินทำให้เหนือได้ทดลองอะไรใหม่ๆเยอะเยอะมากจริงๆค่ะทั้งเรื่องการแต่งตัวทั้งเรื่องของการเป็นตัวของตัวเองถ้าพูดเรื่องแฟชั่นคนเบอร์ลินบอกเลยว่าไม่น้อยหน้าใครแน่นอนสไตล์ที่หลายคนคุ้นตาหรือว่าที่จะเป็นแบบภาพจำเดิมๆอาจจะคิดว่าเนี่ยคนเบอร์ลินต้องแต่งตัวโทนสีดำ all black เท่านั้นก็จะมีแบบว่ามีเสื้อหนังด้วยแต่พอไปแบบพอไปอยู่ที่นั่นจริงๆก็รู้สึกว่าไม่จริงเลยเพราะว่าเขาแต่งทุกสีทุกเฉดทุกสไตล์แล้วคนที่นี่ก็ให้อิสระกับการแต่งตัวสูงมากเราอยากจะแต่งแนวไหนจะ mix and match ยังไงก็ได้จะเดินไปไหนก็ไม่มีใครมาคอยตัดสินหรือว่ามองด้วยสายตาแปลกๆเลยส่วนเรื่องการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยก็ได้ไปลองทำกิจกรรมที่ไม่เคยคิดจะทำมาก่อนได้ลองแต่งตัวหลากหลายสไตล์ที่ไม่เคยกล้าแต่งในไทยมันเหมือนเบอร์ลินเป็นเซฟโซนที่ปลดล็อกทำให้เรากล้าเปิดรับสิ่งใหม่แล้วก็สนุกกับการแสดงความเป็นตัวเองได้เต็มอย่างเต็มที่ค่ะ
1: เรียกได้ว่าการที่ได้ไปอยู่เมืองเบอร์ลินเนี่ยทำให้เราเนี่ยกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นมากเลยนะคะฟังพี่เหนือแล้วเนี่ยไลลารู้สึกอยากจะแต่งตัวแบบเลิศๆเนี่ยไปเดินที่กรุงเบอร์ลินเลย ทีนี้ค่ะก็คุณผู้ฟังก็อาจจะสงสัยเหมือนไลลาเนาะนอกจากเรื่องของที่เที่ยวเรื่องการแต่งกายเรื่องอาหารค่ะพี่เหนืออยากจะรู้ว่าที่เยอรมันเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจน่าไปกินอะไรอย่างนี้บ้างคะนอกจากพวกเป็นรูราเดนไส้กรอกหรือว่าชนิดเซลที่พวกเราเนี่ยรู้จักกัน
0: ที่จริงอาหารเยอรมันที่น่าสนใจนอกจากไส้กรอกหรือว่าชนิตเซอร์ก็ถ้าเป็นอาหารของเบอร์ลินจะต้องนึกถึง2อย่างอันนี้แบบเป็นอาหารที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีอย่างแรกก็คือคูลี่วูร์สต์คูลี่วูร์สต์คืออะไรก็เป็นไส้กรอกค่ะแต่ว่าเป็นไส้กรอกที่เขาเหมือนเขาราดน้ำเป็นเคอรี่เป็นเหมือนแบบแกงกะหรี่อะค่ะแล้วก็จะโปะไปด้วยผงกะหรี่อีกรอบหนึ่งก็อร่อยมากถือว่าเป็นเมนูประจำเมืองส่วนเมนูอีกเมนูหนึ่งที่พอมาถึงเบอร์ลินแล้วไม่กินไม่ได้ก็คือเดอร์เนอร์ค่ะเดอร์เนอร์ก็เป็นเดอร์เนอร์เคบับค่ะเป็นอาหารที่คนที่นู่นกินกันจนเป็นปกติแล้วแล้วก็หาได้ทั่วไปหาได้ทุกที่แล้วคือขนาดของเดอร์เนอร์ก็คือใหญ่เลยค่ะคือใหญ่เท่าหัวอาจจะใหญ่กว่าหัวคือมีวัตถุดิบทุกอย่างกินทีหนึ่งคืออิ่มไปจนตั้งแต่เช้า
1: อิ่
0: ถ
1: ม
0: ึงเย็นแบบหาได้ทั่วไปเลยค่ะราคาก็มีหลายราคาแล้วก็อร่อยด้วยส่วนใหญ่คนที่ทำก็จะเป็นคนตุรกีเป็นอาหารของที่นู่นอร่อยใช่ค่ะ
1: โอเค
0: อร่อย
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: ทีนี
0: น
1: ้ค
0: แน
1: ่ะ
0: ะนำ
1: แล้วแบบว่าพี่เหนือชอบเมนูอะไรเป็นพิเศษคะถ้าให้เลือกแบบอันดับหนึ่งในใจเลยคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยจะต้องไปลองกินให้ได้ถ้าไปเยอรมัน
0: อาหารเยอรมันที่ต้องกินเป็นคำถามที่น่าสนใจ

0: ทุกอย่างคือครบจบในเมนูเดียวและอร่อย
1: อืม
0: ยอมค่ะใช่
1: โอ
0: ม
1: เค
0: าก
1: ค่ะเรียก
0: ต้
1: ไ
0: อ
1: ด
0: ง
1: ้ว่าคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ก็ต้องไปหาลองนะคะถ้าได้ไปเยอรมัน
0: ถูกต้องค่ะ
1: ต่อมาค่ะพี่เหนือถ้าให้นิยามเมืองเบอร์ลินด้วย3 คำค่ะพี่เหนือจะเลือกคำว่าอะไรบ้างคะ
0: ถ้าให้นิยามเบอร์ลินด้วยคำ3 คำเปิดกว้างหลากหลา
1: อ
0: ย
1: ืม
0: ไม่กลัวค่ะ
1: อุ้ยเป็น3 คำที่เลิศมากเลยค่ะเปิดกว้างหลากหลายไม่กลัวฟัง3 คำนี้แล้วก็รู้สึกได้ถึงความแบบกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองในการที่จะไปอยู่ที่นั่นได้อืมเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่มีความให้อิสระคนใช่ไหมคะโอเคค่ะทีนี้ค่ะก็อยากจะมารู้ว่าการเดินทางไปใช้ชีวิตคนเดียวของพี่เหนือที่เยอรมนีเนี่ยนอกจากจะทําให้พี่เหนือเนี่ยเติมแพชชั่นของตัวเองเติมความฝันของตัวเองแล้วทําให้เติบโตแล้วก็มองเห็นโลกกว้างขวางมากขึ้นแล้วพี่เหนือได้เรียนรู้อะไรอีกบ้างคะ
0: ถ้าพูดกันตรงๆเลยนะเราคิดว่าบทเรียนที่ใหญ่ที่สุดและอาจจะใหญ่กว่าความรู้เรื่องเมืองหรือว่าเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยซ้ำก็คือความมั่นใจค่ะและการรู้จักตัวเองเพราะว่าก่อนไปเราก็มีความลังเลมีความกลัวอยู่บ้างเพราะว่ามันคือการก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนครั้งใหญ่เลยก็คือไปเยอรมนีครั้งแรกเนาะแต่ว่าพอพาตัวเองไปอยู่จุดนั้นตรงนั้นจริงๆอะค่ะแล้วเราทําได้แล้วเราผ่านทุกอย่างมาได้อะค่ะมันทําให้เหนือกลับมาพร้อมความคิดที่ว่าเออนี่เราเก่งจังเออเราเก่งจังเลยว่ะเราโคตรเก่งเลยว่ะมันปลดล็อกให้เรากลายเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรง่ายๆอีกต่อไปอะค่ะกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าเป็นตัวเองแบบ100%และมั่นใจในตัวเองแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอะค่ะการได้รู้ว่าตัวเองมันทําให้เรารู้ได้ว่าโอ้โหเรานี่แข็งแกร่งเรามีพลังและเรากล้ากว่าที่ตัวเองเคยคิดไว้เหนือว่าแค่นี้ก็คุ้มค่าที่สุดสำหรับการเดินทางครั้งนี้แล้วค่ะ
1: หุยเรียกได้ว่าเป็นคำตอบที่โดนใจไดรามากเลยค่ะก็คือเนาะการที่เรากล้าเนี่ยมันก็ทำให้เราออกจากคอมฟอร์ตโซนแล้วก็เผชิญกับความกลัวได้แล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้ทำในสิ่งที่อยากทำด้วยก็คือการที่จะไปเติมความฝันเติมแพชชั่นของตัวเองที่เยอรมนีนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยอยากจะให้พี่เหนือฝากอะไรสักเล็กน้อยค่ะเกี่ยวกับคนที่สนใจในการที่อยากจะไปเที่ยวประเทศเยอรมนีหรือว่าจะเป็นตัวนิสิตเองที่อยากจะสมัครทุนพกชวนซอมมครัวเหมือนพี่เหนือค่ะ
0: สำหรับใครที่อยากลองหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะหรือว่ากำลังเล็งทุน Hochschule Sommerkurs หรือว่า HSK อยู่เนี่ยบอกเลยว่าเป็นทุนที่น่าสนใจมากๆค่ะแล้วก็ทุนนี้ไม่ได้มีแค่ในเบอร์ลินอย่างเดียวเนาะแต่ว่าก็มีกระจายอยู่ตามมหาวิทยาลัยตามสถาบันทั่วประเทศเยอรมนีเลยมันอาจจะทำให้เราได้ค้นพบมิติใหม่ๆในชีวิตที่เราไม่เคยคิดมาก่อนแล้วก็ที่สำคัญก็คือได้ make friend กับเพื่อนๆจากทั่วทุกมุมโลกแน่นอนค่ะถ้าใครอยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทุนเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อDAAD โดยตรงได้เลยที่ Facebook DAAD Thailand หรือว่า Line Official @DAAD Thailand ได้เลยนะคะศูนย์ให้บริการของเขาก็จะตั้งอยู่ในสถาบันเกอเท่ที่ซอยเกอเท่ที่สาทรก็เดินทางไปขอคำปรึกษาจากพี่ๆเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะพี่ๆน่ารักแล้วก็ให้ข้อมูลได้ดีมากเลยนะคะแต่เขาจะปิดวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เนาะหรือว่าถ้าใครอยากมาเม้ามอยอยากมาถามประสบการณ์ตรงหรือว่าอยากคุยกับเหนือโดยตรงก็ทักมาได้เลยที่Instagram นาราทรอนิกนะคะสะกด NARATRONIC นะคะโปรไฟล์รูปเป็นพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะยินดีตอบคำถามทุกคนเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: โอ้โอเคค่ะก็เรียกได้ว่าในวันนี้เนี่ยจากการที่ได้พูดคุยกับพี่เหนือนะคะก็จะเห็นได้ว่าเมืองเบอร์ลินเนี่ยเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์แล้วก็มีเสน่ห์เฉพาะเป็นของตนเองด้วยความที่เขามีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์เนี่ยที่เคยเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งในยุคสงครามเย็นเช่นกำแพงเบอร์ลินนะคะซึ่งรวมไปถึงจิตวิญญาณแห่งความสร้างสรรค์แล้วก็เสรีภาพที่ถ่ายทอดออกมาผ่านกราฟฟิตี้หรือสตรีทอาร์ตแล้วก็สไตล์การแต่งตัวที่ไร้กรอบของผู้คนเนาะซึ่งพี่เหนือเนี่ยก็ได้เล่าไว้มากมายเลยว่าเขาเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองสูงกันแล้วก็ให้อิสระเสรีให้คนเนี่ยกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เล่าไปถึงการหล่อหลอมวิถีชีวิต

0: แล้วก็วัฒนธรรมในเบอร์ลินนะคะซึ่งปรากฏในรูปแบบของความหลากหลายที่งดงามแล้วก็แต่งเต็มไปด้วยเมืองหลวงแห่งเสรีภาพไว้อย่างมีเสน่ห์ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าขอบคุณพี่เหนือมากๆเลยนะคะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์เนาะเรื่องราวดีๆในการที่เป็นนักเรียนทุนไปแลกเปลี่ยนที่เยอรมนีที่กรุงเบอร์ลินนะคะเชื่อว่าสิ่งที่พี่เหนือพูดในวันนี้เนี่ยก็จะสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตหรือว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยเติมไฟในการที่อยากจะไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือว่าสมัครทุนนี้เนาะหรืออาจจะเป็นคนอื่นที่แบบว่าอยากลองไปเที่ยวเยอรมนีซึ่งก็ต้องขอบคุณพี่เหนือมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้นะคะก็อยากจะให้พี่เหนือเนี่ยฝากช่องทางของตัวเองอีกรอบหนึ่งแบบชัดๆเลยขออีกรอบหนึ่งค่ะ
1: ได้เลยค่ะไลลาก็จะเป็น Instagram เนาะนาราทรอนิกค่ะสะกดเป็นN A R A นารานะคะแล้วก็ T R O N I C ค่ะทรอนิกค่ะจ
0: โ
1: ะ
0: อ
1: เป็
0: เค
1: นนา
0: ค่
1: ระ าทรอนิกค่ะ
0: เรียกได้ว่าเป็นรูปโปรไฟล์พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งนะคะทุกค
1: ใน ช่ค่ะ
0: ได้เ
1: ข
0: ล
1: อ
0: ย
1: บ
0: ค่ะ
1: คุ
0: พ
1: ณ
0: ี่เหนื
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: โ
1: ค
0: อ
1: ่
0: เค
1: ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่เหนืออย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งเลยนะคะที่มาร่วมแชร์ความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับประเทศเยอรมนีค่ะสำหรับใครที่มีเรื่องราวอยากมาเล่าแบบนี้นะคะหรือมีข้อเสนอแนะติชมรายการก็สามารถมาพูดคุยกันได้ที่ inbox page มนุษย์จุฬาค่ะแล้วมาลุ้นกันค่ะว่ามนุษย์จุฬาสัปดาห์หน้าจะเป็นใครสำหรับวันนี้ไลลาและพี่เหนือก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คยทำสถิติชีวิตไหมครับทานข้าวกับที่บ้านวันละกี่มื้อเจอหน้าสมาชิกครอบครัวกี่คนต่อวันอยู่กับลูกวันละกี่ชั่วโมงไม่รวมเดินทางนะคุยกับภรรยาล่ะวันละกี่นาทีไม่รวมโทรศัพท์สิสถิติชีวิตคุณคุณภาพครอบครัวคุณ
1: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
2: ให้เราเป็นพื้นที่พักใจที่อยู่ข้างคุณพร้อมรับกำลังใจในรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมสีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะทุกความรู้สึกมีเราที่เข้าใจ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการฮิวใจไปกับดร.จอยออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันรายการฮิวใจไปกับดร.จอยจะเจอกันเฉพาะวันเสาร์สัปดาห์ละ1ครั้งเท่านั้นค่ะ 14:30 นถึง 15:00 นสัปดาห์ละ1ครั้งค่ะวันนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคม2569วันนี้พี่จอยมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ชวนกันคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหรือว่าสิ่งที่อาจจะยังไม่เกิดแต่ว่าอาจจะเกิดในอนาคตเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรวันนี้เป็นเรื่องของการนอกใจค่ะคุณผู้ฟังการนอกใจและความไม่ซื่อสัตย์เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องของการนอก

ใจและความไม่ซื่อสัตย์เรากลับมาพูดคุยรูปแบบของรายการกันก่อนค่ะเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่บังเอิญเพิ่งจะมาฟังวันนี้เป็นครั้งแรกเราจะได้รู้จักกับรายการของเรากันมากขึ้นก่อนค่ะรายการฮิวใจไปกับดร.จอยค่ะดิฉันดร.จอยทองกลมศรีเป็นผู้ดำเนินรายการดิฉันเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอยู่ที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเราจะกลับมาเจอกันแบบนี้ที่ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุแห่งจุฬาในวันเสาร์บ่าย 2:30 นถึงบ่าย 3:00 นรายการฮิวใจไปกับดร.จอยเราได้ร่วมมือกับสถานีวิทยุกรมพลังงานทหาร FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเป็นการร่วมมือนำรายการบางรายการของสถานีวิทยุจุฬาไปออกอากาศอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนรายการฮิวใจไปกับดร.จอยเราจะนำไปออกอากาศรีรันที่สถานีวิทยุกรมพลังงานทหาร FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์ในวันอาทิตย์ทุกๆวันอาทิตย์ตอนเช้าก่อนเคารพธงชาติ 7:30 นถึง 8:00 นค่ะเป็นประจำดังนั้นคุณผู้ฟังที่ไม่ว่างไม่สะดวกพลาดในวันเสาร์ก็ไปติดตามฟังกันได้ในวันอาทิตย์ตอนเช้าอีกครั้งนึงค่ะคุณผู้ฟังที่รักคะวันเสาร์แบบนี้บางท่านก็อาจจะต้องไปทำงานหรือบางท่านก็มีนัดกับเพื่อนกำลังขับรถเดินทางไปไหนก็แล้วแต่ขอให้รายการฮิวใจไปกับดร.จอยที่คุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่นี้อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะทำไมถึงต้องทุกเวลาเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณผู้ฟังจะไม่มีโอกาสได้เข้ามาฟังรายการสดที่กำลังออกอากาศอยู่ขณะนี้รายการของเราก็สามารถฟังรายการย้อนหลังได้ด้วยหมายความว่าคุณผู้ฟังมีเวลาว่างตอนไหนอยากจะเปิดรายการฟังย้อนหลังคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของสถานีวิทยุจุฬาได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยฟังรายการวิทยุอยู่ที่ไหนก็ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือสื่อสารอยู่เครื่องเดียวในมือคุณผู้ฟังเสิร์ชไปหาที่ Google เลยค่ะจะพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้ค่ะสถานีวิทยุจุฬาหรือว่าจะไปที่เว็บไซต์ curadio.jula.ac.th อันนั้นก็คือเป็นเว็บไซต์ของสถานีวิทยุจุฬาของเราพอไปที่หน้าเว็บไซต์แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังจะเห็นผังรายการถ้ารายการไหนที่กำลังออนแอร์ออกอากาศอยู่ก็สามารถรับฟังได้เลยแต่ถ้ารายการไหนที่ยังไม่ได้ถึงช่วงเวลาที่ออกอากาศและคุณผู้ฟังอยากจะฟังรายการซ้ำย้อนหลังก็สามารถจะกดไปเลือกฟังย้อนหลังได้เลยค่ะอันนี้คือสิ่งที่ทรงคุณค่ามากเลยนะคะเอาละค่ะคุณฟังขาสถานีวิทยุจุฬาของเราเนี่ยเราไม่ได้มีเพียงแค่รายการเดียวนะคะตลอดการออกอากาศตั้งแต่เช้าจรดเย็นเลยเนี่ยเรามีรายการในหลากหลายรูปแบบให้คุณผู้ฟังได้เลือกติดตามและรวนแล้วแต่เป็นรายการที่ทรงคุณค่าทรงความรู้เปรียบเสมือนว่าเป็นคลื่นความรู้สู่ประชาชนเลยทีเดียวค่ะรายการที่ออกอากาศเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมเศรษฐกิจประเพณีวัฒนธรรมการบ้านการเมืองเรามีหมดทุกอย่างเรียบร้อยเลยค่ะและที่สำคัญที่เป็นเสน่ห์ที่สุดเลยค่ะผู้ดำเนินรายการของเราในทุกท่านล้วนแล้วแต่เป็นบุคลากรเป็นคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งสิ้นเลยค่ะศาสตร์ความรู้ที่นำมาให้กับคุณผู้ชมไม่ว่าจะอยู่ในรายการไหนก็ต้องเป็นความรู้เราจึงเคลมตัวเราเองว่าเป็นคลื่นความรู้สู่ประชาชนโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยมาอยู่เป็นเพื่อนได้รับความรู้นำไปปรับใช้กันได้วันนี้เรายินดีมากในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาของชาติเราได้นำความรู้มาออกอากาศในรูปแบบต่างๆให้คุณฟังได้ติดตามกันค่ะเอาละค่ะวันนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมเดือนสิงหาคมจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะ12สิงหาคมแต่วันนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมขออนุญาตแทนตัวเองเพื่อให้รู้สึกว่าสนิทสนมเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเรียกตัวเองว่าพี่จอยละกันนะคะเพราะว่าถ้าคุณผู้ฟังที่มีอายุอ่อนเยาว์กว่าเราก็เป็นพี่ถูกต้องแล้วแต่ถ้าคุณผู้ฟังหลายท่านเลยเข้าใจว่าเป็นครูอาจารย์ที่ท่านเกษียณอายุหรือท่านอาวุโสนะคะก็ขออนุญาตใช้ตัวเองว่าพี่จอยขอให้ท่านผู้ฟังให้ความเมตตากรุณาให้ความเมตตากรุณากับผู้จัดมีสิ่งใดที่ผิดพลาดประการใดไปหรือว่าคุณผู้ฟังอยากจะเสนอแนะใดๆก็ตามสามารถติดต่อทักถามทักทายมาด้านหลังได้เลยนะคะด้านหลังหมายความว่าอะไรคะติดต่อผ่านทางอีเมลก็ได้ค่ะติดต่อมาที่ joyjula@gmail.com หรือ joy.r@jula.ac
ac.th หรือหมายเลขโทรศัพท์

0858766668หรือ0892143448ทุกช่องทางคุณผู้ฟังสามารถจะติดต่อกับผู้จัดได้โดยตรงและหรือเราจะมีทีมงานคอยรับข้อมูลรับโทรศัพท์จากท่านอยู่เราพร้อมที่จะรับฟังข้อมูลข้อเสนอแนะทุกสิ่งอย่างเพื่อที่จะนำมาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของรายการให้มีความน่าสนใจและเกิดประโยชน์กับคุณผู้ชมได้มากที่สุดเลยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันที่8สิงหาคมวันนี้พี่จอยนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับในชีวิตเข้าใจว่ามันน่าจะเกิดกับคนได้ทุกช่วงวัยเลยนะคะไอ้เรื่องการนอกใจและความไม่ซื่อสัตย์เป็นเรื่องที่เกิดได้เลยค่ะแต่วันนี้เนี่ยพี่จอยจะนำข้อมูลที่นำมาวันนี้นำมาจากหลายส่วนเลยค่ะข้อมูลนำมาจากหลายส่วนการอ่านเอกสารตำราการอ่านบทความหลายๆอย่างนะคะข้อมูลที่นำมาส่วนใหญ่เนี่ยมาจากงานวิจัยบทความวิจัยหรือว่าสรุปสถิติข้อมูลและอีกส่วนหนึ่งคือเป็นประสบการณ์โดยตรงจากชีวิตของผู้จัดเองในการทำงานมา30กว่าปีในสถาบันอุดมศึกษาแล้วก็เป็นที่ปรึกษากับหน่วยงานองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆมายาวนานค่ะจริงๆแล้วเรื่องของการนอกใจและความไม่ซื่อสัตย์หูฟังดูคำแรกเลยเนี่ยมันดูเหมือนมันไม่ดีเลยใครที่เจอการนอกใจและความไม่ซื่อสัตย์แล้วเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตแย่มันต้องเริ่มต้นใหม่มันจะต้องผิดพลาดมันจะต้องเสียใจอกหักรักคุดจริงๆมันก็ไม่ผิดนะคะแต่ว่าวันนี้พี่จอยจะมาเปิดมุมมองช่วยกันวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วไอ้การนอกใจหรือไอ้ความไม่ซื่อสัตย์เนี่ยในเชิงจิตวิทยาหรือว่าในเชิงทฤษฎีทางวิชาการเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคู่ชีวิตครอบครัวแฟนคนรักอย่างเดียวใช่ไหมจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยการนอกใจและความไม่ซื่อสัตย์เนี่ยมันจะเกิดได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเพศที่สามและเป็นสถานะไหนก็ตามมันเกิดได้หมดเลยค่ะมันเกี่ยวข้องกับทั้งชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวชีวิตการทำงานมิตรภาพซึ่งการนำเสนอในวันนี้นะคะพี่จอยไม่ได้จะนำข้อมูลมาตำหนิกล่าวโทษย้ำใครก็ตามที่เคยนะสมมุติว่าเคยนอกใจเคยมีประสบการณ์แบบนี้เคยไม่ซื่อสัตย์หรือใดๆก็ตามไม่ได้มีเจตนาจะนำข้อมูลเหล่านี้มาตอกย้ำว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูกแต่ว่าจะมาเปิดประเด็นมุมมองให้เห็นถึงแง่มุมในด้านวิชาการว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นพฤติกรรมมนุษย์ค่ะคุณผู้ฟังมันเป็นพฤติกรรมมนุษย์แต่มันอาจจะเป็นพฤติกรรมในเชิงลบที่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้สร้างสรรค์มันอาจจะทำให้ใครคนหนึ่งคนใดเสียใจดังนั้นเนี่ยขอให้คุณผู้ฟังแล้วเนี่ยอาจจะเก็บไว้เป็นประโยชน์อาจไปเก็บไปเล่าให้ลูกหลานฟังนะคะหรือว่าในช่วงชีวิตหนึ่งแม้เราจะไม่เคยนอกใจเลยแต่ว่าเรามีโอกาสที่จะนอกใจไหมเนาะหรือว่าเรามีโอกาสแต่เราก็ไม่เคยทำหรือเรามั่นใจว่าเราไม่ทำแน่ๆมันเป็นสิ่งผิดศีลไม่ดีไม่ทำแน่ๆมันไม่มีอะไรแน่นอนได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาลองช่วยกันวิเคราะห์ฟังกันไปพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ฟังคะพี่จอจะชวนคิด5คำถามนะก่อนที่จะเริ่มต้นประเด็นของการนอกใจหรือไอ้ความไม่ซื่อสัตย์ลองคิดคำตอบในตัวเองดูนะไม่ต้องตอบพี่จอยก็ได้นะเพราะว่ามันสื่อสารกันไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังลองเขียนคำตอบไปกับตัวเองนะข้อ1 นะคุณผู้ฟังคิดว่าการนอกใจเนี่ยมันเริ่มต้นจากตรงไหนคะมันเริ่มต้นตั้งแต่จุดไหนเลยมันอายุเท่าไหร่นะหรือว่าเหตุการณ์อะไรตรงเนี้ยมันเริ่มละมันเริ่มจะเข้าไปสู่การนอกใจละลองคิดลองวิเคราะห์ดูนะคะคำถามที่2ค่ะไอ้การที่เราไปแอบคุยกับคนอื่นเนี่ยมันถือว่านอกใจหรือยังนะไม่แน่ใจถ้าถามคุณผู้ชายก็จะบอกว่ายังไม่นอกใจมันแค่คุยเฉยๆยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่พอไปถามคุณผู้หญิงที่เป็นภรรยาบอกเธอตั้งแต่เธอคิดไปคุยเธอก็นอกใจฉันแล้วเห็นไหมคะคำตอบเนี่ยมันอาจจะมีได้ที่แตกต่างบริบทกันไปยังไม่ได้บอกว่าใครผิดถูกพี่จอยแค่ชวนคิดเฉยๆนะคะข้อ3ค่ะลองคิดดูสิคะว่าไอ้ความสัมพันธ์ที่มันขาดความเชื่อใจความเชื่อใจเนี่ยมันสามารถจะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิม

มได้ไหมคุณผู้ฟังคะถ้ามันขาดความเชื่อใจกันไปแล้วมันเหมือนมีรอยร้าวมันเหมือนเป็นแก้วร้าวเนี่ยเอกาวตาช้างจะเอาอยู่ไหมหนอใช้ไปกาวเสื่อมแก้วหลุดแตกอีกไหมหนอมันจะยังไงลองคิดดูนะคะว่าความสัมพันธ์ที่มันขาดความเชื่อใจเนี่ยมันจะกลับมาได้เหมือนเดิมไหมคำถามที่4ค่ะคุณผู้ฟังเคยเจอไหมคะการนอกใจในรูปแบบอื่นๆน่ะที่มันไม่ใช่เรื่องของความรักอย่างเดียวอ่ะมันมีไหมลองคิดเล่นๆนะเอในชีวิตเราเนี่ยมันจะนอกใจมันจะไม่ซื่อสัตย์กันก็เอเรื่องความรักอย่างเดียวเลยใช่ไหมมันมีไหมคะความนอกใจอย่างอื่นน่ะทุกคำถามที่พี่จอยชวนคุณผู้ฟังคิดชวนถามตัวเองเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคำตอบนะคะไม่มีอะไรที่ผิดถูกแต่เดี๋ยวพี่จอยจะมีมุมมองการนอกใจใน6มุมมองเนี่ยมาวิเคราะห์ให้คุณผู้ฟังฟังว่าไอ้ที่เราตอบเนี่ยมันถูกไหมหนอคำถามที่5คำถามสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคิดว่าอะไรสำคัญกว่ากันคะระหว่างความรักกับความซื่อสัตย์เริ่มยากแล้วเอเอาไงดีความรักก็สำคัญนะถ้ารักแล้วมันก็ต้องซื่อสัตย์ตามมาด้วยเอ๊ะหรือว่าซื่อสัตย์สำคัญกว่ารักน้อยรักมากไม่รักไม่เป็นไรซื่อสัตย์ไปก่อนแค่นั้นพอเอพอจะให้ตัดสินว่าอะไรสำคัญกว่ากันจริงๆคำตอบที่ถูกคือมันสำคัญทั้งสองอย่างแหละพี่จ้อยแต่ว่าเอ๊ะพี่จ้อยไม่ได้ถามว่ามันจะสำคัญยังไงสำคัญเท่ากันต้องเลือกถ้าต้องเลือกอะไรสำคัญกว่ากันวันนี้ยังตอบไม่ได้เดี๋ยวเราลองไปดูนะคะเราไปดูกันว่าเอ๊ะมุมมองของการนอกใจและความไม่ซื่อสัตย์มุมมองที่หนึ่งค่ะคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าการนอกใจเนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นที่การมีคนอื่นเสมอไปนะคุณผู้ฟังลองค่อยๆ คิดตามนะคะคนส่วนใหญ่อะมักจะคิดว่าการนอกใจเนี่ยมันคือการที่เราไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นอันนั้นคือคนส่วนใหญ่จะคิดและเข้าใจแบบนั้นเมื่อเราบอกให้คิดถึงการนอกใจครั้งแรกเลยคิดเลยโอ้มีคนอื่นแน่เลยไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นแต่ในความเป็นจริงอะคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าการนอกใจเนี่ยมันเริ่มจากสิ่งเล็กๆมันเริ่มจากสิ่งเล็กๆโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยนะเราไม่รู้ตัวเลยค่ะสิ่งเล็กๆคืออะไรคะพี่จอยเช่นเคยปกปิดความจริงไหมเราเคยปกปิดความจริงคนที่บ้านหรือเปล่าไม่ได้โกหกยังไม่โกหกแค่ปกปิดเฉยๆแค่ไม่ได้บอกเฉยๆหรือว่าเราเคยโกหกเรื่องเล็กๆแต่ว่าโกหกบ่อยอะซ้ำๆกันอะเคยไหมคะหลายคนบอกอุ๊ยสงสัยจะเคยนะเห็นไหมคะเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กนะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่อยากจะบอกให้ไม่สบายใจไม่ต้องบอกก็ได้เก็บไว้ก่อนเห็นไหมคะเนี่ยเรื่องเล็กๆเหล่านี้แหละเขาขายแล้วนะเขาขายแล้วคุณผู้ฟังเคยไปแอบคุยกับใครโดยไม่บอกไหมโดยไม่บอกแฟนนะมีไหมคะไปแอบคุยกับใครโอ้ก็ไม่ได้แอบแค่ไม่ได้บอกเนี่ยไปแอบคุยโดยไม่ได้บอกแฟนเอ๊ะก็ทำไมต้องบอกวันนึงคุยกับคนตั้งเยอะตั้งแยะจะต้องมานั่งรายงานบอกแล้ววันนี้คุยกับคนนั้นวันนั้นคุยกับคนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะมันหมายความว่าคุยกับคนเนี้ยเหมือนจะพิเศษนะทำไมคุยทุกวันเลยไม่ได้มีเรื่องอะไรไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรทำไมทักมาคุยทุกวันเลยรู้สึกไหมคะว่าเอ๊ะคนปกติกันเขาไม่ทักคุยกันทุกวันนะเห็นไหมคะอย่างนั้นแหละค่ะเขาเรียกว่าแอบคุยเขาเรียกว่าแอบคุยต่อไปนะคุณผู้ฟังเคยไหมคะเราอาจไม่รู้ตัวนะว่าเราอะละเลยความรู้สึกของคู่ชีวิตโอ้โหคำนี้เอาเริ่มคิดแล้วเอ๊ะอันนี้ถ้าจะเริ่มมีแล้วค่ะอยู่ด้วยกันมา10ปี20 30ปีมันชินชาค่ะฉันเห็นหน้าเธอทุกวันนั่งรถไปทำงานด้วยกันกินข้าวด้วยกันทุกวันนอนด้วยกันมันชินชาฉันก็เลยละเลยความรู้สึกของเธอไปอันเนี้ยเริ่มหันกลับมาอันนี้น่าจะจริงนะเชื่อไหมคะว่าการละเลยความรู้สึกของคู่ชีวิตเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของการนอกใจเลยนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะลองฟังดูนะและสุดท้ายนะเคยไหมคะเคยทำลายความไว้วางใจไหมโอ้อันนี้เรื่องใหญ่นะการทำลายความไว้วางใจทีละน้อยทีละน้อยเนี่ย
จะเห็นว่าสิ่งที่พี่จอยนำเสนอมาใน5ประเด็นเนี่ยเคยปกปิดความจริงไหมอันนี้คือ5ประเด็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเคยปกปิดความจริงไหมเคยโกหกเรื่องเล็กๆน้อยๆซ้ำๆไหมไปแอบคุยกับคนอื่นประจำเลยแต่ว่าเอ้าไม่ได้บอกแฟนไม่ได้บอกภรรยาไม่ได้บอกสามีอยู่ด้วยกัน 20-30 ปีแต่ละเลยความรู้สึกเธอไม่เคยถามฉันเลยฉันเป็นไงฉันสบายดีไหมฉันกินอาหารอร่อยไหมร่างกายสุขภาพฉันเป็นยังไงต่างคนต่างทำหน้าที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเลยละเลยลืมทักถามห่วงใยซึ่งกันและกันแล้วมันก็จะกลายเป็นการทำลายความไว้วางใจกันไปทีละน้อยทีละน้อยคุณผู้ฟังคะสิ่งเหล่านี้พี่จอยจะบอกว่าความสัมพันธ์ส่วนใหญ่อะค่ะมันพังลงเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าการสูญเสียความเชื่อใจค่ะการสูญเสียความเชื่อใจกันเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่พังลงมากกว่าการสูญเสียความรักอีกนะบางทีคนเราอยู่ด้วยกันมาจนแก่เท่า 30-40 ปีเนี่ยไม่ต้องมาพูดถึงความรักหรอกป่านเนี้ยมันอยู่กันมาจนความรักมันเฉยชากันไปแล้วแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คู่ชีวิตทำให้เราสูญเสียความเชื่อใจความไว้วางใจเนี่ยโอ้โหมันเรื่องใหญ่เลยนะคะประเด็นที่ชวนคิดในประเด็นเนี้ยนะพี่จอยจะบอกว่าความรักเนี่ยมันอาจจะกลับมาได้นะถ้ามันเหือดแห้งหายไปเบาบางจางไปอ่ะพากันไปฮันนีมูนพากันไปเที่ยวต่างประเทศพากันไปกินไอติมมันอาจจะดูหวือหวากลับมาบ้างเหมือนคลื่นกระทบฝั่งฮือมาแล้วก็แวบไปแฟบมาแวบไปนะแต่ความเชื่อใจเนี่ยถ้ามันแตกแล้วนะมันซ่อมยากนะคุณผู้ฟังคะมันซ่อมยากกว่าความรักเสมอเลยความรักมันอาจจะเฉยชาแต่เราก็เหมือนวัคซีนนะกลับมาเติมเต็มได้แต่ถ้าความเชื่อใจมันพังแล้วเนี่ยมันยากมากเลยค่ะอันนี้พี่จอยฝากไว้เป็นข้อคิดนะเราไปมุมมองที่สองค่ะในเรื่องของการนอกใจและความไม่ซื่อสัตย์มุมมองที่สองนะการนอกใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดเพราะว่าคนรักไม่ดีเสมอไปนะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นสิ่งน่าสนใจมากเลยเราจะเห็นว่าคนนอกใจแปลว่าคนไม่ดีคนตุคนที่นอกใจเนี่ยไม่ดีเป็นเริ่มต้นทำไม่ดีก่อนพี่จอยจะบอกว่ามันไม่ใช่เสมอไปนะจากการเก็บข้อมูลสถิติบอกว่าหลายคนจะเข้าใจว่าถ้าชีวิตคู่มันดีพอเนี่ยอีกฝ่ายนึงเนี่ยต้องไม่นอกใจมันต้องดีพร้อมเสมอกันเขาเรียกอะไรสินเสมอกันเห็นไหมคะแต่ความจริงอะในชีวิตจริงๆอะมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยนะคะพี่จอยเนี่ยบู๊อายุขนาดนี้จะเกษียณแล้วเนี่ยมันก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วนะคุณผู้ฟังหลายท่านก็น่าจะเกษียณอายุนะเป็นครูท่านอาจารย์หลายท่านนะก็น่าจะรู้นะคะว่าชีวิตเราเนี่ยมันมีอะไรที่ซับซ้อนเยอะมากเลยส่วนคุณผู้ฟังที่อายุยังไม่มากอายุยังน้อยนะคะสมมติว่า20 30 40นะคะอาจจะคิดว่ามันจะมีอะไรซับซ้อนขนาดนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความรักมันไม่ได้การนอกใจมันไม่ได้เกิดเพราะว่าคนรักเราไม่ดีเสมอไปนะแต่สาเหตุมันอาจจะมาจากเขาต้องการการยอมรับมากกว่านี้อยู่กับคนนี้แล้วเขารู้สึกว่าเขาถูกกดดันถูกเก็บไปในครัวไม่เคยพาฉันไปออกงานเลยไม่เคยพาฉันไปเปิดหูเปิดตาให้รู้จักใครเลยฉันต้องการการยอมรับเธอจะมาเก็บฉันไว้ในครัวที่บ้านอย่างเดียวไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งด้วยนะเกิดจากความเหงาด้วยนะคุณผู้ฟังไม่น่าเชื่อเลยนะว่าความเหงาเนี่ยมันทำให้เกิดการนอกใจนะเดี๋ยวพี่จอจะเล่าเรื่องต่อไปโดยเฉพาะในโลกปัจจุบันนะความเหงาเกิดทำให้เกิดความนอกใจทำให้เกิดความไม่ซื่อสัตย์โดยไม่รู้ตัวและไม่ตั้งใจด้วยนะความตื่นเต้นความตื่นเต้นทำให้เกิดการนอกใจหรอใช่ค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าการที่เราไปรู้จักใครใหม่ไปสร้างความสัมพันธ์ใหม่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยคุยกันถูกคอและรู้สึกว่าจะต่อติดและอย่างเงี้ยอุ้ยมันตื่นเต้นมันเร้าใจมันคุยกันแบบมีความสุขใหม่เขาเรียกว่าอะไรข้าวใหม่ปลามันเห็นไหมคะไอ้ความตื่นเต้นเร้าใจชั่วคราวเนี่ยมันสร้างความนอกใจให้กับครอบครัวมาเยอะแล้วนะคะพี่จอยเคยฟังครีเอเตอร์ท่านหนึ่งนะเขาเขียนในบทความออนไลน์นะแล้วก็เล่าเรื่องผู้เขียนคนนี้อายุ70กว่าแล้วนะเขาก็เล่าเรื่องว่าประสบการณ์การนอกใจภรรยาเขาแล้วเขารู้สึกผิดมากเลยแล้วเขาก็ย้อนคิดกลับไปว่าเขาไม่น่าทำเลยเขาไม่น่าทำแล้วเขาก็มีรู้ตัวด้วยนะมันเป็นความตื่นเต้นชั่วคราวที่ได้ไปคุยกับสาวๆกับ
ขาเรียกว่าอะไรนะอีแก่ที่บ้านนี่อยู่กันมา30 40ปีมันชินมันชาแล้วนะแต่พอไปเจอสาวๆมันตื่นเต้นเร้าใจมันรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยทำให้รู้สึกตัวเองมีค่าขึ้นมาเงี้ยนะก็เลยเผลอไผลไปทำให้เกิดการนอกใจโดยที่ไม่รู้ตัวนะอันต่อมาค่ะการขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์อันนี้สำคัญมากเลยเขาเรียกว่าคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอายุเลยนะจะอายุมากอายุน้อยก็ตามนะถ้าไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ควบคุมตัวเองได้ดีพอนะโอ้โหปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรโน้มน้าวใจมากมายเลยนะมันจะพาให้เราแบบพากันนอกใจกันไปเตลิดเปิดเปิ้งกันไปได้หลายทิศทางเลยนะดังนั้นถ้าเราไม่มีสติพอนะการนอกใจมันก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันมากๆเลยนะสุดท้ายในมุมมองที่สองนี่นะเขาเรียกว่าการควบคุมตัวเองไม่ได้โอ้โหนี้สำคัญเลยนะคะคุมอะไรก็คุมได้นะแต่ถ้าคุมตัวเองไม่ได้ก็เรื่องใหญ่เลยนะคะเพราะว่าอะไรถ้าเราคุมตัวเองไม่ได้ก็แปลว่าอะไรเราตามใจตัวเองไงใจอยากได้อะไรอยากทำอะไรอยากสบายอยากนู่นอยากนี้อยากตื่นเต้นอยากพาตัวเองให้ไปมีความสุขอยากลองของใหม่อยากลองของแปลกอะไรที่มันเจอยากต้องแอบเจอเนี่ยมันตื่นเต้นเร้าใจดีจริงๆอะไรที่มันเจอง่ายต่อหน้าผู้คนเนี่ยมันเฉยๆธรรมดาถ้าเราขาดการควบคุมตัวเองแบบนั้นเห็นไหมคะเนี่ยโอกาสที่จะทำให้เกิดการนอกใจมันก็จะสูงขึ้นในมุมมองข้อ2เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหตุสาเหตุที่ทำให้เกิดการนอกใจที่พี่จอยสรุปมาให้นะในมุมมองเนี่ยพี่จอยจะบอกว่าการนอกใจเนี่ยมันสะท้อนอะไรคะมันสะท้อนตัวตนของคนที่ทำอ่ะมันสะท้อนตัวตนของคนที่เป็นผู้กระทำการนอกใจอ่ะสะท้อนอะไรสะท้อนว่ามันเหงามันตื่นเต้นมันอยากจะมันไม่มีวุฒิภาวะมันคุมตัวเองไม่ได้จริงๆมันอยากจะลองดูอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นแหละมันเป็นการสะท้อนตัวเองนะมากกว่าที่จะไปสะท้อนคุณค่าของคนที่ถูกนอกใจทำไมพี่จอยพูดแบบนี้นั่นหมายความว่าคนที่ถูกนอกใจอ่ะเขาก็จะเสียใจแล้วก็คิดอุ้ยตัวเองด้อยค่าหรือเปล่าเราไม่ดีตรงไหนเนาะเขาถึงนอกใจเขาถึงทิ้งเราไปหาสาวๆเราพลาดตรงไหนเราก็โมยแต่มาคิดถึงตัวเองซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะเราไม่ได้ด้อยค่าเราก็ดีของเราเหมือนเดิมแบบนี้มา 30-40 ปีแล้วแหละแต่ไอ้ความตื่นเต้นของอีกฝ่ายไอ้การคุมอารมณ์คุมตัวเองไม่ได้ว่าอะไรควรไม่ควรเนี่ยมันเป็นประเด็นนำไปสู่ความนอกใจมันไม่ได้หมายความว่าเราแย่เสมอไปนะอ่ะเราไปสู่มุมมองที่3กันค่ะมุมมองที่3ของการนอกใจนะคุณผู้ฟังเวลาก็ผ่านไปเร็วมากเรากำลังคุยกันสนุกเลยนะเนี่ยแป๊บเดียวเองนะ23นาทีละวันนี้เรามีต้อง6มุมมองเลยค่ะมุมมองที่3นะคุณผู้ฟังความไม่ซื่อสัตย์เนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะเรื่องความรักอย่างเดียวนะประเด็นเนี้ยพี่จอยอยากจะย้ำมากเลยค่ะความไม่ซื่อสัตย์ความไม่ซื่อสัตย์มันไม่ใช่เรื่องความรักแล้วมันเป็นเรื่องอะไรล่ะพี่จอยในชีวิตประจำวันนะคะเราอาจจะพบการนอกใจในหลายรูปแบบเลยยกตัวอย่างนะเคยนอกใจเพื่อนไหมเพื่อนนะไม่ใช่แฟนนะเพื่อนนะนอกใจเพื่อนเป็นไงอะเอ้าต่อหน้าเธอพูดอีกอย่างแต่พอรับหลังเธอพูดอีกอย่างต่อหน้าพูดอีกอย่างรับหลังเธอเอาฉันไปแทงข้างหลังเธอเอาฉันไปฟ้องเจ้านายอันเนี้ยเขาเรียกว่านอกใจเพื่อนแล้วแหละคือไม่ซื่อสัตย์กับเพื่อนไงนะมีเคยนอกใจองค์กรไหมรับเงินเดือนจากองค์กรเต็มเลยนะแต่ไม่รับผิดชอบงานไปเอาเวลางานไปทำมาหากินอย่างอื่นอันนี้เราก็เรียกว่านอกใจนะอันนี้ก็เรียกว่านอกใจรูปแบบหนึ่งเหมือนกันเคยนอกใจลูกค้าไหมมีการนอกใจลูกค้าใช่สิเราไปขายของเขาเกินจริงอ่ะเราไปอวดอ้างสรรพคุณอ่ะเหมือนจะไปหลอกเขานะเนี่ยเขาเรียกนอกใจลูกค้านะมาบอกสรรพคุณสินค้าไม่ตรงปกไม่ตรงความจริงเนี่ยอันนี้เรียกว่าเราไม่จริงใจกับลูกค้าไงเห็นไหมคะและสำคัญที่สุดเลยคุณผู้ฟังค่ะนอกใจตัวเองค่ะนอกใจตัวเองโอ้โหอันนี้สำคัญมากไปส่องกระจกเลยค่ะเรารู้ตัวหรือเปล่าว่าอะไรถูกอะไรผิดรู้สิอ้าวเราทำทำไมนั่นแหละเขาเรียกว่านอกใจตัวเองรู้ว่ามันไม่ดีรู้ว่านอนดึกมันไม่ดีมัวแต่ไถโทรศัพท์เล่นจนเที่ยงคืนก็ยังทำรู้ว่าการกินอาหารที่มีไขมันสูงนะกาแฟเย็นกินของเค็มปรุงก๋วยเตี๋ยวปรุงน้ำตาลเยอะแยะไม่รู้ว่ามันดีรู้ว่ามันไม่ดีค่ะ
แต่ทำไมยังทำอ่ะมันหักห้ามใจตัวเองไม่ได้รู้ว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีควรออกกำลังกายสัปดาห์ละ5วัน6วันได้ทำไหมไม่ได้ทำนั่นแหละค่ะเราเรียกว่านอกใจตัวเองอ่ะอันนี้การนอกใจตัวเองเนี่ยมันเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นมากที่สุดโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะคะคุณผู้ฟังรีบละค่ะเราไปมุมมองที่4แล้วการนอกใจในยุคออนไลน์ปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ฟังอันนี้เป็นไฮไลท์วันนี้เลยนะคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยในยุค AI ในยุคออนไลน์อะไรอะไรก็รวดเร็วอะไรอึกอักอะไรก็ AI เนี่ยมันทำให้เกิดการนอกใจได้ง่ายขึ้นนะคะคุณผู้ฟังเราแชทพูดคุยกับคนอื่นได้ตลอดเวลาเลยทุกที่ทุกเวลาเลยเราสร้างตัวตนคนใหม่คุยกับคนอื่นโดยที่เขายังไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้าเราเลยข้อความพิมพ์ไปแล้วเอาลบได้อีกเราคุยกับใครเราก็ซ่อนคนนู้นไว้ตรงนี้ซ่อนคนนี้ไว้มุมนั้นคุยแชทกับห้องนี้คนนี้คุยแชทกับห้องนั้นคนนั้นไม่มีใครรู้วันนึงบางทีคุยกับสาวๆ10คนเลยนะเห็นไหมคะมันง่ายจังเลยอะดังนั้นสิ่งเนี้ยเขาเรียกว่า emotional cheating ค่ะ cheating เขาเรียกว่าเป็นการนอกใจทางความรู้สึกค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหอันนี้มันเจ็บหนักเลยนะแม้จะยังไม่เคยเจอตัวจริงๆกันเลยแต่คุยกันจนหลงรักไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแหละจะบอกว่าตั้งแต่เกิดระบบออนไลน์ขึ้นมาเนี่ยนะคะเราเริ่มคุยกับคนอื่นเนี่ยมันคือเริ่มแบ่งปันความรู้สึกกับคนอื่นไปแล้วไปให้ความผูกพันไปให้เวลากับคนอื่นมากกว่าคนในครอบครัวไปแล้วนั่นแหละค่ะมันคือความสัมพันธ์มันเริ่มจบลงมากที่สุดเลยในปัจจุบันนี้คือการนอกใจทางความรู้สึกมันเป็นความสัมพันธ์ที่เสียหายมากกว่าทางกายอีกนะแค่อุ้ยอยู่กับเราแต่ใจไม่นึกถึงเราเลยนั่งกินข้าวกับเราแต่ใจนึกถึงคนอื่นเห็นไหมคะว่ามันเจ็บใจแค่ไหนเนี่ยมันเป็นความรู้สึกนะคะไปมุมมองที่5แล้วค่ะจะใกล้จบแล้วมุมมองที่5เนี่ยคนที่ไม่เคยนอกใจเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่มีโอกาสนะอุ้ยเนี่ยโตมาจนอายุ50 60ไม่เคยนอกใจใครเลยไม่เคยนอกใจสามีภรรยาเลยมันไม่ได้หมายความว่าไม่มีโอกาสนะหลายคนบอกว่าฉันไม่มีวันนอกใจเธอหรอกแต่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านความสัมพันธ์จำนวนมากเลยค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าสิ่งสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่การคิดว่าตัวเองไม่มีวันทำผิดนะสิ่งสำคัญคือเรารู้เท่าทันจุดอ่อนตัวเองหรือเปล่าเรารู้ไหมตอนนี้ฉันเหงาอยู่นะเฮ้ยตอนนี้กำลังทะเลาะกับคู่ชีวิตอยู่นะเฮ้ยทำไมตอนนี้คนนี้มาเอาใจเราเก่งจังเลยมันหวังอะไรหรือเปล่านะถ้าเรารู้เท่าทันตัวเองแบบเนี้ยเราจะกลายเป็นคนที่ระวังตัวเองและเราจะปลอดภัยกว่าคนที่มั่นใจตัวเองว่าฉันไม่มีวันพลาดหรอกเพราะไอ้คนที่พลาดน่ะพลาดโดยไม่รู้ตัวเอาคุยไปคุยมาเอาคุยมา2ปีแล้วคุยไปคุยมาไม่รู้ว่าแอบหลงแอบรักแอบชอบกันมาตั้งแต่ปางไหนแล้วนะคะอ่ะเราไปมุมมองที่6แล้วค่ะมุมมองสุดท้ายคุณผู้ฟังคะเมื่อเราถูกน้องใจคราวนี้เราจะทำยังไงดีล่ะพี่จอยถูกน้องใจไปแล้วสิ่งแรกทำไมคนส่วนใหญ่พอจับได้รู้แล้วว่าถูกน้องใจโอ้โหร้องไห้เลยฟูมไฟทำไมเธอทำกับฉันอย่างนี้ฉันผิดตรงไหนฉันทำอะไรเที่ยวไปหาคำตอบนะไปหาหลักฐานมาชี้แจงเธอทำไมทำกับฉันอย่างนี้มันได้อะไรมันไม่ได้อะไรค่ะพี่จอจะบอกว่าคนจำนวนมากไปจมอยู่กับการหาคำถามหาคำตอบว่าทำไมเขาเป็นแบบนี้กับฉันสิ่งแรกเลยเนี่ยไปเล่าให้เพื่อนฟังไปบอกเพื่อนไปปรึกษาเพื่อนมันเสียเวลาค่ะคุณฟังเอาแค่3คำถามนี้ถามตัวเองนะถ้าเรารู้ว่าคู่ชีวิตหรือแฟนหรือคนใกล้ตัวเรานอกใจเนี่ยคำถามแรกเลยนะถามตัวเองเลยว่ามันเกิดขึ้นแน่ๆและเรายอมรับแล้วเราจะดูแลใจตัวเองอย่างไรต่อจากนี้ไปเรารู้แล้วว่าเขานอกใจเราต้องดูแลใจตัวเองละเราจะดูแลตัวเองยังไง2เราจะเดินต่อไปอย่างไรเราจะใช้ชีวิตได้มั้ยเราจะต่อไปอย่างไรดีและ3นะถามตัวเองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้บ้างคุณผู้ฟังคะ3คำถามเนี่ยเป็นสิ่งที่เอาไปทำเอาไปใช้ได้เลยถ้าเกิดคู่ชีวิตใครข้างๆที่นอกใจเรานะคะดังนั้นพี่ชอยจะบอกว่าไอ้การตอบถามคำถามทำไมเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรให้เราหายเจ็บเลยนะแต่การกลับมารักตัวเองเนี่ยมันทำให้เราเดินต่อไปได้คุณผู้ฟังคะวันนี้รายการฮิวใจไปกับดร.จอยมุ่งหวังว่าสิ่งที่นำมาให้วันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะถ้าคุณผู้ฟังคิดว่ารายการของเราดีและมีประโยชน์เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังได้อย่าลืมติดตามกลับมาฟังรายการของเราเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึง
ในวันเสาร์หน้าค่ะ 14:30 น.ถึง 15:00 น.วันนี้พี่จอยขอฝากประโยคสุดท้ายไว้ค่ะว่าคนที่น่าเชื่อถือที่สุดไม่ใช่คนที่ไม่เคยมีโอกาสทำผิดแต่คือคนที่เขามีโอกาสทำผิดแต่เขาเลือกที่จะไม่ทำวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ให้เราเป็นพื้นที่พักใจที่อยู่ข้างคุณพร้อมรับกำลังใจในรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะทุกความรู้สึกมีเราที่เข้าใจ
1: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
2: See You Delight 101.5 FM
1: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 11:55 นทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
3: วัฒนธรรมดนตรีไทยให้หลั่งไหลอยู่ในใจคนไทยอย่างยั่งยืนกับรายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่าดำเนินรายการโดยคุณกัญชิตจิตรทานและดร.สิริชัยชาญฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติประจำปี2557สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทย
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่าสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้ท่านอาจารย์ตรีชาญก็มีเพลงเพราะๆมาฝากกันเหมือนเช่นทุกเสาร์นะครับวันนี้เราจะเริ่มกันด้วยอะไรดีครับอาจารย์ครับ
5: วันนี้ขอทำการบ้านก่อนครับ
4: ครับ
5: การบ้านที่ค้างไว้จากเรื่องเงาะป่าเนี่ย
4: ครับ
5: ยังมีอีกหลายเพลง
4: ตอ
5: นนี้จะมีเพลงเพราะๆให้ท่านฟัง1เพลง
4: ครับ
5: ครับคือเพลงขันเหนง
4: ขันเหนงนะครับอาจารย
5: ์เวลาพูดนี่ต้องเข้าชัดนะขันเหนงขันเหนยอะไรเงี้ยมันจะแตกต่างกันนะ
4: ครับผม
5: นี่ชื่อเพลงขันเหนงนะครับเพลงนี้ไม่ค่อยได้ยินกันบ่อยนักแต่ว่าก็ใช้สำหรับในการแสดงอยู่ด้วยแล้วก็ใช้สำหรับบรรเลงเพลงเรียกว่าเพลงแบบนี้เป็นเพลงที่ฟังเพลินๆกล่อมได้สบายนะครับ
4: ครับ
5: นั้นก็เป็นเพลงที่นักร้องจะร้องให้เกิดความไพเราะแล้วก็ดนตรีก็ต้องบรรเลงเรียบๆนะจะได้เกิดความไพเราะเหมาะสำหรับเนี่ยอย่างในละครเนาะป่านี่เขาก็ใช้ขันเหนงนี่ขับลำนำคำกลอนให้ได้เพราะพริ้งเลยนะครับ
4: ครับ
5: แล้วก็จากนั้นก็จะมีเพลงร่ายต่อวันนี้จะนำเสนอไว้แค่2เพลงในช่วงแรกเพราะว่าเรายังมีเพลงที่ยาวๆอีกชุดหนึ่งครับ
4: ครับผมก็อย่างที่เรียนนะครับเป็นวงปีพาทไม้นวมของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรนะครับเพลงแรกต้นเสียงนั้นเป็นอาจารย์นิตยาแดงกูลนะครับแล้วก็เพลงที่สองที่เป็นร่ายนั้นต้นเสียงคืออาจารย์จันทราสุขวิริยะครับแล้วก็ตามด้วยกลุ่มผู้ขับร้องของคณะสิทธิ์สายสนอนะครับซึ่งเป็นทีมขับร้องส่วนทีมนักดนตรีอย่างที่ทราบก็บอกเป็นทีมนักดนตรีของกรมศิลปากรครับขอเชิญรับฟังตับขนังตอนต่อไปได้เลยครับ

0: ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปก็คือตับขนังหรือเงาะป่านะครับซึ่งคราวนี้ก็ยังกล่าวถึงเรื่องของนางมือซังกับนางวังคอนขับลำนำนะครับคำกลอนโต้ตอบกันในเพลงเขนงแล้วก็ร่ายที่ผ่านไปครับอาจารย์ครับจบ
1: ครับ
0: วันนี้สำหรับเงาะป่าแล้วไปไหนต่อครับอาจารย์ครับ
1: คุณสมพรได้จัดเพลงในชุดพระผู้ให้มาให้ออกอากาศ2ครั้ง
0: ครับ
1: คือในวันนี้แล้วก็สัปดาห์หน้าต่ออีก
0: ครับ
1: นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าครั้งเดียวก็จะยาวเกินเวลา
0: ครับ
1: เพลงพระผู้ให้เป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
0: ครับ
1: ซึ่งได้พระราชนิพนธ์ไว้นานแล้วแต่ว่านั้นตอนนั้นใช้ในเรื่องงานมงคลนะครับ
0: ครับ
1: คือสำหรับถวายสมเด็จพระนาง
0: เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าน
1: ะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าคราวนี้จะต้องใช้ในขณะที่เป็นอาวะมงคลก็ทรงพระนาโปรดให้เปลี่ยนในเรื่องของบทตอนสุดท้ายนะครับที่จะถวายพรเป็นเสด็จสู่สวรรค์นะครับแต่นี้คราวนี้ยังไม่ถึงคราวนี้เราจะเริ่มต้นตั้งแต่เพลงเป็นดนตรีสากลมาก่อนเพราะว่าคราวนี้อาจารย์ชูวิทย์วิรยงได้ขอพระราชทานให้มีเพลงนำนะครับซึ่งเป็นเพลงก็คงจะเป็นคิดว่าเป็นเพลงที่สมเด็จพระพันปีหลวงท่านทรง
0: เป็นกลุ่มเพลงที่ทรงโปรดครับผม
1: แต่ว่าเมื่อเราเล่นไปแล้วนี่ก็มีส่วนหนึ่งก็จริงๆแล้วเสียงเปียโนเนี่ยมันต้องเป็นเปียโนแกลนเปียโนเพราะตอนเนี้ยเปียโนที่เล่นบทเนี้ยเพลงตรงเนี้ยจะต้องเรียกว่ามีอารมณ์อย่างเรียกว่าเสียงต้องออกมาดังแข็งกล้าวเลยนะครับแต่ตอนนี้สถานที่เราไม่เพียงพอ
0: ติดด้วยสถานที่
1: ก็ใช้เ

0: เป็นไวฟ้าก็มีความลดหย่อนไปนิดหนึ่งสำหรับท่านผู้เป็นนักดนตรีสากลถ้ารู้จักเพลงคลาสสิกแบบนี้ก็อาจจะบอกเอ้นี่มันน่าจะอีกสักนิดหนึ่งนะครับนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เสริมเข้ามาแล้วก็จะมียังมีส่วนที่เสริมเข้ามาอีกก็คือมีนักร้องซึ่งเหมือนเป็นตุ๊กตาเนี่ยนะครับสองคนมาร้องเพลงฝรั่งให้เราฟังเพราะๆ อีกนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เสริมเข้ามาจากที่เราเคยแสดงไว้นะครับแต่เดิมนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับก็สิ่งแรกเลยที่อยากจะนำเสนอก็ต้องขอว่าในรายการของเราเนี่ยเราได้เคยออกรายการในเรื่องของงานของมูลนิธิศรีนทรก็ดีหรือว่าเป็นงานของวันสถาปนาจุฬาก็ดีออกมาแล้วสู่ประชาคมแล้วนะครับก
1: ็
0: อยากจะเรียกว่าก็มีพระสุรเสียงของสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งร้องขับร้องเพลงแรกเลยนะครับพระผู้ให้ชื่อเพลงนี้เลยแล้วก็มีนักร้องในวงสายใหญ่จำจุรีนี้ก็ร้องเป็นสร้อยรับ
1: ครับ
0: โอ้พระมิ่งแม่เอ่ยนะ
1: ครับ
0: ทรงคิดแล้วก็พระราชทานให้ร้องแบบนี้นะเพลงแต่เดิมเนี่ยเป็นเพลงดอกไม้ใสร้องโอ้ว่าพระทองเนี่ยโอ้พระทองของน้องเอ๋ยแต่ตอนนี้เป็นเพลงนี้เป็นใช้คำว่าโอ้พระมิ่งแม่เอ่ยนะครับ
1: ครับผม เรียนสรุปท่านอาจารย์อีกทีก็คือว่าวันนี้ที่จะให้ฟังกันเนี่ยนะครับเป็นการบรรเลงเพลงชุดพระผู้ให้ซึ่งบรรเลงไว้ในรายการปี่พาดดึกดำบรรพ์เมื่อ26มีนาคมที่ผ่านมานี่เองของปีนี้ซึ่งก็เป็นช่วงที่พวกเราชนชาวไทยนั้นเราก็ยังมีความโศกเศร้าถวายความอาลัยต่อพระองค์ท่านนะครับเพราะฉะนั้นก็นำกลับมาแล้วพระราชทานให้มีการปรับเปลี่ยนบทเพลงบางช่วงบางตอนด้วยนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังกันเลยดีกว่านะครับพระผู้ให้ช่วงที่1ครับ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือ Renaissance Concerto ผลงานของ Lucas Foss ผู้เดี่ยวฟลูตคือ Carol Vincent ร่วมกับ Brooklyn Philharmonic Orchestra อำนวยเพลงโดย Foss ค่ะลำดับต่อไปฟังเพลงสำหรับเปียโนกับออร์เคสตรานะคะคือบท Symphonic Variations ผลงานของ César Franck César Franck เป็นนักประพันธ์เพลงชาวเบลเยียมจากสมัยโรแมนติกค่ะท่านเกิดปี1822จากไปในปี1890ค่ะในยุคสมัยของท่านเองนี่เซซาฟรองค์ได้รับการยกย่องชื่นชมมากในฐานะนักออร์แกนฝีมือเลิศนะคะท่านได้มาทำงานที่โบสถ์สำคัญในกรุงปารีสรวมทั้งสอนที่วิทยาลัยดนตรีแห่งกรุงปารีสด้วยและต่อมาได้รับสัญชาติฝรั่งเศสราวช่วงกลางๆชีวิตค่ะบทประพันธ์เพลงส่วนใหญ่ของท่านก็อาจจะประสบความสำเร็จไม่มากนักแต่ในช่วงชีวิตของท่านเองนี่ท่านได้รับการยกย่องในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและนักแต่งเพลงรุ่นหลังอย่างยิ่งนะคะเพลง Symphonic Variations for Piano and Orchestra นี้ลักษณะเพลงก็คล้ายๆเป็นเปียโนคอนแชร์โตขนาดย่อมๆแต่โครงสร้างไม่ได้แบ่งออกเป็นมูฟเมนต์ต่างๆเพลงจะขึ้นต้นในลีลาเศร้าๆลึกลับจากนั้นจะสลับกับลีลาดรามาติกและต่อด้วยลีลาสงบสงบไพเราะลึกซึ้งก่อนจะจบลงด้วยท่อนส่งท้ายที่วิจิตรพิสดารค่ะ Symphonic Variations นี้นับเป็นเพลงที่ป๊อปปูล่าที่สุดบทหนึ่งของ César Franck นะคะและต่อมามีการนำไปขยายประกอบระบำบาเล่ด้วยค่ะสำหรับเย็นนี้ขอเสนอการเดี่ยวเปียโนของ Earl Wild ร่วมกับ RCA Victor Symphony Orchestra อำนวยเพลงโดย Massimo Freccia ขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือ Symphonic Variations สำหรับเปียโนและออเคสตราผลงานของเซซาฟรองนั่นเป็นการเดี่ยวเปียโนของเอิร์ลวายด์ร่วมกับ The RCA Victor Symphony Orchestra อำนวยเพลงโดยมาซิโมเฟรชาต่อกันด้วยเสียงเชลโลไพเราะบทเพลงของเกเบรียลโฟเรย์3เพลงในช่วงนี้นะคะ A Prayer en Ref Opus ที่7คือเพลงนี้เดิมเป็นเพลงร้องผลงานของโฟเรจากปี1877วันนี้ฟังฉบับที่เป็นเชลโลมีบทบาทสำคัญนะคะบทที่2 Elegy Opus ที่24อันนี้เป็นผลงานจากปี1880 Original เป็นเชลโลกับเปียโนค่ะและต่อมาโฟเรนำแนวเปียโนมาขยายให้บรรเลงด้วยออเคสตราที่เราจะฟังก็เป็นเชลโลกับออเคสตรานะคะบทที่3ที่ตามมาคือปาฟานออปุสที่50เดิมก็เป็นเพลงเปียโนผลงานของท่านจากปี1887ค่ะต่อมามีการเรียบเรียงให้วงดุริยางคลอประกอบด้วยคณะนักร้องประสานเสียงนะคะสำหรับในเย็นนี้เราจะฟังฝีมือเชลโลของจูเซสกินคณะนักร้องประสานเสียงในเพลงสุดท้ายคือคณะ Tanglewood Festival Chorusส่วนออเคสตราที่บรรเลงนะคะคือ Boston Symphony Orchestra อำนวยเพลงโดยเซจิโอซาวะขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังผ่านไปเป็นบทเพลง3บทของเกเบรียลโฟเรเพลงแรก Apriengraph Opus ที่7เพลงที่2 Elegy Opus ที่24และเพลงที่3 Pavan Opus ที่50ค่ะนั่นเป็นเสียงเชลโลของ Jules Erskine ร่วมกับวง Boston Symphony Orchestra และคณะนักร้องประสานเสียง Tanglewood Festival Chorus อำนวยเพลงโดยเซจิโอซาวะต่อกันด้วยผลงานของนักประพันธ์เพลงชาวฝรั่งเศสชองฟรองเซที่เราจะฟังคือ Quadruple Concerto หรือ Concerto สำหรับเครื่องดนตรี4ชิ้นนะคะประชันกับวงดุริยางค่ะชองฟรองเซเป็นนักประพันธ์เพลงและนักเปียโนชาวฝรั่งเศสจากศตวรรษที่20ค่ะมีชีวิตอยู่ในช่วงปี1912ถึง1997ท่านแสดงความสามารถทางดนตรีทั้งการเล่นเปียโนและการแต่งเพลงมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะอายุเพียง9ขวบก็มีเพลงเปียโนที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วต่อมาท่านมาเรียนดนตรีที่วิทยาลัยดนตรีแห่งกรุงปารีสและได้เป็นศิษย์ของนาเดียบูลองเชครูดนตรีท่านสำคัญของฝรั่งเศสค่ะนอกเหนือจากการเป็นนักประพันธ์เพลงแล้วฟรองเซยังเป็นนักเปียโนอาชีพออกแสดงคอนเสิร์ตทัวร์ยุโรปและสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะท่านประพันธ์เพลงไว้มากมายค่ะและแต่งไว้ทุกรูปแบบบทประพันธ์เพลงเพลงของท่านนี่ส่วนใหญ่ฟังง่ายนะคะมีสไตล์โปร่งเบาการเรียบเรียงเสียงก็ไพเราะมากค่ะในเย็นนี้เสนอคอนแชร์โตสำหรับเครื่องลมไม้4เครื่องคือฟลูตโอโบคลาริเนตบาสูนประชันกับวงดุริยางค่ะลีลาโดยรวมไพเราะสนุกน่ารักนะคะขอเชิญฟังเสียงฟลูตของมาร์ตินเซนโอโบโดยมารีมอร์เดอร์สันคลาริเนตโดยยอร์คเฟเดอร์บาสูนโดยฮันส์เลมเคร่วมกับวง German Symphony Orchestra แห่งกรุงเบอร์ลินอำนวยเพลงโดยฮันส์ซิมเมอร์ขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือ Quadruple Concerto ผลงานของชองฟรองเซผู้เดี่ยวฟลูตคือมาร์ตินเซนโอโบโดยมารีมอร์เตอร์สันคลาริเนตโดยยอร์คแฟเดอร์บาสูนโดยฮันส์เลมเคร่วมกับ German Symphony Orchestra แห่งกรุงเบอร์ลินอำนวยเพลงโดยฮันส์ซิมเมอร์มาฟังคลาริเนตโคเชอร์โตกันนะคะก็จะเป็นผลงานของโจเรฟฟินซีนักประพันธ์เพลงชาวอังกฤษจากศตวรรษที่20ค่ะที่เราจะฟังคือบทคลาริเนตโคเชอร์โตในกุญแจเสียง C minor เป็นผลงานตีพิมพ์ลำดับที่31ของท่านค่ะโจเรฟฟินซีแต่งคลาริเนตโคเชอร์โตนี้ราวปี 1948 ถึง 1949 นะคะและนำออกแสดงปลายปี 1949 ท่านให้ปีคลาริเนตบรรเลงประกอบบรรเลงประชันกับวงดุริยางค์เครื่องสายค่ะโดยรวมเพลงก็ออกสไตล์สมัยใหม่แต่แม้จะออกสไตล์สมัยใหม่แต่ก็ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งค่ะและต่อมายกย่องกันว่าเป็นโคเชอร์โตสำหรับเดี่ยวคลาริเนตที่สำคัญที่สุดบทหนึ่งจากศตวรรษที่20นะคะผลงานชุดนี้ประกอบไปด้วย3ท่อนเย็นนี้ทางรายการขอเสนอทีละท่อนค่ะ

เริ่มด้วยท่อนแรกกำกับไว้ว่า Allegro Vigoroso ก็เป็นท่อนเร็วลีลาขึงขังทรงพลังท่อนแรกเปิดขึ้นมาได้วงเครื่องสายล้วนในลีลาขึงขังเหมือนเป็นบทเกริ่นนำจบช่วงเกริ่นนำแล้วคลาริเนตเดี่ยวก็เข้ามาในลีลาไพเราะ Lyrical แล้วทั้งคลาริเนตและวงก็ร่วมกันนำเสนอผลัดกันรับบางช่วงผลัดกันรุกแบบลีลาโคเชร์โตหรือเพลงประชันนะคะในช่วงท้ายของท่อนแรกนี้วงเล่นลีลาขึงขังอีกครั้งหนึ่งก่อนจะส่งเข้าสู่ช่วงคาเดนซาซึ่งเป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้คลาริเนตเดี่ยวโชว์คนเดียวเลยค่ะซึ่งถ้าตั้งใจฟังผู้ฟังอาจจำได้ว่าทํานองสั้นๆหรือโมทีฟที่กระจายกันอยู่ในคาเดนซาก็คือส่วนหนึ่งของทำนองที่นำเสนอมาก่อนหน้าค่ะถ้าขอเชิญฟัง movement แรกของ Clarinet Concerto ผลงานลำดับที่31ของ Gerald Finzi ผู้เดี่ยว Clarinet คือ Michael Collins ร่วมกับ The City of London Sinfonia อำนวยเพลงโดย Richard Hickox ขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปนะคะก็เป็นท่อนแรกท่อนเร็วของ Clarinet Concerto ในกุญแจเสียง C minor opus ที่31ผลงานของ Gerald Finzi เรามาต่อกันด้วยท่อนที่2เป็นท่อนช้า Adagio ท่อนนี้ไพเราะอ่อนหวานแนว Clarinet เดี่ยวไพเราะมากนะคะลีลาออกเศร้าหม่น expressive มากฟินซี่ผู้ประพันธ์ผสมผสานแนวเดี่ยวเข้ากับวงเครื่องสายที่บรรเลงประกอบได้อย่างยอดเยี่ยมฟังเต็มอิ่มค่ะขอเชิญฟังการเดี่ยวคลาริเนตของไมเคิลคอลลินส์ร่วมกับ The City of London Symphonia อำนวยเพลงโดย Richard Hickox ขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังผ่านไปเป็นท่อนช้าของ Clarinet Concerto ในกุญแจเสียง C minor ผลงานลำดับที่31ของ Gerald Finzi มาฟังท่อนสุดท้ายค่ะท่อนสุดท้ายกำกับไว้ว่า Allegro Giocoso ก็กลับมาเป็นท่อนที่เร็วบรรยากาศสดใสรื่นเริงท่อนนี้อยู่ในโครงสร้างแบบ Rondo คือมีทำนองหลักที่หวนกลับมาบ่อยๆสลับกับทำนองรองและมูดอื่นๆนะคะในท่อนนี้หลังจากบทนำที่วงดุริยางผ่านไปทำนองหลักในแนวเดียวคลาริเนตก็เข้ามาค่ะทำนองหลักทำนองรอนโดนี้ฟังพลิ้วรื่นรมคล้ายเป็นเสียงเพลงชมธรรมชาติหรือพาสโตราลนะคะแนวเดียวคลาริเนตและการเรียบเรียงเสียงสอดสลับของวงผู้แต่งคือเจอร์ฟินซีท่านทำได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะฟังไพเราะเพลิดเพลินมากขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือ Clarinet Concerto ในกุญแจเสียง C Minor ผลงานลำดับที่31ของ Gerald Finzi นั่นเป็นการเดี่ยว Clarinet ของ Michael Collins ร่วมกับ City of London Sinfonia อำนวยเพลงโดย Richard Hickox ค่ะลำดับต่อไปจากรายการดนตรีคลาสสิกสถานีวิทยุจุฬาขอเชิญฟัง Pavane for the Dead Princess ผลงานของ Maurice Ravel Ravelเป็นนักประพันธ์เพลงชาวฝรั่งเศสจากปลายสมัยโรแมนติกค่ะท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงปี1875ถึง1937บทปาวานที่เราจะฟังต่อไปนี้ท่านแต่งในปี1899ท่านอยู่ในวัยราว 24-25 ปีนะคะคือตอนนั้นท่านยังเป็นนักเรียนดนตรีอยู่เลยค่ะและเดิมท่านแต่งเป็นเพลงเดี่ยวเปียโนเพลงอยู่ในลีลาแช่มช้าสง่างามแฝงเศร้านิดๆซึ่งผู้ประพันธ์บรรยายเอาไว้ว่าเป็นบทเต้นรำพาวานซึ่งราเฟลก็จินตนาการว่าใช้ประกอบการเต้นรำของเจ้าหญิงองค์น้อยแห่งราชสำนักสเปนในสมัยโบราณพาวาน for the dead princess ได้รับความนิยมมากนะคะต่อมาก็มีบทเรียบเรียงออกมาอีกหลายแบบหลายเวอร์ชันสำหรับวงดนตรีสำหรับเครื่องดนตรีต่างๆเย็นนี้ขอเสนอในฉบับที่ Ronnie Bounge และ Branford Marsalis เรียบเรียงให้ซุปราโนแซกโซโฟนบรรเลงแล้วก็คลอด้วยวงดุริยางค์ขนาดย่อมค่ะขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือ Pavan for the Dead Princess ผลงานของ Maurice Ravel นั่นเป็นการบรรเลงแนวเดี่ยวโซปราโนแซกโซโฟนของ Wynton Marsalis ร่วมกับวง Orpheus Chamber Orchestra ค่ะส่งท้ายรายการของเราในเย็นวันนี้ด้วยเพลงเอกเพลงหนึ่งของโยฮันเซบาสเตียนบัคนะคะก็คือ Toccata ก็มาจาก Toccata and Fugue ในกุญแจเสียง D minor ค่ะเย็นนี้เราจะฟังการบรรเลงออร์แกนของไซมอนเพรสตันขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือ Toccata จาก Toccata and Fugue ในกุญแจเสียง D minor ผลงานของโยฮันเซบาสเตียนบัคนั่นเป็นฝีมือออร์แกนของไซมอนเพรสตันค่ะส่งท้ายด้วยเพลงนี้แล้วพบกับรายการดนตรีคลาสสิกจากสถานีวิทยุจุฬาได้ใหม่วันเสาร์หน้านะคะเวลาประมาณ 4:00 น.วันนี้สีส้มเอี่ยมสันพางลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBSทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์ N7 แจ่วสูบ N8 น้ำพริกอีเหี่ยวเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่8สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่14สิงหาคมนี้ผ่าน LINE @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: เหตุยิงในโรงเรียน4กระทรวงหารือออกมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติใน90วันปลอมแชทภาพข้อมูลสร้างข่าวลวงว่อนเน็ตวันผลิตซ้ำความรุนแรงเรียนแบบนักเรียนเสียชีวิตเพิ่มอีกรายวันนี้ยังไม่ชัดต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสหรือไม่คุ้นคลังเผยอาจปรับรูปแบบกลับไปใช้คนละครึ่งนักเศรษฐศาสตร์แนะแจกแบบจำกัดกลุ่มไต้ฝุ่นดอลฟินถล่มโอกินาวาคาดขึ้นฝั่งตะวันออกของจีนพรุ่งนี้ส่วนไทยน้ำป่าพัดสะพานซูตองเป้แม่ฮ่องสอนขาดเพิ่มอีกหนึ่งจุด
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพิมลปัญญาณะค่ะ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: ครอบครัวผู้เสียชีวิต8คนจากเหตุความรุนแรงทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านกับที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีวันนี้เข้าไปติดต่อขอรับศพนะคะเพื่อที่จะไปประกอบพิธีทางศาสนาหลังจากที่ทั้งหมดได้มีการส่งตรวจพิสูจน์ตามขั้นตอนทั้งหมดแล้วนะคะ
2: มีการเปิดเผยออกมาอย่างชัดเจนจากผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะเปิดเผยผลการชันสูตรโดยแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตจากกระสุนทำลายสมองและอวัยวะสำคัญค่ะครอบครัวของนายกิติพงษ์สมรัตรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนำชุดปกติขาวข้าราชการมาใส่ให้นายกิติพงษ์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนรับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดในจังหวัดศรีสะเกษค่ะนอกจากนายกิติพงษ์ญาติและคนในครอบครัวผู้เสียชีวิตอีก7คนซึ่งมีทั้งครูและครอบครัวผู้ก่อเหตุได้เข้ามาขอรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจทั้งหมดแล้วหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนเอกสารและการตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยค่ะว่าผู้เสียชีวิตทั้ง8คนถูกกระสุนปืนมีบาดแผลตั้งแต่1นัดไปจนถึง4นัดซึ่งลักษณะบาดแผลส่วนใหญ่พบในบริเวณอวัยวะสำคัญค่ะ
3: ทุกคนที่โดนเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เสียชีวิตได้ทั้งสิ้นไม่มีที่แขนคนที่มีที่แขนบ้างแต่ส่วนใหญ่เรียกว่าทุกรายเป็นจุดสำคัญที่เสียชีวิตได้ทั้งนั้นครับ
4: คือเป็นลักษณะของบาดแผลหวังผลให้เสียชีวิตอย่างนั้นเลยไหมครับ
3: ตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่มีอวัยวะสำคัญอยู่ก็แปลความว่าบาดแผลบางคนมีแค่บาดแผลเดียวก็เสียชีวิตได้บริเวณเช่นหน้าอกแล้วก็ศีรษะ
2: ด้านเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีค่ะวันนี้เปิดจุดอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ยื่นคำร้องในการขอรับความช่วยเหลือตามกฎหมายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาซึ่งกรณีการเสียชีวิตมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 300,000 บาทค่ะ
5: ก็สำหรับ7รายที่เราจะเยียวยาเนี่ยเราจะจ่ายอยู่ที่ 300,000 บาทเพราะว่าเป็นเหตุอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญค่ะเป็นที่สนใจของสาธารณชนค่ะค่ะในส่วนของผู้บาดเจ็บอีก23รายตัวนี้เราก็มีการเยียวยาในกรณีบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็จะมีเรื่องของการค่ารักษาพยาบาลค่ะค่าฟื้นฟูด้านร่างกายและจิตใจนะคะแล้วก็ในส่วนของค่าตอบแทนค่าเสียหายอื่นด้วยค่ะซึ่งตรงนี้จะค่าตอบแทนค่าเสียหายอื่นเราจะจ่ายไม่เกิน 100,000 บาท
1: ด้านรัฐบาลโดยคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยอนุมัติเงินเยียวยากรณีนี้นะคะแบ่งเป็นผู้เสียชีวิต1ล้านบาททุพพลภาพ 700,000 บาทบาดเจ็บสาหัส 200,000 บาทและบาดเจ็บเล็กน้อย 100,000 บาทค่ะ
2: มีคำเตือนที่ค่อนข้างจะซีเรียสมาจากนักจิตวิทยาและที่เชี่ยวชาญด้านเหตุอาชญากรรมนะคะขอให้หยุดแชร์ภาพสะเทือนขวัญและหยุดการส่งต่อข้อมูลเท็จข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบหรือข่าวปลอมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีผู้ก่อเหตุยิงที่โรงเรียนค่ะเพราะว่านั่นอาจจะยิ่งสร้างบาดแผลสร้างความบอบช้ำให้กับผู้สูญเสียและอาจจะเข้าข่ายเป็นการละเมิดกล่าวหาตีตราหรือเป็นการด่วนสรุปเร็วเกินไปและอาจจะนำไปสู่พฤติกรรมเรียนแบบได้นะคะแต่ว่าบรรยากาศอีกด้านนึงค่ะคุณผู้ชมหลายคนเลือกที่จะสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เล่าถึงคุณงามความดีระลึกถึงผู้จากไปในความทรงจำที่ดีค่ะครูทิวาพรวานิชหรือครูหมวยครูแนะแนวที่เสียชีวิต พิ่งจะได้รับรางวัลครูดีครูเก่งประจำปี2568จากการโหวตของนักเรียนและโรงเรียนเพิ่งจะโพสต์เชิดชูเกียรติเมื่อ3วันก่อนค่ะเรื่องราวของครูหมวยถ่ายทอดผ่านการบอกเล่าของผู้ปกครองบอกว่าครูหมวยเดินเข้ามาพร้อมถุงมะม่วงและพูดกับนักเรียนในห้องเรียนบอกแม่เธอฝากมะม่วงมาให้กินในห้องเรียนนักเรียนจึงตอบไปว่าครูแม่จะรู้ไหมว่าแม่ทำผิดกฎโรงเรียนครูหมวยตอบไปว่าเธอถ่ายรูปครูส่งให้แม่จะได้รู้ว่ามะม่วงมาถึงเธอแล้วบทสนทนานี้สะท้อนถึงมุมที่ครูหมวยมีบุคลิกมีมุกตลกขี้เล่นใกล้ชิดและเป็นกันเองกับนักเรียนค่ะลูกศิษย์อีกคนของครูหมวยเขียนข้อความแสดงความอาลัยผ่านเฟซบุ๊กบอกขอบคุณครูหมวยที่ดูแลมาตั้งแต่ม.ต้นถึงม.6ที่ไหนเปิดสอบส่งให้หนูทุกที่เลิกเรียนก็ให้ห้องแนะแนวเป็นที่พักพิงหนูจะไม่ลืมครูหมวยเลยข้อความเหล่านี้กำลังบอกว่าครูหมวยในความทรงจำของนักเรียนเป็นครูที่เอาใจใส่และเป็นที่รักของลูกศิษย์ครูอีกคนคือครูขนุนค่ะครูภาษาไทยเป็นอีกคนที่เสียชีวิตครูเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเรียนจบและกลับมาเป็นครูที่นี่น้องชายของครูเล่าว่าครูขนุนรักเด็กและผูกพันกับโรงเรียนไม่เคยเล่าเรื่องในแง่ลบให้กับครอบครัวฟังเลยนักเรียนศิษย์เก่าและผู้ปกครองต่างก็แชร์เรื่องราวของครูผู้จากไปเพื่อร่วมอาลัยแต่อีกด้านนึงค่ะมีรูปมีคลิปมีข้อความบางส่วนที่ถูกส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์เช่นกันอย่างภาพคล้ายกับนักเรียนชายสวมเสื้อสีม่วงและถูกอ้างว่าเป็นภาพของนักเรียนผู้ก่อเหตุแต่คุณผู้ชมคะภาพนี้ถูกเจนด้วย AI คือการ generative ด้วย AI ค่ะก็คือการใช้ AI ตกแต่งภาพให้มันคมชัดขึ้นและบางส่วนมีการแก้ไขภาพให้ต่างไปจากข้อเท็จจริงมีการใส่ข้อความปลอมทำให้เข้าใจผิดว่านั่นเป็นคำพูดของผู้ก่อเหตุข้อความนี้อ้างว่าเป็นข้อความบทสนทนาระหว่างเยาวชนผู้ก่อเหตุกับแม่ลักษณะคล้ายตัดเพาะขอย้ายโรงเรียนแล้วข้อความนี้ก็ถูกส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์โดยไม่มีใครยืนยันข้อเท็จจริงและภายหลังในเวลาต่อมาตรวจสอบยืนยันพบว่าเป็นแชทปลอมที่สร้างขึ้นเพื่อโปรโมทเว็บพนันผิดกฎหมายค่ะอีกหลายข้อความที่อ้างว่ารู้แรงจูงใจในการก่อเหตุอ้างว่าผู้ก่อเหตุถูกเพิกเฉยหรือโดนกลั่นแกล้งรวมทั้งมีเพจมีครีเอเตอร์มีอินฟลูเอนเซอร์บางส่วนที่ไปสร้างคลิปข่าวด้วย AI มีการดัดแปลงแล้วก็ตกแต่งภาพเพิ่มเติมผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเชิงบวกวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้รับการยืนยันและอ้างอิงจากงานวิจัยพบว่าเยาวชนที่ก่อเหตุไม่มี

0: ตายก็คือไม่มีสัญญาณมาก่อนเลยว่าเขาจะก่อเหตุรุนแรงนะคะซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยทับซ้อนกันค่ะ
1: ที่ก่อเหตุโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเด็กที่ไม่ได้แสดงตัวในทางใดทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางด้านพฤติกรรมที่รุนแรงมาก่อนแต่ว่าเป็นคนที่เก็บตัวเก็บความรู้สึกตัวเองเอาไว้จนถึงวันที่เหมือนระเบิดเวลามันทำงานแล้วก็ฟางแต่ละเส้นเนี่ยมันขาดพร้อมกันเด็กเขารู้สึกว่าเขาไม่มีคนที่คุยด้วยมานานเกินไปบ้านมันเหงาเกินไปกิจกรรมรอบตัวเขาไม่สามารถที่จะเอื้อมถึงตั้งแต่การที่เขาอยู่กับบ้านนะครับที่มีครอบครัวอยู่กันคนละเจเนเรชันเป็นข้อจำกัดในการที่เขาไม่สามารถร่วมกิจกรรมหรือว่ารู้สึกภาคภูมิใจกับตัวเองได้ในมิติไหนเลยในชีวิตประกอบไปกับการที่เขาไม่มีคนคุยด้วยอย่างจริงจังในหลายๆงานวิจัยก็จะเรียกเด็กกลุ่มนี้ว่าเป็น nobody child nobody child คือคนที่เมื่อครูเดินเข้าไปในห้องเรียนมองเด็ก30คนเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ครูจำชื่อเขาไม่ได
0: ้ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเชิงบวกอธิบายต่อค่ะบอกว่าไทยมีเครื่องมือในการดูแลเด็กแต่อาจจะยังไม่ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการที่ครูไปเยี่ยมบ้านแต่ก็เป็นเพียงการเช็คลิสต์และสอบถามเรื่องฐานะทางบ้านโดยไม่ได้มุ่งหวังที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กครอบครัวครูและโรงเรียนนะคะโดยเสนอว่าจริงๆแล้วควรออกแบบสร้างเครื่องมือควรสร้างสัมพันธภาพระหว่างบ้านโรงเรียนและสร้างกิจกรรมเพื่อเติมเต็มความรู้สึกให้กับเด็กและเยาวชนค่ะส่วนครูจวงปารมีวัยจงเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแสดงความเป็นห่วงเรื่องอัตราครูที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนและภาระงานอย่างโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะครู1คนนี่ต้องดูแลนักเรียนประมาณ 15-20 คนและถ้าเป็นโรงเรียนขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ครู1คนอาจต้องดูแลเด็กถึง40คนการดูแลให้ทั่วถึงนั้นจึงอาจทำได้ยากส่วนกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดจะใช้มาตรการตรวจค้นอาวุธนักเรียนก็บอกว่าคงจะไม่ง่ายละค่ะด้วยข้อจำกัดทั้งเรื่องสิทธิในร่างกายสิทธิเด็กและ PDPA
2: มันต้องคำนึงบางประเด็นร่วมด้วยอันแรกก็คือศักยภาพของโรงเรียนและจำนวนครูนะฮะที่จะมาตรวจค้นคือบางโรงเรียนอาจจะทำได้แต่บางโรงเรียนเอาอย่างที่ใกล้เลยคือเทศศิรินทร์บุรีเมื่อวานเนี่ยเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษนักเรียน 3,000 กว่าครูประมาณร้อยกว่าคนตามหลักการจริงๆอ่ะครูไม่ได้สอนแต่วิชาการครูก็จะต้องสอนคุณธรรมจริยธรรมอบรมนักเรียนด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็จะต้องเฝ้าระวังจับสัญญาณพฤติกรรมต่างๆของนักเรียนด้วยแต่มาณวันนี้มันทำแทบไม่ได้คุณกันเพราะว่านักเรียนต่อห้องเนี่ยโดยเฉพาะโรงเรียนมีชื่อเสียงโด่งดังห้องหนึ่งอ่ะ40กว่าคนจนถึง50คนมันผิดหลักการครู1คนจะทั้งสอนหนังสือทั้งอบรมน้ำมารยาทศีลธรรมจริยธรรมแล้วก็จับสัญญาณพฤติกรรมต่างๆของนักเรียนในห้องที่มีห้อง40ขึ้นไปจนถึง50แต่มันแทบไม่ได
3: ้ในอีกด้านหนึ่งทางครอบครัวคณะครูรวมถึงลูกศิษย์นะคะก็ไปร่วมส่งครูและแสดงความอาลัยกับการจากไปหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เด็กใช้อาวุธปืนก่อเหตุในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะช่วงนี้เราไปติดตามจากคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองรายงานสดมาจากวัดบางอ้อยช้างนนทบุรีค่ะคุณพรพิสิทธิ์เชิญค่ะ
4: คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไม่เป็นเพียงสร้างความสูญเสียให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตเท่านั้นแต่ยังคงสร้างความสะเทือนใจให้กับอีกหลายคนครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครอบครัวครูผู้สูญเสียนะครับประกอบพิธีทางศาสนาและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนะครับและพวงมาลาวางที่หน้าหีบศพด้วยครับนางสาวปริศลากาญจนจิตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวางหน้าหีบศพนางสาวประภาพรก้อนศิลาหรือครูแป๋วหนึ่งในครูโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุเด็กชายที่ใช้อาวุธปืนก่อเหตุภายในโรงเรียนเพื่อแสดงความอาลัยณวัดอ้อยช้างตำบลบางสีทองจังหวัดนนทบุรีนอกจากนี้ยังมีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมศพบรรยากาศภายในงานครอบครัวสมาคมผู้ปกครองและคุณครูโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี ศิษย์เก่าคณะกรรมการศึกษา

0: ขั้นพื้นฐานนายกรัฐมนตรีและอีกหลายหน่วยงานนำพวงหรีดมาร่วมแสดงความอาลัยสำหรับครูแปวนะครับเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งผู้ปกครองและลูกศิษย์ต่างกล่าวถึงความประทับใจโดยเฉพาะความเสียสละของครูที่มักจะสละเวลานอกเหนือจากการสอนมาติวหนังสือให้กับนักเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะเด็กที่มีผลการเรียนต่ำหรือเรียนตามเพื่อนไม่ทันนะครับครูแปวมีลูกชาย1คนครับความเป็นแม่ทำให้ครูแปวมองลูกศิษย์เหมือนลูกแม้มีรายได้ไม่มากแต่ก็พร้อมสละทั้งเวลาแรงกายและวันหยุดเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและมอบความรู้ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายส่วนที่วัดโบสถ์บนอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีครอบครัวและญาติร่วมรับร่างว่าที่ร้อยตีหญิงนันชนัทพรนาคพรั้งหรือครูขนุนนะครับซึ่งเป็นครูที่ปรึกษาของเด็กผู้ก่อเหตุและเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยภายในงานมีญาติอาจารย์และลูกศิษย์จากโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากกรมสุขภาพจิตเข้ามาดูแลสภาพจิตใจพร้อมให้คำปรึกษาแก่ญาติและครอบครัวของครูขนุนแม่ของครูขนุนเปิดเผยนะครับว่าครูขนุนเป็นลูกคนโตและเคยเป็นนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีก่อนจะกลับเข้ามาทำงานเป็นครูที่โรงเรียนแห่งนี้โดยรับราชการครูมานานกว่า8ปีด้านลูกศิษย์บอกนะครับว่าครูขนุนใจดีและมีเทคนิคการสอนที่สนุกนะครับทำให้นักเรียนไม่เบื่อและมีครูขนุนเป็นแรงบันดาลใจที่จะเป็นครูในอนาคตเพราะมีครูขนุนเป็นต้นแบบครับ
1: เขาเป็นคนที่ตลกเวลาเขาสอนเขาก็ตลกเขาแล้วก็เขาเสียสละทุกอย่างเพื่อนักเรียนซึ่งก็ได้เห็นในเหตุการณ์นี้เขาเป็นคนที่เวลาเขาเล่นเขาก็เล่นเวลาเขาจริงจังเขาจริงจังเป็นครูภาษาไทยปกตินะครับสนุกไม่ก็ไม่ดุครับไม่ดุเลยไม่ดุเลย
2: สอนไม่เอาไหน
1: เขาสอนแบบเล่าเรื่องครับเขาเป็นคนที่เล่าเรื่องได้ดีมากๆสนุกมากตลกมาก
0: ส่วนอีกพื้นที่คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับครอบครัวญาติพี่น้องและเพื่อนครูเดินทางมาร่วมรับร่างและแสดงความอาลัยต่อนางสาวทิวาพรวานิชหรือครูหมวยครูแนะแนวหลังครอบครัวนำร่างกลับมายังวัดตโนดอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพศิษย์เก่าเปิดเผยนะครับว่าแม้จะเรียนจบจากครูหมวยมานานประมาณ10ปีแล้วแต่ยังคงระลึกถึงครูอยู่เสมอนะครับเนื่องจากครูเป็นคนดีและชอบช่วยเหลือผู้อื่นหากเห็นใครกำลังเดือดร้อนนะครับครูหมวยก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือทั้งนี้นะครับครอบครัวของครูหมวยนะครับจะประกอบพิธีพระอภิธรรมเป็นเวลา5คืนนะครับก่อนจะมีพิธีชาปนกิจตามลำดับครับคุณผู้ชมครับจากคำบอกเล่าของบรรดาลูกศิษย์นะครับก็บอกนะครับว่าคุณครูไม่เพียงแต่เป็นผู้มอบวิชาความรู้ให้เท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นต้นแบบของการใช้ชีวิตสำหรับพวกเขาครับ
3: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
3: นับจนถึงเวลานี้ยอดรวมผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากทั้งบ้านและโรงเรียนรวมเป็น9คนนะคะสิ่งที่ผู้คนยังสงสัยนั่นก็คือเรื่องของสาเหตุแรงจูงใจที่ทำให้ผู้ก่อเหตุนั้นก่อเหตุรุนแรงนี้ขึ้นประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ไม่สามารถสรุปได้ง่ายๆต้องรอการสอบสวนอย่างละเอียดรอบคอบครบถ้วนของทางตำรวจและให้ตำรวจเป็นผู้สรุปส่วนวันนี้ค่ะมีการตรวจสอบหาที่มาของกระสุนปืนที่ใช้ก่อเหตุนะคะรวมทั้งมีการเรียกสอบพยานเพิ่มเติมหลายปากและอยู่ระหว่างประสานครูภาษาไทยมาให้ข้อมูลเพิ่มค่ะพนักงานสอบสวนได้เรียกสอบพยานครูแล้วก็นักเรียนในเหตุการณ์ยิงกันภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเมื่อวานนี้มาให้ข้อมูลที่สภ.ปลายบางนะคะเบื้องต้นมีพยานที่จะต้องเชิญมาสอบปากคำกว่า20ปากตอนนี้สอบไปแล้วรวม16ปากแบ่งเป็นทั้งเพื่อนนักเรียนเพื่อนร่วมชั้นเรียนประมาณ 6-7 ปากและที่เหลือเป็นคุณครูค่ะขณะเดียวกันก็อยู่ระหว่างการเชิญตัวครูภาษาไทยมาเข้าให้ข้อมูลด้วยหลังจากที่เมื่อวานนี้รองเจรตำรวจแห่งชาติระบุว่าการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเด็กผู้ก่อเหตุมีความเครียดเรื่องการเรียนก็เลยจะเชิญครูที่สอนวิชาภาษาไทยมาร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมส่วนเรื่องความคืบหน้าในคดีนะคะทางรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีบอกว่าตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบที่มาของกระสุนปืนได้มาจากที่ใดรวมถึงตรวจสอบว่าเด็กที่ก่อเหตุเคยมีประสบการณ์มีการฝึกซ้อมยิงปืนจากที่ใดมาก่อนหรือไม่หรือว่าเป็นการใช้ปืนในครั้งแรกมี

0: การลงพื้นที่สนามยิงปืนในพื้นที่บางบัวทองเพื่อที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มค่ะ
1: เพราะว่าเราจะต้องทราบสาเหตุที่แท้จริงว่ามันเกิดจากอะไร
2: คือสิ่งสำคัญที่สุดคือชนวนเหตุถูกต้องก็เลยต้องมีการเรียกสอบที่ใช้มีทางอาจารย์นะครับแล้วก็มีทางเพื่อนของเด็กนักเรียนนะครับซึ่งเราก็เอาผู้ปกครองมาด้วยมาช่วยคือ
3: ตอนนี้ให้น้ำหนักไปทางไหน
2: ไม่ได้เลยนะครับ

0: ได้เรียกสอบไปแล้วเมื่อวานค่ะแล้วบอกว่าถ้าพบประเด็นที่ยังติดค้างสงสัยเพิ่มเติมก็จะเรียกมาสอบสวนอีกครั้งผู้เชี่ยวชาญที่เคยมีบทบาทด้านคดีเด็กและเยาวชนอธิบายค่ะว่ากรณีนี้ผู้ก่อเหตุเป็นเด็กและเสียชีวิตตำรวจต้องสอบสวนพ่อและแม่ผู้ปกครองว่ามีส่วนสนับสนุนให้เด็กกระทำความผิดด้วยหรือไม่ถ้าพบก็อาจต้องรับผิดชอบด้วยพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กค่ะ
1: ผู้ใดที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เด็กเสี่ยงต่อการกระทำความผิดเนี่ยเขาจะต้องรับผิดชอบด้วยเขาจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ก็ต้องไปดูว่ากระบวนการนี้ผู้บิดามารดาหรือผู้ปกครองเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมไหมตามมาตรา26ของพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กหรือเปล่าผมยกตัวอย่างเช่นส่งเสริมพ่อแม่เนี่ยเอาเช่นเอาลูกไปลูกเกิดดื้ออยากจะเรียนหนังสือแล้วก็ขอให้ไปซื้ออาวุธปืนให้ซึ่งไวไม่ควรหรือว่าให้ไปโรงเรียนสอนยิงปืนอะไรพวกนี้อย่างนี้ถือว่าเป็นการส่งเสริ
2: ม
1: หรือเด็กไปเด็กยังไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์แต่ว่าพ่อแม่ไปซื้อรถจักรยานยนต์ให้แล้วก็ลูกอ้อนอยากจะซื้อไปขอไปปาดเบาะขอไปเปลี่ยนท่อขอไปเปลี่ยนสเตอร์ใหม่ให้รถมีความเร็วอย่างนี้ถือว่าพ่อแม่มีส่วนสนับสนุนและส่งเสริม
3: นั่นเป็นประเด็นทางคดีนะคะแต่มีข้อเสนอให้ใช้เครื่องมือที่เรียกว่าแบบประเมินความเสี่ยงและความจำเป็นที่ทางกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนำมาช่วยคัดกรองคือปกติเนี่ยใช้กับเด็กแรกรับเข้าสถานพินิจแต่ทางผู้เชี่ยวชาญมองว่าสามารถนำไปปรับใช้กับการรับเด็กนักเรียนใหม่ของโรงเรียนได้เพื่อที่จะได้ทราบภูมิหลังสถานะทางบ้านแล้วจะได้รู้ว่ามีส่วนใดที่โรงเรียนจะต้องออกแบบดูแลมีเรื่องไหนที่ควรต้องระมัดระวังอย่างเช่นหัวข้อความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นอย่างไรนี่เป็นตัวอย่างของเครื่องมือที่ว่านะคะก็จะมีการกรอกรายละเอียดกิจกรรมที่ได้ทำกับที่บ้านมีการรับฟังความคิดเห็นกันในครอบครัวหรือไม่มีความรุนแรงในครอบครัวด้วยหรือเปล่าใช้กำลังบังคับทางกายทางจิตใจจะวัดออกมาเป็นความมากความน้อยค่ะว่ามีมากน้อยแค่ไหนพฤติกรรมของพ่อแม่ดื่มแอลกอฮอล์ไหมใช้สารเสพติดไหมเคยลักขโมยเคยลวนลามหรือไม่จุดนี้จะป้องกันไม่ให้เด็กก้าวเข้าสู่จุดที่พลาดได้ค่ะ
1: คือถ้าเกิดว่าเด็กยังไม่พลาดหรือยังพฤติกรรมไม่เสียหายยังอยู่ในเกณฑ์เป็นเด็กอันพึงประสงค์ตามที่เราต้องการเนี่ยไม่เสียหายเราดูแลใช้ทุนต่ำมากแต่ว่าถ้าเกิดเขาก้าวพลาดก้าวผิดจังหวะไปแล้วในการรื้อฟื้นปรับให้เขากลับตนเป็นพลเมืองดีหรือว่าให้กลับเหมือนสภาพเดิมเนี่ยมันมากกว่า10เท่ามันใช้ทรัพยากรที่มากกว่าในทุกๆด้านเลยเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องมือตัวนี้มันเป็นเครื่องมือที่ป้องกัน
3: คุณผู้ชมคะเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกาที่ผ่านมา Facebook Fanpage ของโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโพสต์แสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งและส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของนักเรียนหญิงชั้นม.1เป็นผู้เสียชีวิตรายล่าสุดนะคะขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีได้สรุปข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบมีทั้งหมด36คนบาดเจ็บ28คนก็แยกเป็นบาดเจ็บวิกฤต10คนปานกลาง5คนบาดเจ็บเล็กน้อย13คนส่วนผู้เสียชีวิตรายที่เพิ่มมานี้เพิ่มมาอีก1คนก็จะรวมเป็นผู้เสียชีวิต9คนค่ะ
0: โจทย์สำคัญเวลานี้ก็คือจะทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างไรนะคะกระทรวงอว.ศึกษาธิการกระทรวงพม.และกระทรวงแรงงานค่ะจะร่วมกันหารืออย่างเร่งด่วนนะคะเบื้องต้นมีแนวคิดจะออกแบบเป็นมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันค่ะสี่รัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยค่ะศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอบนายประเสริฐจันทระรวงทองจากกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางค่ะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์กระทรวงแรงงานหารือเร่งด่วนถึงแนวทางและมาตรการการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะศาสตราจารย์ยศชนันท์เปิดเผยถึงแผนระยะเร่งด่วนก่อนเปิดเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะจะจัดนักจิตวิทยาประจำพื้นที่คอยดูแลทั้งนักเรียนครูและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบและจะจัดให้มีอาสาสมัครสุขภาพจิตประจำที่โรงเรียนเพื่อดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกส่วนวันเปิดเรียนวันแรกคือ17สิงหาคมทางกรมสุขภาพจิตจะจัดกิจกรรมดูแลด้านจิตใจส่วนห้องเรียนที่เกิดเหตุจะปิดไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดและจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสามารถเข้ามาสังเกตการเด็กได้ค่ะ
4: เรื่องที่5นะครับก็คือการ

0: เปิดโอกาสให้กับคุณครูแล้วก็นักเรียนที่อาจจะได้รับผลกระทบทางจิตใจนะครับเรื่องนี้เองทางศึกษาธิการจะเป็นเจ้าภาพนะครับที่จะสามารถที่จะย้ายโรงเรียนได้นะครับตรงนี้ก็จะดูตามความเหมาะสมของท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการและท่านรัฐมนตรีนะครับรวมถึงท่านผู้อำนวยการแล้วก็เรื่องที่6นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะทำให้ท่านมั่นใจว่าในครั้งนี้กลับไปโรงเรียนจะสามารถที่จะผู้ปกครองจะไว้ใจได้คือเรื่องของการคัดกรองสิ่งที่ผิดกฎหมายและความปลอดภัยนะครับซึ่งจะเป็นมาตรการชั่วคราวที่เราจะออกมาก่อนนะครับซึ่งเรื่องนี้เองก็จะเป็นเรื่องที่จะทำให้ทุกคนอุ่นใจว่าลูกหลานของท่านจะปลอดภัยในโรงเรียน
1: ส่วนการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติกำหนดกรอบระยะเวลาไว้90วันนะคะเพื่อใช้กับทุกโรงเรียนทั่วประเทศในนั้นก็จะมีการจัดให้มีการคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนเป็นประจำมีการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้กับผู้เชี่ยวชาญบางข้อก็จะเป็นเรื่องของการอบรมให้ครูสามารถคัดกรองนักเรียนและปฐมพยาบาลทางใจพื้นฐานได้มีแพลตฟอร์มแจ้งเหตุคล้ายๆกับทราฟฟี่ฟองดูค่ะมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุหลากหลายรูปแบบแล้วก็เช็คจุดที่ต้องดูแลเป็นพิเศษรวมถึงต้องไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งและคัดกรองบุคคลและสิ่งผิดกฎหมายก่อนที่จะเข้าสถานศึกษาด้วยค่ะ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำมาตรการทั้งหมดประชุมร่วมกับสถานศึกษาทั่วประเทศค่ะเพื่อให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัย9มาตรการนะคะทั้งการปรับรูปแบบเรียนออนไลน์ในโรงเรียนที่เกิดเหตุในระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคมเร่งจัดทำพรบการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบและการเร่งออกประกาศให้ทุกสถาบันการศึกษาตรวจกระเป๋านักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนเน้นย้ำห้ามนำอาวุธทุกชนิดเข้าพื้นที่โรงเรียนส่วนสาเหตุของเหตุรุนแรงค่ะยังต้องรอการสอบสวนจากตำรวจนะคะส่วนครูผู้เสียชีวิตพิจารณาการเลื่อนขั้นเพราะถือว่าเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่และจะมีการพิจารณาแนวทางเยียวยาแต่สิ่งสำคัญก็คือหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำค่ะ
3: กันนะครับมาตรการป้องกันเป็นมาตรการสำคัญจะไม่ให้เกิดขึ้นตามที่ท่านรองนายกได้นำเรียนเบื้องต้นเราต้องหาวิธีป้องกันให้ได้ผล 100% เพื่อสร้างความมั่นใจนะครับอันนี้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเคยมีเหตุแต่ก็ไม่ได้รุนแรงถึงขนาดนี้นะครับไม่เคยรุนแรงขนาดนี
2: ้กระทรวงพม.จะสนับสนุนนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยารวมทั้งนำสายด่วน1330มาช่วยเหลือและเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดค่ะ
1: แม้ว่าหลายโรงเรียนนั้นจะมีแนวทางที่จะป้องกันปัญหาการบูลลี่การกลั่นแกล้งหรือว่าการทำร้ายร่างกายกันในโรงเรียนหรือว่าของเด็กนักเรียนเองนะคะแต่ว่าในทางปฏิบัตินั้นตามข้อเท็จจริงก็ยังไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมดนะคะมีตัวอย่างโรงเรียนหนึ่งที่มหาสารคามตัวของผู้ปกครองนักเรียนค่ะเขาไปแจ้งความนะคะหลังจากลูกเขาที่อยู่ม.3เนี่ยถูกทำร้ายร่างกายและมีการเรียกร้องให้โรงเรียนมีมาตรฐานที่จะไปช่วยเหลือดูแลเด็กอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันขยายไปถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะที่ไปเรียกร้องขอให้ช่วยไปตรวจสอบโรงเรียนนี้ด้วยเพื่อที่จะแก้ปัญหาค่ะ
4: เขาก็จะปกปิดไว
1: ้แม่ของเด็กนักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนแห่งหนึ่งในมหาสารคามเขาแสดงเอกสารการแจ้งความที่สภ.เมืองมหาสารคามนะคะเป็นการดำเนินคดีกับกลุ่มนักเรียนชั้นม.2 เป็นผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายลูกชายผู้ปกครองคนนี้บอกว่าที่ต้องเอามาเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนและสังคมออนไลน์นั่นเป็นเพราะต้องการสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนหวังว่าคนในสังคมเนี่ยจะเข้าใจเหตุความรุนแรงแล้วก็ร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีกคือเธอเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น4สิงหาคมนักเรียนม.2กับเพื่อนอีกคนหนึ่งไปทำร้ายลูกชายเธอสอบถามกับครูค่ะได้รับแจ้งว่าไม่มีกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุและที่ผ่านมาพยายามร้องเรียนให้ครูให้โรงเรียนมาช่วยแก้ไขปัญหาเพราะว่าลูกชายเนี่ยถูกกลั่นแกล้งรังแกมาหลายต่อหลายครั้งครอบครัวก็พยายามเยียวยาจิตใจของลูกคอยสังเกตไม่ให้ลูกมีความเครียดหรือว่าแอบเอาปืนของพ่อซึ่งเป็นตำรวจไปก่อเหตุนะคะก็พยายามป้องกันกันอยู่แต่ที่ผ่านมาไม่มีการตอบรับคำร้องขอหรือว่าความจริงจังในการแก้ปัญหาจากทางโรงเรียนก็เลยร้องเรียนไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดค่ะ
4: คุณครูอาจจะมองเราว่าเรื่องเยอะแต่คุณครูไม่ได้มองว่าเด็กโดนทำร้ายมากี่ครั้งแล้วคุณครูเจอหนูมาแล้วประมาณ4ครั้งครั้งที่3คุณครูมาขอบอกว่าสิ่งที่คุณครูเพิกเฉยน่ะขออย่าแจ้งสพท.ได้ไหม

0: มันคือการเอื้อกันใช่ไหมหรือว่ามันเป็นแบบไหนหนูก็ไม่เข้าใจหนูก็ให้เกียรติเขานะหนูไม่ใช่ไม่ให้เกียรติเพราะลูกหนูก็เรียนอยู่ตรงนั้นมันก็ถามว่าระยะเวลามันจะนานไหมก็ใกล้จะจบแล้วก็บอกเขาให้อดทนอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือมีการโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะคะแต่แม่ของผู้เสียหายก็บอกว่าโรงเรียนก็ไม่ได้ติดต่อมาก็มีการเรียกร้องให้โรงเรียนมีมาตรการความปลอดภัยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมแล้วก็จัดการปัญหาเด็กที่ทำผิดก่อเหตุความรุนแรงในโรงเรียนด้วยรวมถึงให้ทางสพช.ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีครูมีพฤติกรรมเพิกเฉยไม่ดำเนินการแก้ปัญหาเด็กที่ถูกทำร้ายในโรงเรียนค่ะ
2: ปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนมันมักจะถูกมองว่าเกิดขึ้นอย่างกะทันหันนะคะแต่ถ้าเป็นมุมมองของผู้เชี่ยวชาญมองว่าทุกพฤติกรรมก่อนแสดงออกถึงขั้นความรุนแรงมันจะมีสัญญาณเตือนภัยขั้นสูงสุดมาก่อนหรือที่เรียกว่า red flag หรือว่าธงแดงในราคาปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นก็แนะนำเป็นข้อเสนออยากจะให้ทางครอบครัวและโรงเรียนช่วยกันสังเกตค่ะนักวิชาการด้านพฤติกรรมศาสตร์ชี้ว่าทั้งโรงเรียนและครอบครัวมีบทบาทสำคัญในการสำรวจสัญญาณเตือนภัยครอบครัวพ่อแม่ควรมอนิเตอร์การใช้โซเชียลมีเดียของลูกหลานทั้งการโพสต์การเขียนผ่านสื่อออนไลน์ถ้าพบมีการใช้ถ้อยคำรุนแรงโพสต์ข่มขู่หรือแม้แต่การพูดเล่นเกี่ยวกับการทำร้ายผู้อื่นให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่านั่นเป็นสัญญาณเตือนจากสิ่งที่อยู่ในใจนอกจากนี้การที่เด็กเริ่มหมกมุ่นหรือชื่นชมพฤติกรรมรุนแรงหรือมีการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธสิ่งเทียมอาวุธใน Search Engine อันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณธงแดงที่ชัดเจนส่วนพฤติกรรมทางกายภาพที่สำคัญไม่แพ้กันถ้าเด็กเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันเช่นเดิมเคยร่าเริงกลายเป็นคนแยกตัวหรือมีอาการโศกเศร้าคับแค้นใจรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมถูกเหยียดหยามอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นสัญญาณสีเหลืองหรือสีส้มที่กำลังจะพัฒนาไปสู่สีแดงส่วนครูสามารถสังเกตพฤติกรรมเด็กผ่านกิจกรรมในห้องเรียนหรือความสัมพันธ์กับเพื่อนค่ะถ้าเด็กถูกกลั่นแกล้งบูลลี่หรือถูกปฏิเสธจากกลุ่มเพื่อนจนเกิดความคับแค้นใจสะสมส่งผลให้พฤติกรรมเปลี่ยนไปเช่นมาสายผิดปกติหรือไม่อยากเข้าสังคมอันนี้เป็นสัญญาณที่โรงเรียนต้องรีบเข้าไปดูแลช่วยเหลือและสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กทันทีแล้วบอกว่าจุดที่น่ากังวลที่สุดก็คือเมื่อเด็กไม่สามารถจัดการกับความโกรธได้จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการวางแผนเพื่อก่อเหตุนอกจากนี้ครูควรให้ความสำคัญกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อนด้วยค่ะ
3: เรียกว่าส่วนใหญ่ละกันนะคะการระเบิดแบบระดับปรมาณูหรือนิวเคลียร์ที่พุ่งขึ้นมาดังๆใหญ่ๆเลยเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดขึ้นในลักษณะที่ไม่มีสัญญาณมาก่อนนะคะ
4: อันนี้
3: ต้องเล่าให้ฟังว่ามันต้องหมั่นสังเกตเรื่องของอารมณ์ต่างๆด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาลูกเนี่ยเดี๋ยวนี้แต่ละบ้านก็จะมีลูกคน2คนใช่ไหมคะบางทีผู้ใหญ่ดีลกับเด็กที่บ้านเนี่ยเขาก็จะดีลในลักษณะหนึ่งที่เป็นผู้ใหญ่กับเด็กแต่พอเขาอยู่โรงเรียนนะคะไม่ได้มีแค่คนต่างวัยละก็จะมีเพื่อนในวัยเดียวกันด้วยถูกไหมคะอันนี้คุณครูก็จะต้องทำกันบ้านเพิ่มเติมในลักษณะมิติที่ดูความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่ก็คือคุณครูกับนักเรียนและดูความสัมพันธ์ในลักษณะนักเรียนกับนักเรียนด้วย
2: รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมในฐานะกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์วัยรุ่นบอกว่าได้ทำงานวิจัยทุนชีวิตเก็บข้อมูลเป็นเวลา15ปีต่อเนื่องกับนักเรียนชั้นมัธยมกว่า 100,000 ตัวอย่างค่ะพบว่าทุนชีวิตและความสุขของเด็กอ่อนแอลงเรื่อยๆในทุกๆด้านรวมถึงครอบครัวก็อาจจะไม่ใช่เซฟโซนอีกต่อไปพร้อมตั้งข้อสังเกตเด็กที่ผลการเรียนดีครอบครัวฐานะดีไม่ได้แปลว่าเขาจะจิตใจแข็งแรงไม่สามารถมองข้ามสัญญาณอันตรายหรือตัดสินได้ว่าเด็กกลุ่มนี้จะไม่ก่อการตัวอย่างในอดีตก็มีให้เห็นมาแล้วค่ะ
4: ด้านของครอบครัวอย่างเดียวมันไม่เพียงพ
1: อ
4: มิติของประเทศในมิติการเน้นรายละเอียดกับการพัฒนาซอฟต์สกิลทักษะในการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ภายในบ้านมันมีนัยยะมากกว่าความร่ำรวยหรือกับระดับการศึกษาต่อให้คุณจะจบด็อกเตอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นส่งสัญญาณแรกที่อยากจะให้ลบมายาคติทัศนคติเดิมๆไปก่อนทัศนคติอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเป็นเด็กนิ่มๆเรียบร้อยถ้าเป็นเด็ก

0: ดีนั่นแหละคือเด็กดีคำตอบคือไม่จริงเรียนดีก็ส่วนของเรียนดีแต่ความเครียดสะสมมันก็มีได้ที่เรียนดีออกมาก่อการก็เยอะ
1: คุณหมอสุริยะเดลยังย้ำด้วยค่ะว่าทั้งครอบครัวและโรงเรียนต้องหมั่นตรวจสอบสัญญาณเตือนเหล่านี้ส่วนระบบนโยบายควรจะมุ่งสร้างระบบการศึกษาและค่านิยมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพพลเมืองมากกว่าเรื่องการแพ้แล้วคัดออกค่ะ
2: เหตุยิงในโรงเรียนก็ยังกระตุกเตือนไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะว่าจะมีมาตรการอย่างไรในการป้องกันการพกพาอาวุธปืนโดยที่ไม่มีเหตุอันควรนะคะทางรัฐบาลบอกว่าเตรียมผลักดันการประกาศแก้กฎหมายควบคุมอาวุธปืนฉบับใหม่จะเป็นการควบคุมการพกพาและจำกัดการครอบครองทางนายกรัฐมนตรีย้ำบอกว่าการพกปืนนอกเคหสถานถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่มีโทษหนักแต่ก็ปฏิเสธเรื่องข้อเสนอเกี่ยวกับการที่จะให้ครูพกปืนสำหรับป้องกันตัวค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีได้ไปลงพื้นที่ของงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปที่เมืองทองธานีนะคะแต่ว่าได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวข้องกับเรื่องอาวุธปืนมีการเน้นย้ำว่าต้องตั้งด่านตรวจตราระแวดระวังถ้าการพกอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะพกอยู่ในรถหรือออกนอกเคหสถานโดยไม่มีหน้าที่รับผิดชอบทางราชการนั้นก็ถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายต้องถูกดำเนินคดีคุณอนุทินบอกว่าปืนเถื่อนต้องยึดตรวจพบอยู่ในครอบครองต้องดำเนินคดีส่วนปืนในสนามฝึกซ้อมก็ต้องลงทะเบียนและอยู่ภายใต้การควบคุมตามกฎหมายปฏิเสธข้อเสนอในกรณีที่จะให้ครูสามารถพกปืนเอาไว้ป้องกันตัวเพราะครูนั้นไม่ใช่เจ้าพนักงาน
3: ปืนทะเบียนของใครต่อให้ไม่ใช่เด็กนะถูกนำไปใช้ในการทำผิดกฎหมายหรือไปยิงใครไปทำร้ายใครเจ้าของปืนรับเต็มๆจะมาบอกว่าเก็บเอาไว้เขามาขโมยออกไปเขามาอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นถ้ามีใครเคลื่อนย้ายออกไปจากที่ตัวเองเก็บอันนี้พูดในกรณีที่ปืนถูกกฎหมายนะต้องรีบไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันให้เรียบร้อยนะครับเพราะถ้าปืนเหล่านี้ตกไปในมือใครแล้วเขาไปทำเหตุการณ์เนี่ยเจ้าของปืนถูกดำเนินคดีด้วยเป็นผู้ต้องหาร่วมอย่างแน่นอน
2: นายกรัฐมนตรีได้ยืนยันถึงข้อสั่งการไปยังตำรวจและฝ่ายปกครองนะคะในกรณีการวางมาตรการป้องกันและปราบปรามเรื่องอาวุธและยาเสพติดโดยเฉพาะนโยบายการตรวจตาอย่างเต็มที่ส่วนทางอธิบดีกรมการปกครองนายณฤชาโคสาศิวิไลมีการกำชับฝ่ายปกครองทั่วประเทศนะคะให้ยกระดับมาตรการเชิงรุกรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและลดอาชญากรรมและไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงหรือว่าเหตุการณ์ลอกเลียนแบบหลังจากที่มีเหตุยิงในโรงเรียนมีการพูดถึง6มาตรการคุมเข้มก็คือคุมเข้มการครอบครองและพกพาอาวุธปืนคุมเข้มห้ามแอบอ้างใช้อาวุธปืนบุคคลอื่นบูรณาการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและลาดตระเวนเพิ่มมาตรการในสถานศึกษาศาสนสถานห้างสรรพสินค้าเฝ้าระวังบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและเร่งช่วยเหลือเยียวยาดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุล่าสุดค่ะ
1: สัปดาห์หน้าค่ะชวนติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันนะคะหลังจากทางกองทัพอากาศค่ะได้เชิญนายกรัฐมนตรีมาทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ F-16 วันที่14สิงหาคมนี้นะคะพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์เรื่องความมั่นคงชายแดนและชมแสนยานุภาพของกองทัพอากาศค่ะกองทัพอากาศเชิญนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติร่วมทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาในวันที่14สิงหาคมนี้เพื่อรับทราบภารกิจของนักบินรบทุกขั้นตอนทั้งการควบคุมอากาศยานและการลาดตระเวนป้องกันประเทศค่ะโดยเป็นการฝึกบินตามวงรอบโดยไม่ได้จัดเที่ยวบินพิเศษนะคะไม่มีการใช้งบประมาณอะไรเพิ่มเติมโดยกองทัพอากาศจะสรุปภาพรวมการปฏิบัติงานทุกด้านพร้อมทั้งการดูแลอธิปไตยตามแนวชายแดนและการเตรียมความพร้อมเรื่องการรบรวมไปถึงการแสดงขีดความสามารถของอาวุธยุทโธปกรณ์และวิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศซึ่งกองทัพอากาศมีแผนทยอยปลดประจำการเครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองบิน1และทดแทนด้วยเครื่องบินขับไล่ Gripen EF จำนวน1ฝูงบินค่ะ
2: และเป็นครั้งแรกค่ะที่กองทัพอากาศนั้นจะมีการไปฝึกบินนอกประเทศหลังจากเหตุการณ์สู้รบไทยกับกัมพูชาเกิดไปแล้ว2ครั้งที่ผ่านมานะคะการฝึกครั้งนี้

0: ส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 MLU จากกองบิน4ตาคลีร่วมฝึกผสมทางอากาศนานาชาติขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะคะไปที่เมืองดาวินประเทศออสเตรเลียร่วมกับเครื่องบินรบกว่า100เครื่องจากชาติพันธมิตรติดตามกับคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบค่ะ
1: เครื่องบินขับไล่ F-16 MLU จากฝูงบิน403กองบิน4ตาคลีนครสวรรค์ที่แม้จะประจำการมากว่า30ปีแล้วแต่ยังสามารถปฏิบัติการทางอากาศได้อย่างโดดเด่นท่ามกลางเครื่องบินรบชั้นนำของโลกในการฝึกผสมทางอากาศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกภายใต้ชื่อ16ที่เมืองดาวินประเทศออสเตรเลียตลอดช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาก
2: ว่า 4,000 กิโลเมตรจากประเทศไทยสู่เมืองดาวินเครื่องบินขับไล่ F16 ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าสามารถปฏิบัติการร่วมกับนานาชาติได้ในเวทีการฝึกพิสแบต
1: เป็นการฝึกผสมทางอากาศนานาชาติที่ออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพจัดต่อเนื่องมากว่า40ปีแล้วโดยครั้งนี้มีกำลังทางอากาศเข้าร่วมมากถึง20ชาติใช้อากาศยานรวม112เครื่องรวมทั้ง F16 ของกองทัพอากาศไทยจำนวน5เครื่อง
3: ปัญหาอุปสรรคจริงๆแล้วก็เรียกว่ามีไม่มากแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับเราเลยก็คือการวางกำลังระยะไกลแบบนี้นะครับการต้องจากที่ตั้งหรือจากบ้านมาเป็นเวลา1เดือนเนี่ยเราก็จะต้องมีการส่งกำลังบำรุงที่เพียบพร้อมนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังโอเคสำหรับทุกคนมีขวัญกำลังใจดีนะครับ
1: การฝึกพิชแบ็กส่วนใหญ่เน้นฝึกในเวลากลางคืนที่มืดสนิทจำลองสถานการณ์เสมือนจริงทั้งบินโจมตีสกัดกั้นและฝึกบินคุ้มกันอากาศยานของชาติพันธมิตรที่ผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้ร่วมฝึกในภารกิจนี้ไปพร้อมกับนักบิน F-16 เหนือน่านฟ้าออสเตรเลียระหว่างเดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพล
4: ภารกิจบินคืนวันนี้ไม่ง่ายเลยเพราะว่านักบินจะต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มันมองอะไรไม่เห็นแล้วมันมืดมากก็เป็นการฝึกความคุ้นเคยและคนก็จะมีเซฟตี้มีการบินมีการบรีฟทุกขั้นตอนตั้งแต่นาทีแรกจนนาทีสุดท้ายเครื่องอยู่ในอากาศประมาณ 60-70 เครื่องเพื่อที่จะจัดลำดับการเข้าไปวันนี้ซัดซ้อมสมมติว่าจะมีเครื่องบินของเพื่อนบ้านแล้วสมาชิกเอาเครื่องเซลซิปไปรับคนเรามีหน้าที่ป้องกันเครื่องบินลำนี้
1: อีกหนึ่งไฮไลท์ของการฝึกพิสแบ็กคือการใช้พื้นที่ปฏิบัติการทางอากาศที่กว้างใหญ่ระยะทำการบินมากกว่า200กิโลเมตรเชื่อมโยงการวางกำลังใน3ฐานทัพสำคัญของออสเตรเลียรวมทั้งฐานทัพอากาศดาวิน
5: พื้นที่ที่เราฝึกเนี่ยเป็น Northern Territory นะครับของประเทศออสเตรเลียมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมากซึ่งเราไม่มีพื้นที่ขนาดนี้ในประเทศไทยนะครับที่สำคัญก็คือเราฝึกร่วมกับมิตรประเทศพันธมิตรของเรามาร่วม20กว่าชาติ
1: การฝึกพิชแบกนับเป็นการฝึกนอกประเทศครั้งแรกของกองทัพอากาศไทยหลังเหตุสู้รบไทยกัมพูชาและเป็นบททดสอบในการเคลื่อนย้ายกำลังขนาดใหญ่ทั้งหน่วยรบช่างเครื่องและฝ่ายพลาธิการดูแลด้านอาหารความเป็นอยู่ของกำลังพลซึ่งล้วนเป็นปัจจัยชี้วัดความสำเร็จในการทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติหากเกิดเหตุจำเป็นดวงทิพย์เยี่ยมพบไทย PBS รายงาน
0: เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่แน่นอนรวมไปถึงวิกฤตในตะวันออกกลางค่ะนั่นทำให้รัฐบาลเตรียมทบทวนค่ะว่าจะต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อหรือไม่หลังจากจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนนี้นะคะถ้าต่อแนวทางก็คืออาจจะกลับไปใช้ในรูปแบบคนละครึ่งพลัสค่ะ 50-50 มีมุมมองที่น่าสนใจมาจากนักเศรษฐศาสตร์ออกมาเตือนรัฐบาลบอกว่าถ้าทำโครงการที่มุ่งไปที่การแจกเงินเน้นแจกเงินแบบนี้ทั้งที่ยังมีข้อจำกัดเรื่องสถานะทางการคลังนั้นอาจจะทำให้ไทยติดกับดักเศรษฐกิจเติบโตต่ำที่สุดในภูมิภาคโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่เดือนที่3แล้วค่ะเดือนหน้าเป็นเดือนสุดท้ายก็จะสิ้นสุดโครงการประชาชนและผู้ประกอบการบางส่วนเรียกร้องให้รัฐบาลต่ออายุมาตรการโดยเสนอให้กลับไปใช้สิทธิ์กันแบบคนละครึ่งหรือรัฐออก50ประชาชนจ่าย50คนละครึ่งพลัสรวมทั้งเพิ่มวงเงินการใช้จ่ายเพื่อบรรเทาค่าครองชีพค่ะ
6: คนละครึ่งน่าจะดีกว่านะคนละครึ่งน่าจะดีกว่าค่ะ
7: ว่าอะไรอะคะ
6: มันดูแบบก็โอเคคือก็คนละครึ่งก็โอเคก็อยากให้ต่อค่ะก็อยากให้ได้เดือนนึงแบบพันหนึ่งมันก็น้อยไปอะไรอย่างเงี้ยจริงก็อยากให้ต่อแหละแต่ถ้าไม่มีต่อก็ได้ก็โอเค
0: นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส

0: ธนาคาร Standard Chartersประเมินค่ะว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้อาจขยายตัวเพียงร้อยละ 1.6 เพราะว่ามีปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจครึ่งปีหลังก็ยังผันผวนจากเศรษฐกิจโลกและมองว่าการต่ออายุมาตรการกระตุ้นการบริโภคมีส่วนสำคัญในการประคองอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจค่ะ
1: ยังไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าไตรมาสที่4เรายังรอดูเรื่องการเบิกจ่ายงบของปี2027ว่าจะทัน1ตุลาคมหรือเปล่าในช่วงไตรมาสที่4เรายังไม่แน่ใจว่านักท่องเที่ยวจีนจะเริ่มกลับมาที่ประเทศไทยเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ไตรมาสที่4เนี่ยจะมีฐานค่อนข้างสูงเพราะว่าปีที่แล้วในช่วงไตรมาสที่4มีคนละครึ่งเราไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดไม่ได้มีโครงการต่อเนี่ยจะทำให้อัตราการเติบโตเนี่ยจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าเพราะว่ามีฐานสูงปีที่แล้ว
2: ขณะที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยบอกว่าการดำเนินมาตรการไทยช่วยไทย Plus นั้นควรจำกัดแทนการแจกเงินแบบหวานแหเหมือนเฟสแรกเพื่อลดความเสี่ยงทางการคลังมีข้อเสนอให้รัฐยกระดับทักษะอุตสาหกรรมประเทศหลังจากที่ไทยติดกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำสุดของภูมิภาคค่ะ
3: ไม่ต้องแต่แจกเงินไม่ต้องกระตุ้นผมว่าสิ่งสำคัญคือมองระยะยาวปีนี้ปีหน้าโต 2% มองจากนี้5ปียังมองไม่เห็นเลยว่าจะถึง 3% ถ้าอยากจะให้เศรษฐกิจโตได้มากกว่านี้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างการแจกเงินจำเป็นถ้าจำเป็นจริงๆแจกเฉพาะกลุ่มคนที่เขาต้องการจริงๆแล้วยกระดับการพัฒนาทางด้านของการลงทุนภาครัฐสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือแก้ปัญหาทางด้านทักษะแรงงานทำไมเราถึงติดกับดักเศรษฐกิจที่โตต่ำที่สุดในภูมิภาคแบบนี้
0: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าโครงการไทยช่วยไทย Plus สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาทนะคะส่วนจะต่อโครงการหรือไม่อันนี้บอกว่าขอเวลาพิจารณาความเหมาะสมค่ะและถ้าต่อนะคะอาจจะกลับไปใช้รูปแบบคนละครึ่งเหมือนเดิมหลังถูกวิจารณ์ว่าการจ่ายแบบ 60-40 มันคำนวณเงินยากกว่าคนละครึ่งค่ะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย Plus เป็นมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตราคาพลังงานโดยโครงการจะไปสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้นะคะใช้งบประมาณกว่า 170,000 ล้านบาทเอามาจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรองรับผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านคนค่ะ
2: ข่าวเจาะย่อโลกคืนนี้เปิดใจผู้เชี่ยวชาญสายเทคโนโลยีในกรณีที่พบข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทยรั่วไหลนะคะแล้วก็ชวนวิเคราะห์เรื่องของโอกาสการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้หลังจากที่มีความรุนแรงระลอกใหม่เกิดขึ้นติดตามกับคุณเจษฎาจี้สละค่ะ
4: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษฎาจิสละครับเป็นเรื่องใหญ่นะครับเมื่อพบข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนรั่วไหลอยู่ในตลาดมืดที่ผ่านมาครับบางคนพยายามที่จะชี้ให้เห็นช่องโหว่ของหน่วยงานรัฐแต่เมื่อไม่ได้รับการแก้ไขครับเขาอ้างว่าเขาได้ตัดสินใจทดสอบระบบนั้นแม้จะเป็นวิธีที่ผิดกฎหมายก็ตามหรือจริงๆแล้วเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ร่วมกระทำผิดในครั้งนี้สักถามเรื่องนี้กับคุณธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีบล็อกเชนครับ
5: ข้อมูลส่วนบุคคลที่จริงในระเบียบใน TOR ในอะไรเวลาเขาจะให้คนมาทำระบบนี้เขามันถูกระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วก็ต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคนอย่างเต็มที
6: ่เราได้ตรวจพบ IP ต้องสงสัยมาจาก3แหล่งเรายังตอบไม่ได้ว่าคนที่เข้ามาเอาข้อมูลเนี่ยเป็นเจ้าของ user กับ password ตัวจริงหรือถูกสแกมไป
7: ไม่ได้เป็นการแฮกนะครับแล้วก็ในเชิงของตัว IP เนี่ยเป็น IP เดียวเป็นสถานที่เดียวนั้นจะมีล็อกอินใช้2ล็อกอิน
8: มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
7: ผมว่าในพฤติกรรมที่เราเจอมีความเป็นไปได้สูงแต่ว่าอันนี้ไม่สามารถตัดสินได
4: ้คุณเอิร์ธรู้ใช่ไหมครับว่าการที่เอา username password หรือรหัสผ่านของหน่วยงานรัฐเนี่ยเข้าไปกรอกข้อมูลแล้วเข้า

0: เอาข้อมูลของเขาที่มันผิด
1: รู้ครับมาตรการที่ไม่ได้มีไว้สำหรับตนพรบคอมรู้ครับ
0: แล้วทำไมถึงทำฮะ
1: ผมเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์ด้านการทำรายงานครับเรื่องแบบนี้มันต้องดูเจตนาประกอบด้วยนะครับว่าเข้าไปเพื่อไปยืนยันว่ามันเกิดข้อผิดพลาดเกิดช่องโหว่หรือเปล่าหรือเราเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่นั่นเองซึ่งในที่นี้ผมใช้คำว่าผมเข้าไปยืนยัน
0: ครับ
1: ว่ามันมีปัญหาจริงเพื่อที่จะได้นำมาจัดทำรายงานและรายงานผลต่อไปไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นว่าไม่สามารถมีใครไปแก้ไขเรื่องนี้ได้เลยเพราะทุกคนที่เข้าไปแก้ไขก็จะกลายเป็นมีความผิดทั้งหมดครับ
0: จะบอกว่าเป็นการเทสระบบแบบนี้ได้ไหม
1: ใช่ครับคือได้รหัสผ่านมาเราก็ยืนยันว่ารหัสผ่านนั้นเข้าได้จริงสืบค้นได้จริงผมมีเจตนาเท่านั้นผมไม่ได้ทำเกินจำเป็น
0: ครับ
1: ครับ
0: ฝั่งของคุณเอิร์ธอาจจะบอกว่าเป็นการเทสระบบครับแต่ฝ่ายการเมืองเขาบอกตั้งใจเล่นงานเขาหรือเปล่า
1: ไม่ได้ตั้งใจครับก็อย่างที่ให้สัมภาษณ์ไปตลอดนะครับว่าเนื่องจากผมพยายามหลายครั้งมากนะครับผมยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการเนี่ย3ระบบ
0: ครับ
1: ไม่เป็นทางการอีกนับไม่ถ้วนนะครับปิดไปหลายระบบมากนะครับปรากฏว่าก็ยังไม่เห็นการบังคับใช้กฎหมาย PDPA เลย
0: ครับ
1: นะครับผมก็เลยเปลี่ยนวิธีคือถ้าเกิดใช้วิธีเดิมผลลัพธ์มันก็จะเหมือนเดิ
0: ม
1: ผมยื่นแบบเงียบไปที่สกมช.
0: ครับ
1: ไปที่สคส.ไปที่หน่วยงานต้นสังกัดที่ทำข้อมูลรั่วผมทำแบบนี้มาหลายครั้งไม่ได้ผลผมไปยื่นหนังสือให้คณะกรรมการซึ่งเขาอ่ะจะเสียงดังกว่าผมเป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งผมไม่ได้มีหน้าที่ตำแหน่งอะไรในทางราชการเลยนะครับก็เงียบเหมือนกันดังนั้นเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งล่าสุดเนี่ยผ่านมาแค่2เดือนเท่านั้นเองนะครับจากที่ผมไปยื่นหนังสือที่กรรมธิการเมื่อเดือนมิถุนาเนี่ยน่าเป็นห่วงมากๆเพราะว่ามีรูปถ่ายที่ติดบัตรเนี่ยหลุดรั่วออกมาด้วยถ้าไม่ทำอะไรแบบนี้ผมคิดว่าก็ยังไม่ร้อนเหมือนเดิมครับ
0: ครับพลีชีพหรือเปล่า
1: จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้แต่คือผมก็ไม่ได้อยากจะตายขนาดนั้นนะคือผมก็ยังคิดว่าผมมีข้อต่อสู้ที่สามารถสู้ได
0: ้
1: นะครับดูพิสูจน์เจตนาผมได้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะใช้วิธีนี้นะครับแล้วก็จะสังเกตว่าการที่ผมนำภาพออกมาเผยแพร่เนี่ยผมก็ทำการเบลอใบหน้านะครับทำการปกปิดใบหน้าให้แล้วเรียบร้อยเนื่องจากผมก็เช็คดูแล้วแหละว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยกฎหมายพรบ PDPA เนี่ยมาตรา4วงเล็บ1เนี่ยน่าจะเป็นคู่ต่อข้อต่อสู้ที่ผมใช
0: ้
1: ป้องตัวเองได
0: ้คนที่เชียร์เขาอาจจะบอกว่าพลีชีพแต่คนที่แช่งเนี่ยเขาอาจจะบอกอยากเป็นฮีโร่หรือเปล่าทำแบบนี
1: ้เอาจริงผมคิดว่าผมอยากเป็นเพราะว่าผมเห็นปัญหาเนี่ยมันไม่ถูกแก้มานานแล้วถ้ามันจำเป็นนะครับผมดูแล้วโทษมันก็อยู่ในขอบเขตที่ผมยอมรับได้ถ้าสมมติมันกรณีที่แย่ที่สุดนะครับผมโดนโทษขึ้นมาแต่แลกกับการที่โครงสร้างด้านไอทีของประเทศเนี่ยมันถูกแก้ไขสักทีเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ยอมได
0: ้ครับตอนนี้เนี่ยฝั่งของคุณเอิร์ธยืนยันว่าไม่ใช่คนที่ไปแฮ็กเอา username password รหัสมามีคนเอามาให้แต่ใช้ username password นี้ในการเข้าไปล้วงข้อมูล
1: ประเด็นก็คือมันมีการนำข้อมูลไปขายแล้วนะครับ
0: ครับ
1: คือผมเห็นช่องโหว่ในระบบของหน่วยงานภาครัฐอีกเยอะแต่ผมไม่ออกมาพูดเนื่องจากระบบเหล่านั้นยังไม่มีการถูกเอาไปใช้ประโยชน
0: ์เดี๋ยวนะฮะหมายถึงว่ามีคนเอา username password ของหน่วยงานรัฐเนี่ยไปล้วงข้อมูลของหน่วยงานนั้นเอาไปขายแล้ว
1: ถูกต้องครับล้วงข้อมูลประชาชนออกมาขายนะครับหน่วยงานที่โดนล็อกอินเข้าไปแต่ว่าล็อกอินเข้าไปได้นะครับล้วงข้อมูลออกมาได้แต่ยังไม่เห็นว่ามีการซื้อขายเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับผมก็ไปแจ้งปิดเงียบๆนะครับแต่กรณีที่มันเกิดความเสียหายแบบนี้สิ่งที่จำเป็นคือจะต้องแจ้งเตือนประชาชนซึ่งตอนนี้มันไม่เคยมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเลย
0: ครับ
1: นะครับ
0: แล้วเราจะเชื่อคุณเอิร์ธได้ยังไงว่าคุณเอิร์ธเนี่ยไม่ใช่แฮกเกอร์ที่ไปเอา username password มาเองอันนี้บอกว่ามีคนเอามาให้ใช่ไหมฮะ
1: มีคนเอามาให้ครับคือผมว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงที่ผมไปล่วงรู้มาแล้วด้วยวิธีที่ถูกต้องหรือผิดเพราะยังไงก็ตามการไปล่วงรู้รหัสผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่วิธีที่ถูกแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาก็คือผมเข้าไปยืนยันว่ามันมีการรั่วจากแหล่งอื่นอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดไม่มีใครทำแบบนี้แล้วใครจะทำครับก็คือปล่อยไปรั่วไปอย่างนั้นหรอเพราะพอมีคนไปแตะเรื่องนี้คนนั้นก็ผิดแล้วคนที่ ไปเจาะระบบทำให้รหัสผ่านมันรั่วไหลออกมาล่ะทำไมถึงไม่ไปแก้ไขตรงนั้น
0: ครับแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยในตัวคุณเอิร์ธถูกไหมฮะ
1: ทั้
0: งเจ้าของหน่วยงานตำรวจรวมไปถึงคนที่ติดตามข่าวนี้เพราะก็เป็นคำกล่าวอ้างของคุณเอิร์ธว่ามีคนเป็นบุคคลนิรนามอยู่ดีๆเอายูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดมาให้เนี่ยอันนี้ให้ข้อมูลตรงนี้นิดหนึ่งได้ไหมฮะ
1: ผมให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหมดเลยนะครับก็ให้ตามตรงว่าผมได้มาแบบนี้แบบนี้นะครับช่องทางที่ผู้ติดต่อมาเขาติดต่อมาผมทางนี้นะครับหลักฐานผมก็เก็บ

0: เอาไว้นะครับเวลาผมเข้าไปเก็บข้อมูลเนี่ยผมก็อัดคลิปวิดีโอเอาไว้ว่าผมเข้าแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ส่งมอบไปให้ท่านดูทั้งหมด
1: พอมันมีปัญหาแบบนี้เนี่ยวันนี้เขาให้ไปรีเซ็ตใหม่แต่เท่าที่ผมฟังแบบนี้แสดงว่ามันไม่พอแล้วแหละเพราะตราบใดที่ยังยืนยันตัวตนแค่ username password เนี่ยคนทั่วไปอ่ะโอเ
0: ค
1: แต่หน่วยงานของรัฐคงไม่ได้มันจะมีคำหนึ่งคำว่ายืนยันตัวตนหลายปัจจัยหรือหลายคนก็แนะนำให้ใช้ไทยดีมันคืออะไรฮะ
0: การยืนยันตัวเนี่ยที่ผ่านมาเราจะชินกับการใช้รหัสผ่านอย่างเดียวนะครับในหลักเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเราจะต้องใช้หลายๆองค์ประกอบร่วมกันซึ่งแต่ละองค์ประกอบต้องเป็นคนละประเภทด้วยนะนะครับไอ้รหัสผ่านที่เรารู้กันมายาวนานว่าระบบใช้กันมาเนี่ยครับมันเป็นการยืนยันตัวโดยใช้ข้อมูลลับที่มีแต่เราเท่านั้นรู
1: ้ครับ
0: แต่นอกจากเรื่องนี้แล้วอ่ะมันก็จะมีการพิสูจน์ว่ามีอุปกรณ์อะไรที่เราครอบครองแต่เพียงผู้เดียวบ้างเรื่องที่ง่ายที่สุดก็คือการทำ OTP ก็คือส่งรหัสไปที่เบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อพิสูจน์ว่าเราครอบครองเบอร์โทรศัพท์นั้นอยู่จริงนะครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันตัวแบบ2ปัจจัยละทีเนี้ยมันเริ่มมีการทำความน่าเชื่อถือในการยืนยันตัวที่มันระดับสูงขึ้นมาเอาไปใช้เรื่องการเงินนะครับก็เริ่มถ่ายรูปใบหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าเราเป็นเราเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าชีวมิติBiometric นะครับ เราจะถ่ายรูปใบหน้านะครับแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับที่อยู่ในบัตรประชาชน ใช้ AI เปรียบเทียบภาพนะครับดูว่ามีความคล้ายคลึงกันมากไหมถ้าคล้ายคลึงกันเกินเกณฑ์ที่กำหนดเช่นเกิน 95% เนี่ยเราก็อาจจะเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ทำธุรกรรมมาจริงซึ่ง การที่จะต้องฝ่าทั้ง3ด่านไปให้ได้เนี่ยในทางการเงินละกันนะครับยังเป็นไปได้ยากมากๆจนเรายอมรับได้ว่า3อย่างเนี่ยเพียงพ อการยืนยันตัวแบบหลายปัจจัยที่ว่าเนี่ยถ้าเราไปใช้การทำ OTP ก็คือส่งข้อความไปที่โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าเกิดใช้แอปไทยดีล่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทุกวันนี้แอปไทยดีก็ให้บริการฟรีไม่ได้แค่จำกัดแค่หน่วยงานภาครัฐด้วยไทยดีเนี่ยให้บริการภาคเอกชนได้ด้วยนะครับคือเขาให้บริการฟรีมาตลอดตั้งนานอยู่แล้วนะครับแล้วโดยเฉพาะกรมการปกครองเนี่ยเป็นผู้พัฒนาเองเขาก็เอาไปใช้เองได้อยู่แล้วไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
1: เนี่ยผมงงเนื่องจากผมไปดูไทยดีทั้งคุณเอิร์ธเสนอแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสกมช.เขาก็เสนอให้ใช้ไทยดีก็มีอยู่แล้วทำไมไม่ใช้อ่ะฮะ
0: มันมีข้อจำกัด2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือด้วยโครงสร้างมันไม่ต้องจัดตั้งงบประมาณอะไรเงี้ยก็อาจจะยังไม่เร่งด่วนมากพอนะครับเรื่องที่2เลยก็คือมันต้องมีคำสั่งครับคือถ้าเกิดเราไม่ขีดเส้นใต้ว่าจะต้องทำภายในกี่วันแล้วจะมีโทษอย่างไรเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่จะนึกทำเองไม่ได้
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อันนี้คือระบบราชการไทย
0: ใช่ครับ
1: เห็นอยู่แล้วว่ามีปัญหาและเห็นทางแก้ด้วย
0: ครับ
1: แต่ทำไม่ได้เพราะนายไม่สั่ง
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยปีนี้มีคนไทยลักลอบทำงานแอดมินเว็บพนันในลาวถูกจับและถูกส่งกลับไม่น้อยกว่า5ครั้งนะครับมากกว่า 1,000 คนเจ้าหน้าที่มีข้อมูลครับนอกจากมดงานคนไทยที่เป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนธุรกิจสีเทาแล้วเจ้าของเว็บพนันในลาวก็อาจจะเป็นคนไทยด้วยเหมือนกันติดตามจากรายงานของคุณภูวเดชฉัตรทิวาพรครับ
2: คนไทย373คนถูกทางการลาวจับกุมพร้อมยึดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือรวมกันนับหมื่นรายการทั้งหมดถูกจับพร้อมคนกัมพูชาลาวและเวียดนามรวมเกือบ600คนที่ลักลอบทำงานสแกมเมอร์และแอดมินเว็บพนันในกลุ่มอาคารใกล้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1บ้านดงโพสีนครหลวงเวียงจันทน์เมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาภาพที่ปรากฏในสื่อลาวทำให้เห็นว่าคนไทยที่ถูกจับอยู่ในพื้นที่ของ ST Vegas Entertainment International Club สอดคล้องกับข้อมูลของกรมสื่อมวลชนกระทรวงป้องกันความสงบของลาวรายงานว่าอาคารที่ถูกตรวจค้นเป็นของบริษัท ST Vegas จำกัดไม่ใช่ครั้งแรกที่มีเบาะแสเชื่อมโยงบริษัทนี้กับธุรกิจพนันผิดกฎหมายเมื่อ3เดือนก่อนวันที่22พฤษภาคมตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคายจับกุมคนไทย8คนพร้อมโทรศัพท์มือถือ127เครื่องที่ด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ขณะเดินทางจากลาวเข้าไทยการสอบสวนพบว่าทั้งหมดหลบหนีการกวาดล้างของทางการลาวหลังข้ามไปทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ในพื้นที่ของ ST Vegasเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมที่มีการกวาดล้างจับกุมฐานพนันออนไลน์และสแกมเมอร์หลายแห่งทั่วประเทศลาวแต่ในช่วงเวลานั้นไม่พบรายงาน

0: างการลาวเข้าตรวจค้นพื้นที่ของบริษัท ST Vegas จำกัดไทย PBS เคยเดินทางมายังอาคารติดกับ ST Vegas Entertainment International Club เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเมื่อมองจากถนนด้านนอกเข้าไปพบว่ามีพนักงานจำนวนมากอยู่ในอาคารเดือนพฤษภาคมหลังจากคนไทย8คนถูกจับเพียงวันเดียวทีมข่าวเดินทางไปที่นั่นอีกครั้งพบว่าไม่มีคนอยู่ในอาคารแล้วและมีรั้วกำแพงกั้นจากถนนทำให้มองไม่เห็นข้างในทีมข่าวสืบค้นข้อมูลพบว่าบริษัท ST Vegas จำกัดอยู่ในเครือบริษัท ST Group จำกัดข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัทระบุว่าประกอบธุรกิจหลายด้านทั้งโรงแรมบริการอสังหาริมทรัพย์วิสาหกิจส่วนบุคคลการเงินและการก่อสร้างมีชื่อบริษัทในเครือทั้งหมด19แห่งสื่อทั้งในลาวและต่างชาติรายงานตรงกันว่าผู้ก่อตั้งบริษัท ST Group จำกัดคือท้าวศรีทัตไซสุริวงศ์นักธุรกิจชาวลาวเว็บไซต์พันธมิตรกำกับยาสูบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายงานเมื่อเดือนมิถุนายนปี2568อ้างอิงเนื้อหาจากหนังสืออัตชีวประวัติของท้าวศรีทัตเขาเรียกตัวเองว่ามหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของลาวมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นคนลาวคนแรกที่ได้ไปท่องอวกาศท้าวศรีทัตเล่าว่าเริ่มต้นขายเหล้าบนเรือในแม่น้ำโขงตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนก่อนย้ายมายังเมืองหลวงของแขวงสวรรคเขตและได้พบกับพันเอกบุญยังวรจิตอดีตประธานประเทศลาวซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าการแขวงสวรรคเขตช่วงที่เกิดน้ำท่วมแขวงสวรรคเขตท้าวศรีทัตบริจาคเงิน $50,000ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนข้าวสารตามคำขอของพันเอกบุญยังจนได้รับการตอบแทนด้วยการให้สัมปทานตัดและส่งออกไม้พยูงทำรายได้ให้ท้าวศรีทัตกว่า $2,000,000ในระยะเวลาเพียง3ปีภายหลังพันเอกบุญยังกับท้าวศรีทัตยังพัฒนาความสัมพันธ์จนกลายเป็นเครือญาติเมื่อลูกของทั้งสองคนแต่งงานกันพันเอกบุญยังมีตำแหน่งทางการเมืองสูงขึ้นท้าวศรีทัตจึงย้ายฐานมายังนครหลวงเวียงจันทน์ขยายธุรกิจสู่การค้าบุหรี่สินค้าปลอดภาษีอสังหาริมทรัพย์โรงไฟฟ้าพลังน้ำรวมถึงคาสิโนปี2544หลังพันเอกบุญยังดำรงตำแหน่งประธานประเทศเขาออกกฎหมายแปรรูปการผูกขาดบุหรี่ของรัฐตั้งบริษัทยาสูบลาวจำกัดรัฐบาลลาวถือหุ้น47%บริษัทบุหรี่ต่างชาติถือหุ้น34%ส่วนที่เหลือ19%เป็นของบริษัทในเครือ ST Group ของท้าวศรีทัตรายงานระบุว่าบริษัทของท้าวศรีทัตได้รับเงินปันผลจากธุรกิจบุหรี่กว่า$28,000,000หรือกว่า$900,000,000จนถึงปี2563นอกจากอาณาจักรธุรกิจในลาวแล้วยังมีรายงานว่าท้าวศรีทัตมีธุรกิจที่ร่วมลงทุนกับบริษัทของไทยด้วยข่าวที่ท้าวศรีทัตปรากฏในหน้าสื่อมากที่สุดเกี่ยวข้องกับคดีที่บริษัท ST Group ของท้าวศรีทัตถูกฟ้องร้องโดยบริษัทจากมาเก๊าที่เคยร่วมทุนทำธุรกิจพนันตั้งแต่ปี2550ระบุว่ามีการผิดสัญญาทางธุรกิจจนบริษัทจากมาเก๊าได้รับความเสียหายอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศตัดสินให้บริษัท ST Group ชดใช้เงิน$175,000,000เป็นเงินไทยกว่า $5,800,000,000แก่บริษัทจากมาเก๊าคาสิโนที่เป็นต้นเหตุของการฟ้องร้องเดิมชื่อว่าท่านาแล้งสล็อตคลับปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น ST Vegas Entertainment International Club ซึ่งเป็นสถานที่ที่คนไทย373คนถูกจับเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลว่าท้าวศรีทัตมีส่วนรู้เห็นกับกลุ่มที่ใช้พื้นที่ของ ST Vegas เป็นฐานพนันออนไลน์หรือไม่มีข้อมูลว่าเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่ใช้พื้นที่ของ ST Vegas มีคนไทยมากกว่า10กลุ่มเป็นเจ้าของพื้นเพเป็นคนภาคอีสานและภาคใต้บางกลุ่มเกี่ยวพันกับนักการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับประเทศคนไทยเหล่านี้ซื้อลิขสิทธิ์เว็บไซต์และระบบเว็บพนันจากต่างประเทศเลือกใช้ประเทศเพื่อนบ้านเป็นฐานเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ไทยนอกจากนี้ในทุนคนไทยยังขายลิขสิทธิ์เว็บพนันที่ซื้อมาให้กับผู้สนใจทำธุรกิจเว็บพนันออนไลน์รายย่อย
1: การพนันมันผิดกฎหมายประเทศไทยอ่ะถ้าคุณจะตั้งในประเทศไทยได้คุณก็ต้องเชียร์นะคุณก็ต้องมีสวยจ่ายสวยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ยากเพราะว่าของประเทศไทยมันไม่ได้ว่าจ่ายครบจบอ่ะมันคือมันมีความซับซ้อนในแง่หน่วยงานรับผิดชอบอ่ะมันมีตำรวจไซเบอร์ตำรวจท้องที่มันมีฝ่ายปกครองมีสารพัดอ่ะที่เข้ามาเอี่ยวถ้าไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งพวกเนี้ยเขาก็ไม่ได้กระทบเนาะเนื่องจากว่าไอ้เว็บไซต์ที่

0: ปิดอะไรเงี้ยมันไม่ได้ให้คนประเทศเขาเล่นไงมันเปิดในประเทศเขาก็จริงแต่ว่าคนที่จะเป็นเหยื่อเนี่ยคนที่จะติดการพนันเนี่ยมันเป็นคนประเทศเป้าหมายของผู้ลงทุนเนาะก็คืออ่ะถ้าจะว่าไปสมมุตินักลงทุนไทยเนี่ยเป้าหมายก็คือกลุ่มการพนันคนไทยอ่ะนักเล่นการพนันคนไทยเน
1: า
0: ะ
1: ในการประชุมสภาแห่งชาติลาววันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีลาวรายงานผลการกวาดล้างอาชญากรรมและพนันออนไลน์ในช่วง6เดือนแรกของปี2569จับกลุ่มผู้กระทำผิดได้ 4,482 คนจาก25สัญชาติหนึ่งในนั้นคือคนไทยที่คาดว่ามีมากกว่า 1,000 คนล่าสุดวันที่7สิงหาคมทางการลาวส่งกลับคนไทย32คนที่ถูกจับกุมจากปฏิบัติการตรวจค้น ST Vegas เมื่อเดือนกรกฎาคมคาดว่าหลังจากนี้การส่งตัวจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะมีคนไทยถูกจับกุมมากที่สุดภูวเดชฉัตรทิวาพรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
2: สัปดาห์นี้ชิ้นส่วนของจรวด SpaceX ได้พุ่งชนดวงจันทร์นะครับหลังจากลอยเคว้งนานหลายเดือนครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์อาศัยโอกาสนี้ในการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับติดตามใน Science Tech Weekly Update กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
3: เทควิกลี่อัปเดตสัปดาห์นี้ครับติดตามชิ้นส่วนของท่อนจรวด Falcon 9จากบริษัท SpaceX นะครับที่ไปพุ่งชนดวงจันทร์เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาครับการพุ่งชนด้วยความเร็วสูง 8,700 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนับเป็นเหตุการณ์ขยะอวกาศที่พุ่งชนดวงจันทร์แบบไม่ได้ตั้งใจซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนักครับวัตถุที่พุ่งชนนี้คือท่อนจรวดท่อนที่2นะครับหนักราว4ตันของจรวด SpaceX Falcon 9ครับจากภารกิจส่งยานลงจอดดวงจันทร์เมื่อเดือนมกราคมปี2025ถูกเฝ้าติดตามวงโคจรอย่างต่อเนื่องนะครับโดยนักดาราศาสตร์อิสระผ่านซอฟต์แวร์โปรเจกต์ Pluto ครับจนคำนวณพบว่ามันถูกแรงดึงดูดของโลกดวงอาทิตย์และลมสุริยะเหวี่ยงมันให้พุ่งเข้าชนบริเวณหลุมอุกกาบาตไอน์สไตน์บนดวงจันทร์เนื่องจากการชนสร้างพลังงานจนมหาศาลนะครับเทียบเท่าระเบิด TNT 2.7 ตันแต่ระยะห่างจากโลกเกือบ 400,000 กิโลเมตรทำให้มองไม่เห็นภาพแสงสว่างวาบด้วยกล้องทั่วไปครับแต่หอดูดาวอย่าง Wallace Telescope ในชิลีแล้วก็หอดูดาว Lowell สามารถสังเกตพบลายพิมพ์ทางเคมีหรือสเปกตรัมของก๊าซโซเดียมจากดินดวงจันทร์และลิเธียมจากตัวจรวดฟุ้งกระจายสูงหลาย10กิโลเมตรนาน 5-10 นาทีหลังการชนครับองค์การอวกาศเกาหลีใต้หรือว่าคาซาได้เผยแพร่ภาพถ่ายจุดพุ่งชนภาพแรกนะครับจากยานดานูรีขณะโคจรผ่านเมื่อนำมาเปรียบเทียบก่อนและหลังกับภาพในอดีตครับก็พบร่องรอยการชนใหม่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนสถาบันคารีกำลังเร่งวิเคราะห์ขนาดหลุมชนที่คาดว่ากว้างตั้งแต่17ถึง40เมตรนะครับโดยหลังจากนี้ยาน LRO หรือว่า Lunar Reconnaissance Orbiter ของ NASA ที่มีกล้องความละเอียดสูงกว่าจะโคจรผ่านเพื่อถ่ายภาพความละเอียดเชิงลึกต่อไปมาเปิดเผยเพิ่มเติมครับเหตุการณ์นี้ถือเป็นครั้งแรกที่ท่อนจรวดของ SpaceX พุ่งชนดวงจันทร์นะครับต่างจากกรณีท่อนจรวดปริศนาพุ่งชนดวงจันทร์เมื่อปี2022ครับที่เป็นของจีนสร้างหลุมคู่เนื่องจากมีสัมภาระหนักส่วนหัวครับแม้การชนครั้งนี้จะเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจและก็ไม่กระทบต่อโลกนะครับแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ชี้ว่านี่คือโอกาสสำคัญครับในการศึกษาโครงสร้างชั้นหินดวงจันทร์และเป็นสัญญาณเตือนให้ทั่วโลกเร่งวางกฎระเบียบการจัดการขยะอวกาศในอวกาศพ่วงลึกอย่างจริงจังด้วยครับต่อกันที่ข่าวเทคโนโลยีทางการแพทย์กันครับเมื่อระบบสุขภาพแห่งชาติหรือว่า NHS ของอังกฤษนะครับนำหุ่นยนต์มาผ่าตัดเคสมะเร็งปอดเป็นครั้งแรกของประเทศครับเป็นการควบคุมด้วยแขนกลแล้วก็มุมมองภาพแบบ3มิตินะครับทำให้การผ่าตัดครั้งนี้มีแผลที่เล็กมากครับแล้วก็ลดการบอบช้ำจากการผ่าตัดและทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วด้วยครับการผ่าตัดเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเซนต์บาร์โทโลมิวในกรุงลอนดอนนะครับนำโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดทรวงอกที่ควบคุมแขนกล3แขนด้วยกันนะครับเป็นแขนกลหุ่นยนต์และมีกล้อง3มิติเพื่อตัดเนื้องอกปอดผ่านแผลเจาะรูขนาดเล็กด้วยความแม่นยำและละเอียดพิเศษครับข้อดีของหุ่นยนต์รุ่นใหม่นี้ก็คือช่วยลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนอย่างลมรั่วในช่องปอดนะครับทำให้ผู้ป่วยพักฟื้นเร็วขึ้นโดยผู้ป่วยวัย76ปีรายแรกที่ได้รับการผ่าตัดนะครับสามารถลุกเดินได้หลังผ่าตัดเพียง30นาทีเท่านั้นครับและออกจากโรงพยาบาลได้ภายในเวลาไม่ถึง1สัปดาห์รัฐบาลอังกฤษตั้งเป้าดันเทคโนโลยีนี้เข้าสู่วงการ

0: ดยหวังให้ 90% ของการผ่าตัดแผลเล็กในอังกฤษใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดภายในปี2035นะครับเพื่อลดระยะเวลาครองเตียงแล้วก็แก้ปัญหาคิวรอรักษาของผู้ป่วยด้วยครับด้านฝั่งราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งอังกฤษนะครับได้ออกมาติงถึงปัญหาความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ในแต่ละพื้นที่ครับรวมถึงขาดโมเดลงบประมาณที่ชัดเจนจนทำให้บางโรงพยาบาลต้องพึ่งพาเงินบริจาคพร้อมเรียกร้องให้เร่งบรรจุหลักสูตรการฝึกอบรมหุ่นยนต์ผ่าตัดให้กับแพทย์รุ่นใหม่อย่างเป็นระบบในอนาคตด้วยครับปิดท้ายวันนี้ด้วยการค้นพบโครงกระดูกแมมมอธขนยาวในยุคน้ำแข็งครับที่บัลแกเรียเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำดานูฟที่ลดระดับลงทุบสถิติทำให้เจอโครงกระดูกนี้ครับชาวบ้านในภูมิภาคครูเซทางตะวันออกเฉียงเหนือของบัลแกเรียครับพบชิ้นส่วนกระดูกปริศนาโดยบังเอิญก่อนที่ทีมผู้เชี่ยวชาญจากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จะเข้าจัดเก็บครับประกอบด้วยกระดูกขากรรไกรชิ้นส่วนงากระดูกสะบักและกระดูกต้นขาของแมมมอธขนยาววัยเยาว์ที่เคยอาศัยอยู่ในยุคน้ำแข็งครับความสำคัญของการค้นพบครั้งนี้ก็คือชิ้นส่วนกระดูกกระจุกตัวอยู่ในบริเวณเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้กระจัดกระจายซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นซากของแมมมอธตัวเดียวกันและตัวกระดูกก็มีสีเข้มซึ่งคาดว่าจมปลักอยู่ในโคลนมานานจนสภาพสมบูรณ์อย่างมากเลยครับแมมมอธขนยาวสูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อนนะครับและเคยอาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์ยุคโบราณซึ่งทีมวิจัยเตรียมลงพื้นที่สำรวจบริเวณดังกล่าวเพิ่มเติมเพื่อค้นหาร่องรอยและชิ้นส่วนอื่นๆที่อาจยังซ่อนอยู่ใต้ลำน้ำดานูฟต่อไปครับนี่คือ Science Tech Weekly Update ในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้ครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech นะครับและกลับมาติดตาม Science Tech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
1: อะไรอยู่เบื้องหลังความรุนแรงระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้และอนาคตของการพูดคุยสันติสุขจะเป็นอย่างไรคุณเทพชัยหย่องพูดคุยกับคุณชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อประเมินเรื่องนี้ครับ
2: ส่วนการพูดคุยก็อย่างที่ก็คงต้องชะลอไปก่อนนะครับเพื่อเราตรวจสอบว่าข้อที่จริงมันคืออะไรนะครับ
3: ยังไงก็ต้องมีการพูดคุยครับถึงว่าจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่เอื้อต่อบรรยากาศแล้วนำไปสู่การสร้างสันติหรือบรรลุเป้าหมายได้ก็จะ

0: าท่านดูความรุนแรงระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของมันความถี่ของมันแล้วก็ความรุนแรงของมันเนี่ยเราเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่ามันบอกอะไรเราแล้วก็มันแตกต่างจากความรุนแรงก่อนหน้านี้อย่างไรบ้างครับ
1: ประเด็นแรกนี่ครับเรียนว่าในเรื่องความถี่เนี่ยถ้าว่าไปแล้วครับจำนวนความถี่ในเชิงจำนวนเนี่ยมันน้อยกว่าเมื่อเทียบกับอดีตเนี่ยนะครับแต่เพียงแต่บางครั้งเกิดขึ้นก็มีความรุนแรงที่ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนก
0: ัน
1: ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงระยะหลังๆนะครับแต่ก็จะเรียนนี้ครับว่าเรื่องความรุนแรงเนี่ยบางทีมันมีภัยหลายเรื่องปะปนอยู่ในพื้นที่นะฮะก็ต้องแยกแยะกันระหว่างเรื่องภัยที่จากผู้ก่อเหตุรุนแรงในเรื่องกลุ่มที่มีการก่อเหตุมีอุดมการณ์อย่างที่เราทราบกันเนี่ยนะครับหรือก็มาจากเรื่องของภัยแทรกซ้อนหรือมาจากระหว่างส่วนบุคคลก็มีทุกอย่างมันจะปะปนกันบางทีกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยบางส่วนก็อาจจะไปเชื่อมโยงกับกลุ่มภัยแทรกซ้อนก็มีการใช้ประโยชน์ในการแสวงประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวด้วยนะฮะทั้งหมดเนี่ยก็ต้องมีการแยกแยะ ก่อนว่าเกิดจากส่วนไหนอย่างไรนะครับซึ่งเรื่องนี้กลับเรียนว่าทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเนี่ยเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญกับในการตรวจสอบพิสูจน์ทราบป
0: ั
1: จจุบันนี้ก็พยายามติดตามพิสูจน์ทราบแยกแยะกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เพื่อเราจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุด
0: จนถึงขนาดนี้เราคิดว่าเราแยกแยะปัจจัยได้มากน้อยแค่ไหนแล้วครับ
1: เชื่อมั่นว่าแยกแยะได้มากพอสมควรครับ อย่างหลักฐานที่ปรากฏหลายครั้งก็มาจากเรื่องของวัตถุพยานอาวุธต่างๆที่มีการก่อเหตุเนี่ยมันก็พิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคยก่อเหตุก่อนหน้านี
0: ้
1: นะก็คิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็น่าจะมาจากผู้ก่อเหตุที่เป็นกลุ่มขบวนการอ
0: ัน
1: นี้ก็มีเป้าหมายเฉพาะส่วนกลุ่มขบวนการบางส่วนเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวพันกับกลุ่มเรื่องของภัยแทรกซ้อนอาชญากรรมต่างๆในพื้นที่ก็มีความเป็นไปได้ทั้งหมดครับก็คิดว่ามีความชัดเจนระดับหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้ครับ
0: คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยสิ่งที่เราได้ยินเสมอก็ฝ่ายทางการความมั่นคงก็จะสรุปว่า

0: วนใหญ่นะครับจะสรุปว่าเป็นการสร้างสถานการณ์
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไอ้ความรุนแรงเที่ยวที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์สังหารอาสาสมัครทหารพลาน5นายที่นราธิวาสคาร์บอมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นมากกว่าการสร้างสถานการณ์หรือเปล่า
1: คือประเด็นเราก็พยายามพิสูจน์ทราบมาหลายปีครับว่าทำไมเขาต้องก่อเหตุรุนแรงการก่อเหตุรุนแรงเนี่ยเราก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งนะครับของกลุ่มขบวนการเนี่ยก็อาจจะต้องการเป็นประเด็นการต่อรองสร้างอำนาจการต่อรองไม่ว่าจะเป็นต่อการพูดคุยหรืออื่นๆหรือต้องการแสดงศักยภาพในพื้นที่แสดงถึงว่าเพื่อด้อยค่าภาครัฐว่าไม่สามารถควบคุมพื้นที่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็สิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในเชิงนโยบายเนี่ยเราไม่ต้องการให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงเนี่ยใช้การก่อเหตุเหล่านี้มาเป็นประเด็นการต่อรองงั้นสิ่งที่ต้องจัดการคือเขาต้องระงับยับยั้งผู้ก่อเหตุรุนแรงครับโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะกรณีที่เกิดกับนายทหาร5ท่านที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับถือว่าเป็นความรุนแรงที่เราจะมีมาตรการเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มที่ก่อเหตุดังกล่าวนะครับครับ
0: ท่านพูดถึงเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดอย่างจริงจังใช่ไหมคร
1: ับ
0: ความจริงก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะครับเพราะทุกครั้งที่เกิดเหตุก็จะมีเสียงกำชับแบบนี้มาใช่ไหมครับแล้วก็ล่าสุดการประชุมของสมช.เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดก็เป็นหนึ่งใน6มาตรการที่ออกมา
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันแปลว่าอะไรเข้มงวดมากยิ่งขึ้นมันจะเข้มงวดมากกว่านี้ได้แค่ไหน
1: 6ข้อที่ออกไปเนี่ยว่าไปแล้วก็อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี6070นะครับก็เป็นจริงครับเป็นเรื่องที่อยู่มีอยู่แล้วแต่เพียงว่าสิ่งที่ออกไปเนี่ยถือว่าเป็นมาตรการเร่งด่วนสำคัญ
0: คร
1: ับ แล้ว2คือเป็นการกระชับมาตรการให้มีความเข้มข้นมากขึ้นนะฮะผมขออนุญาตนำเรียนทีละข้อนะครับอย่างในเรื่องที่1เนี่ยเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเราก็ต้องการให้ทางหน่วยที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางยุทธวิธีเนี่ยได้ปรับวิธีการปฏิบัติทางยุทธวิธีด้วยที่จะมีรูปแบบต่างๆที่จะทำใหมั่นใจในความปลอดภัยในการตั้งด่านหรือการดูแลพี่น้องประชาชนนะฮะ
0: แสดงว่าที่ผ่านมามันมีความละลวมอ
1: าจจะมีจุดช่องว่างบางอย่างอยู่ครับมันต้องมีเทคนิคใหม่ๆมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้าไปด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่กันแบบอาจจะไม่ได้มีการรองรับเหตุเร่งด่วนนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงสูงนะฮะอันนี้ก็พยายามย้ำไปว่าขอให้มีรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นในการดูแลรวมถึงอุปกรณ์ใหม่ๆทางภาครัฐเองก็เรียนว่าพร้อมสนับสนุนครับอุปกรณ์ปัจจุบันนี้มันมีเครื่องมือทันสมัยหลายเรื่องเนี่ยในการเฝ้าติดตามเฝ้าระวังหรือพิสูจน์ทราบบุคคลเนี่ยนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่วันนั้นที่ผมก็แจ้งแถลงข่าวไปนะว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นในความหมายก็คือว่าเราไม่อยากให้มีการบังคับใช้กฎหมายเฉพาะต่อผู้ก่อเหตุไม่ใช่ว่ามีการก่อเหตุปุ๊บเราก็บอกเดี๋ยวต้องจัดการกับผู้ก่อเหตุเหล่านี้อย่างเข้มข้นนะครับในความหมายคืออยากให้บังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มที่ติดอาวุธในพื้นที่ทั้งหมดนะครับไม่ว่ากำลังอยู่ในซ่องสุมหรือเตรียมการวางแผนหรือมีการฝึกอยู่ในป่าเขาต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายแล้วก็
0: ซึ่งตรงนี้
1: ใช้ความรุนแรงครับ
0: อาจจะถูกตีความในอีกด้านหนึ่งได้ว่าเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเนี่ยชาวบ้านจะเดือดร้อนด้วย
1: อันนี้ก็คำนึงด้วยครับก็ในเงื่อนไขก็ต้องเป็นเรื่องของฝ่ายรัฐที่ต้องระมัดระวังไม่กระทบต่อประชาชนเรียกว่าความสุ่มเสี่ยงระดับหนึ่งนะที่ต้องมีความรอบคอบในการปฏิบัติครับอันนี้คือข้อที่สองครับข้อที่สามเนี่ยคือเรื่องของกระบวนการพูดคุยก็มีข้อเสนอว่าน่าจะต้องทบทวนเนื้อหาบางส่วนสำหรับการพูดคุยซึ่งเรื่องนี้ท่านหัวหน้าคณะพูดคุยเนี่ยท่านก็มีแนวทางชัดเจนระดับหนึ่งแล้วก็เป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าการพูดคุยในต่อไปเนี่ยเรื่องสาระเนี่ยน่าจะต้องฟังความต้องการของประชาชนด้วยในพื้นที่อย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเขาเชื่อว่าเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญสุดก็ต้องฟังพ่อแม่พี่น้องว่าต้องการแบบไหนอย่างไรแล้วก็การพูดคุยเนี่ยก็อาจจะเน้นเรื่องความปลอดภัยนำมาสู่การมีพื้นที่ปลอดภัยอย่างที่หลายฝ่ายเสนอนะนั่นก็เป็นเรื่องที่เป็นทางออกอันหนึ่งนะครับ
0: พูดถึงเรื่องของการพูดคุยสันติสุขเนี่ยก็ถือว่าตอนนี้กระบวนการที่เป็นทางการนี้ก็ระงับไปก่อนถูกไหมครับแต่ว่าในเชิงเทคนิคฝ่ายปฏิบัติก็ยังคุยกันอยู่แต่ไม่เป็นข่าวนะ
1: ครับใช่ครับครับก็อย่างนี้ด้วยครับนโยบายมันเขียนไว้ชัดแล้วต้องมีการพูดคุยอย่างต่อเนื่องมีหลักประกันให้กับผู้ที่พร้อมพูดคุยในการเข้าอย่างปลอดภัยนะฮะงั้นการพูดคุยยังดำรงอยู่ต่อเนื่องแต่เมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ก็อาจจะมีการในขณะที่เป็นจะบอกว่าเป็นการชะลอหรือเลื่อนนะฮะอย่างที่ท่านหัวหน้าคณะท่านกล่าวถึงนะแต่ในตัวนโยบายนี้ยังดำรงอยู่ครับให้มีการพูดคุยต่อเนื่อง
0: หนึ่งในเงื่อนไขที่ท่านหัวหน้าคณะพูดคุยเนี่ยท่านผอ.ข่าวกรองก็คือว่าขอคำอธิบายหน่อยจากเข้าใจว่าคงขอจาก BRN ใช่ไหมครับที่เป็นคู่เจรจาของเราเนี่ยว่าทำไมถึงมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยคำตอบถ้ามันจะกลับมามันจะกลับมาในช่องทางหรือรูปแบบไหนครับ
1: ก็คงอยู่ในช่องทางการประสานงานกับคณะพูดคุยของฝ่ายขบวนการเนี่ยนะฮะที่จะสื่อ

0: มาอาจจะเป็นรูปแบบของเอกสารหรือถ้ามีโอกาสพบปะกันก็อาจจะสื่อสารกันได
1: ้
0: ทั้งทางทางเปิดทางไม่เป็นทางการเลยก็ได้ครับก็มีสิทธิ์สื่อสารกันได
1: ้
0: ตอนเป็นผมเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยเนี่ยผมก็ถามเขาตรงๆว่าทำไมมันเกิดเห

0: ามตรงไปตรงมาครับว่าถ้าคุยแล้วยังมีเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นแบบนี้ความน่าเชื่อถือที่มีต่อกระบวนการพูดคุยเนี่ยมันก็ลดน้ำหนักลงไปนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของฝ่ายรัฐเองที่ประชาชนต่างๆก็บอกเอ๊ะคุยแล้วทำไมยังมีเหตุการณ
1: ์
0: เช่นเดียวกันนะฝ่ายกระบวนการเองเขาก็บอกเขาคงจะมีปัญหาภายในเช่นเดียวกันนั้นคุยแล้วเขาเองเขามีปัญหาที่ไม่บรรลุเป้าหมายที่ได้รับมอบให้มาพูดคุยคือกระทบทั้งฝ่ายเราแล้วก็ตัวเขาเองด้วย
1: เพราะเมื่อสักครู่ท่านพูดว่าก็สันนิษฐานอันหนึ่งเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นความพยายามในการสร้างอำนาจการต่อรองในการเจรจาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมีความเชื่อระดับหนึ่งว่ามันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างตัวคณะบุคคลที่มาเจรจากับเรากับกลุ่มที่ก่อความไม่สงบในพื้นที่ด้วยใช่ไหม
0: ครับใช่ครับเราเชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกันคืออย่างน้อยขั้นแรกที่ผมทราบก็ท่านรู้จักกันอยู่แล้วครับว่ากลุ่มไหนอะไรยังไงเพียงแต่ว่าการสื่อสารภายในเข้าใจว่าอย่างนั้นนะฮะการสื่อสารภายในหรือแนวความคิดบางเรื่องเนี่ยมันจะมีมุมมองบางจุดที่แตกต่างกันบางส่วนอาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับสารถะในการพูดคุยก็มีความเป็นไปได้ครับ
1: คุยกับคนถูกกลุ่มหรือเปล่า
0: ครับ
1: ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็คือ BRN
0: ครับ
1: แต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีมาลาปัตตานีบ้างใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วในรอบหลังๆเนี่ยก
0: ็
1: คุยเฉพาะกลุ่มของ BRN เนี่ย
0: ครับ
1: เราคิดว่าเราคุยกับทุกคนมาตลอด
0: ผมเชื่อมั่นนะตลอด10ปีที่ผ่านมาที่เรามีโอกาสไปพบปะพูดคุยกับกลุ่มต่างๆเนี่ยกลุ่มนี้ถือว่าเป็นตัวจริงแล้วครับเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนในเรื่องอุดมการณ์ของเขานะฮะดูจากหลายฝ่ายดูจากข้อมูลดูจากการแสดงกิจกรรมต่างๆที่ออกมาเนี่ยเชื่อว่าเป็นตัวจริงทั้งหมดครับ
1: คราวนี้เราไปมาตรการที่4ที่ท่านกำลังพูดต่ออย
0: ู่ครับครับมาตรการที่4เนี่ยเป็นมาตรการในเรื่องของคนกลับคืนสู่สังค
1: ม
0: ก็เป็นอันนึงที่ทำมานานแล้วเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องใหม่เช่นเดียวกันฮะเดี๋ยวบอกเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่ทำพิจารณาในเรื่องนี้เราเห็นว่าน่าจะต้องมีช่องทางใหม่ๆเพิ่มเติมแทนที่จะเป็นรูปแบบเดิมๆที่เคยทำในอดีตเนี่ยน่าจะเปิดช่องทางใหม่ๆให้คนผู้ที่กลับคืนสังคมเนี่ยมีความเชื่อมั่นมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายรัฐต้องคิดรูปแบบใหม่ขึ้นมาแต่ก็เป็นแนวทางที่ยังเรียกว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญเป็นจุดสำคัญที่โน้มน้าวให้คนเหล่านี้กลับคืนสังคมคนที่พร้อมอาจจะเบื่อหน่ายต่อการสู้รบแล้วก็มาร่วมพัฒนาพื้นที่ประเทศกันดีกว่าก็มีฮะ
1: แต่มันก็แน่นอนมีคำถามมีคนที่สงสัยในมาตรการนี้ว่ามันหมายถึงคนที่อาจจะมีประวัติการก่อความรุนแรงด้วยหรือเปล่าที่จะมีโอกาสกลับคืนสู่สังคมในกระบวนการแบบนี
0: ้ก็มีทั้งสองแบบครับมีทั้งเพียงแค่อุดมการณ์ที่หนีไปหรืออาจจะมีคดีติดตัวต่างๆเนี่ยในเรื่องของกลุ่มที่มีคดีเนี่ยก็มีกฎหมายเปิดช่องไว้ที่จะเข้าสู่กระบวนการได
1: ้
0: นะฮะเรื่องของคนที่อาจจะหนีเรื่องด้วยความกลัวเราก็ต้องสร้างความมั่นใจให้เขากลับมาแล้วมีความปลอดภัยต้องทำในรูปแบบครับเราปัจจุบันนี้กลับเรียนว่าสมชร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาตรวจสอบข้อมูลคนเหล่านี้แยกประเภทกลุ่มไม่หลากหลายมากครับกลุ่มที่มีหมายกลุ่มที่ไม่มีหมายกลุ่มที่พ้นโทษไปแล้วอยู่แบบไหนยังไงจะนำคนเหล่านี
1: ้
0: ครับคือสังคมครับ
1: มาตรการที่5นะครับ
0: มาตรการที่5นี่เป็นมาตรการเรื่องร่วมมือกับมาเลเซียก็เรียนว่าจริงๆแล้วไทยกับมาเลเซียก็ชัดเจนครับในแง่นโยบายรัฐบาล2ฝ่ายเห็นชอบร่วมกันมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกงั้นสิ่งต่างๆเนี่ยมาเลเซียต้องสนับสนุนครับที่มาเลเซียทำได้อย่างดีครับแล้วก็เป็นพยายามผลักดันมากขึ้นคือเรื่องการคุมชายแดนการคุมคนเข้าออกต่างๆนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะมีการร่วมมือกับมาเลเซียส่วนที่2คือมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกคือนำผู้เห็นต่างมาพูดคุยกับเราก็พยายามประสานให้มาพูดคุยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับที่เราออกไปล่าสุดคือการมีข้อมูลประวัติบุคคลผู้ก่อความรุนแรงอาจจะมีหมายแดงอินเตอร์โพลและที่ผมได้แถลงไปนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนความร่วมมือส่วนหนึ่งครับที่จะร่วมมือกับมาเลเซียในการที่นำบุคคลที่ผิดกฎหมายและก็ใช้ความรุนแรงนะเน้นครับว่าผู้ใช้ความรุนแรงนะครับที่มีคดีติดตัวเนี่ยเราก็อยากจัดการคนกลุ่มนี้เพื่อลดเงื่อนไขความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งเชื่อว่าทางมาเลเซียก็ให้ความสำคัญข่าวล่าสุดทางมาเลเซียก็ต้องการข้อมูลที่ท่านแถลงข่าวมาอันนี้เราก็ต้องร่วมมือกันครับกับทางมาเลเซียที่จะส่งข้อมูลให้มาเลเซียต่อไป
1: คือบทบาทของมาเลเซียในฐานะเป็นผู้อำนวยความสะดวกการพูดคุยสันติสุขให้มันชัดเจนใช่ไหมเขาไปเป็นเจ้าภาพจัดมาหลายรอบแล้วแต่ว่าในเรื่องของการช่วยการลดความรุนแรงตรงชายแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยส่งตัวคนที่เราต้องการตัวให้กลับมาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีข้อสังเกตว่ามันมาเลเซียไม่ค่อยจะจริงจังกับมันเท่าไหร่เนี่ยนี่เป็นข้อสังเกตที่ถูกไหมคร
0: ับ ครับก็มีส่วนหนึ่งครับคืออาจจะด้วยข้อจำกัดในเรื่องของการค้นหาตัวบุคคลด้วยหลายปัจจัยนะฮะก็อาจจะมีอย่างไม่มากเท่าที่ควรในเรื่องนี้แต่ต่อไปถ้าเรามีข้อมูลที่ชัดเจนมีหมายแดงอินเตอร์โพลที่เป็นทำเป็นระบบนะฮะหมายแดงเนี่ยมันจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับ

0: าเลเซียก็ต้องมีกระบวนการยุติธรรมที่จะไปฟ้องร้องติดตามแล้วก็ส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนทุกอย่างก็อยู่ในระบ
1: บ
0: ก็ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็มีความต่อเนื่องมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยมาเลเซีย
1: ครับมาตรการที่6ครับ
0: มาตรการที่6เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องหลายคนบอกเป็นเรื่องใหม่ไหมจริงก็ไม่ได้ใหม่มากนะฮะเรื่องของการสื่อสารต่อสาธารณะครับบางทีในโลกยุคปัจจุบันโซเชียลมีเดียเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีข้อความคลิปต่างๆออกมาพ
1: ู
0: ดโอ้ไอโอเยอะไปหมดเลยครับงั้นเราก็เห็นว่าตรงนี้ต้องจัดการครับในการที่ภาครัฐต้องควบคุมตรวจสอบติดตามพวกข่าวปลอมข่าวบิดเบือนไม่ว่าจะส่วนไหนก็ตามนะเพื่อไม่ให้เกิดบรรยากาศการที่เข้าใจผิดและเป็นเงื่อนไขทำให้เพิ่มเติมฮะที่จะน่าจะช่วยให้การทำงานมันดีขึ้น
1: แต่ก็มีข้อกล่าวหาว่าข่าวปลอมที่ออกมาเนี่ยหลายครั้งมันก็มาจากหน่วยงานของรัฐด้วยตรงที่ทางสภาความมั่นคงจะเข้าไปช่วยบริหารจัดการให้มันไม่ให้เกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่ามันสร้างกระแสให้มันมีอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะออกมาในเชิงรุนแรงพอสมควรใช่ไหมครับ
0: ครับที่บอกมาโดยงานของรัฐเองผมขออนุญาตไม่แสดงความเห็นนะครับ คืออย่างนี้แล้วกันครับเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ถูกต้องเนี่ย อันไหนที่เป็นข่าวปลอมข่าวต่างเนี่ยมันก็มีกระบวนการจัดการอยู่เราก็ได้มีมอบหมายทางกระทรวงดีอีไปในหลายเรื่องนะฮะไม่ใช่เรื่องใต้เรื่องเดียวที่จะมีกระบวนการทางเทคนิคในการตรวจสอบสกัดข่าวปลอมอันนี้ก็ต้องมาดูกันแล้วก็เพื่อพบก็ต้องจัดการทำขั้นตอนในการจะกระจัดออกจากเว็บไซต์อะไรต่างๆตามขั้นตอนนะฮะซึ่งทำได้ไม่หมดครับแต่ก็ต้องทำต่อไปครับ
2: วันนี้หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBS วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ันนี้วิกฤตโลกรวนกำลังทำให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนานนะคะตอนนี้แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาเริ่มแห้งขอดแล้วค่ะที่ส่งสัญญาณเตือนที่แรกๆก็คือที่เกาะสมุยตอนนี้สถานการณ์ก็คือน้ำดิบใกล้จะหมดอ่างและปัญหากำลังส่งผลกระทบไปทั่วโลกนะคะติดตามใน Climate Crisis โลกสุดขั้วกับคุณอัฟนันอับดุลเลาะห์ค่ะ

วิกฤตน้ำดิบผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงคือความจริงอันโหดร้ายที่กำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกทีครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนึงเราตื่นขึ้นมาเปิดก๊อกน้ำในบ้านแต่ไม่มีน้ำไหลมาสักหยดครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ฤดูกาลของประเทศไทยเพี้ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับปรากฏการฝนทิ้งช่วงยาวนานกว่าปกติกลายเป็นหมัดน็อกที่เข้าไปเล่นงานน้ำดิบซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตน้ำประปาครับสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วที่เกาะสมุยครับแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกวันนี้กำลังเผชิญกับวิกฤตน้ำดิบขาดแคลนอย่างหนักครับอ่างเก็บน้ำหลักมีปริมาณน้ำเหลือไม่ถึง 20% ชาวบ้านและผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระซื้อน้ำในราคาที่แพงลิบลิ่วเพราะฝนไม่ตกตามฤดูกาลไม่สามารถเติมน้ำลงในแหล่งกักเก็บน้ำได้ทันความต้องการที่ใช้พุ่งสูงขึ้นและปัญหานี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเฉพาะหน้าของเกาะสมุยหรือว่าประเทศไทยเท่านั้นครับแต่คือโดมิโนเอฟเฟกต์ที่กำลังถล่มระบบน้ำทั่วโลกครับไปดูที่อังกฤษนะครับทางการประกาศภาวะภัยแล้งอย่างเป็นทางการในช่วงในพื้นที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศนะครับช่วงเดือนสิงหาคม2569ครับระดับน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำลดต่ำลงกว่าปกติจากปัญหาฝนทิ้งช่วงและอุณหภูมิที่สูงเป็นประวัติการส่งผลกระทบต่อระบบประปาและก็พื้นที่การเกษตรครับส่วนที่ฮังการีนะครับเผชิญกับภาวะภัยแล้งจากฤดูใบไม้ผลินะครับที่แล้งที่สุดในประวัติศาสตร์และอากาศร้อนจัดช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็ส่งผลให้แม่น้ำทิสตาและแม่น้ำดานูบแห้งขอดลงมากและทะเลสาบเวเลนส์ใกล้กรุงบูดาเปสต์อยู่ในภาวะเกือบแห้งขอดและโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมนิวเคลียร์ก็ต้องลดกำลังการผลิตลงนะครับเนื่องจากว่าน้ำหล่อเย็นในแม่น้ำมีจำกัดด้วยส่วนที่อิตาลีนะครับก็ยกระดับเตือนภัยในลุ่มน้ำโปเป็นระดับสูงเพราะคลื่นความร้อนขยายวงกว้างและเมืองรวมถึงเทศบาลกว่า100แห่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดิบครับสำหรับการอุปโภคและบริโภครวมถึงน้ำที่ใช้สำหรับการเกษตรในริมฝั่งแม่น้ำด้วยเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับนี่คือภาพสะท้อนของโลกสุดขั้วที่อุณหภูมิโลกสูงขึ้นทำให้น้ำระเหยเร็วฝนตกหนักแต่ตกผิดที่ผิดเวลากลายเป็นน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ที่ไม่ควรท่วมและเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงแสนสาหัสในพื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงแหล่งน้ำดิบด้วยเช่นเดียวกันครับ

0: คำถามสำคัญก็คือแล้วประเทศไทยเตรียมรับมือกับมหันตภัยครั้งนี้อย่างไรครับแม้ว่าเราจะมีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมาตรการส่วนใหญ่ยังคงเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อภัยแล้งมาเยือนครับเช่นการขุดเจาะบ่อบาดาลฉุกเฉินหรือว่าการขนน้ำแจกจ่ายซึ่งเป็นเพียงการต่อลมหายใจในระยะสั้นเท่านั้นครับส่วนแผนระยะยาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างโครงข่ายน้ำการหาแหล่งน้ำดิบสำรองทางเลือกหรือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการเกษตรให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปวันนี้กลับดูเลือนลางแล้วก็ขาดความต่อเนื่องท่ามกลางความกดดันของเวลาที่เหลือน้อยลงทุกทีครับน้ำประปาที่ไหลจากก๊อกในบ้านของเราวันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่แน่นอนอีกต่อไปในวันข้างหน้านะครับหากเรายังมองว่าวิกฤตนี้เป็นเรื่องไกลตัวแต่นี่คือทั้งหมดของ Climate Crisis โลกสุดขั้วสวัสดีครับ
1: ทีมชาติไทยกำลังจะลงสนามเจอกับเมียนมาในอาเซียนครับนะคะคือถ้าชนะนัดนี้ไทยจะเป็นจ่าฝูงในกลุ่ม B ด้วยนะคะติดตามกับคุณสุธาสินีสุทธิบงกตค่ะ

0: ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับฟุตบอลอาร์เซนคัพในบ้านวันนี้ค่อนข้างคึกคักกว่านัดที่แล้วที่เราเล่นในบ้านนะคะตอนนั้นแฟนบอลบางตาแต่ว่านัดนี้ในการเจอเมียนมานะคะทั้งแฟนบอลเมียนมาเองแล้วก็ทีมชาติไทยเข้าไปในราชมังคลากีฬาสถานกันถือว่าคึกคักทีเดียวนะคะเราติดตามบรรยากาศจากคุณเทนนิสเอิบสุขนะคะรายงานสดจากราชมังคลากีฬาสถานเชิญค่ะ
1: ครับคุณสุทาสินีแม้บรรยากาศที่สนามราชมังคลากีฬาสถานจะมีฝนโปรยปลายมาตลอดก่อนเกมการแข่งขันอาเซียนครับในเกมที่ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเมียนมานะครับแต่แฟนบอลของทั้ง2ทีมครับยังทยอยเดินทางเข้าสู่สนามกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะแฟนบอลทีมชาติเมียนมาครับที่เข้ามาเต็มโควต้ากว่า 3,600 คนเลยทีเดียวครับบรรยากาศที่สนามราชมังคลากีฬาสถานก่อนเกมอาเซียนคัพกลุ่ม B นัดสุดท้ายที่ทีมชาติไทยจ่าฝูงจะพบกับทีมชาติเมียนมาอันดับ3ถือว่าคึกคักไปด้วยสีสันของแฟนบอลทั้ง2ทีมครับโดยเฉพาะกับแฟนบอลเมียนมาครับที่เข้ามาเต็มโควต้ากว่า 3,680 ที่นั่งเพื่อให้กำลังใจนักเตะของตนเองครับโดยแฟนบอลทีมชาติเมียนมาที่เข้ามาชมเกมนัดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มแรงงานที่ทำอยู่ในประเทศไทยครับซึ่งการได้เชียร์ทีมชาติตนเองลงแข่งขันถือเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตและทำให้หายคิดถึงบ้านเกิดครับเช่นเดียวกับพี่ยี่ทุยครับที่ทำโรงงานผลิตขวดในจังหวัดสมุทรสาครมากว่า20ปียอมรับว่าผูกพันกับคนไทยและรักประเทศไทยครับแต่ขอเชียร์ให้เมียนมาเข้ารอบในนัดนี้ขณะที่แฟนบอลชาวไทยครับก็ยอมรับว่าเกมกับเมียนมาในวันนี้ครับคึกคักกว่าเกมในบ้านกับมาเลเซียเมื่อนัดที่แล้วซึ่งการทำทีมของโค้ชฮัสซันเริ่มยกระดับการเล่นและพัฒนาทีมได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับ
2: แฟนบอลณตอนนี้วันนั้นกับวันนี้ก็ใกล้เคียงกันแต่อาจจะแตกต่างตรงที่ว่าวันนั้นน่ะผู้มาเยือนน่ะกองเชียร์เขาจะน้อยกว่านี้แต่วันนี้ของเขามาเต็มผมว่าน่าจะเข้มข้นกว่าเดิมน่าจะสนุกอะครับ
3: เท่าที่ผมดูมันก็ให้การเด็กตัวใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยดูลักษณะตอนเกมแรกนะที่ผมมาครั้งแรกเนี่ยก็มีการเคลื่อนที่ตลอดมีการเคลื่อนเข้าต่อช่องอะไรลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็มีรุ่นเก่าอย่างสารัตน์เนี่ยคอยประคองเนี่ยผมว่ามันโอเคเลยมันแน่นขึ้นครับ
4: ดีขึ้นกว่า 80% ครับมาก่อนนี่ก็ไม่ดีเท่าไหร่ตอนนี้เขาเปลี่ยนผู้จัดการทีมมาประเทศนอร์เวย์ก็ดีครับผมรับคนไทยมาครับผมอยู่20มีมาดีหมดครับรับคนไทยคนไทยก็รับมากเหมือนกันครับ
5: ดีใจมากเลยเจพี่ๆน้องๆพม่านะเห็นการก็เรียกอะไรพม่าเยอะมากเยอะมากมีความสุขค่ะสนุกมาก
4: มีอะไรก็คุยกันครับ
5: จ้ะ
4: ไม่อยากทะเลาะไม่อยาก
5: รักกันค่ะ
4: รักกันครับไม่อยากเป็นอะไรครับ
5: พม่าก็ไทยแลนด์ก็เป็นพี่น้องค่ะ
1: ขณะที่ผลงานของทีมชาติไทยยอดเยี่ยมครับเก็บชัยชนะ3นัดรวดจากลาวมาเลเซียและฟิลิปปินส์มี9คะแนนเต็มครับหลังจากฝูงของกลุ่มซึ่งหากชนะหรือเก็บผลเสมอกับเมียนมาได้จะคว้าแชมป์กลุ่มทันทีซึ่ง11ผู้เล่นตัวจริงในวันนี้ครับโค้ชฮัสซันตัดสินใจพัก4ผู้เล่นที่ติดใบเหลืองทั้งคณะคำยกยศกรบุรพาเสกสรรลาตีและธีรศักดิ์เผยพิมายครับโดยเกมนี้ทาง AFF อนุมัติตามคำขอของสมาคมกีฬาฟุตบอลให้มีการยืนสงบนิ่ง1นาทีครับเพื่อไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่โรงเรียน

0: สิรินทร์นนทบุรีครับคุณสุธาสินีผลงานการเจอกัน5นัดหลังสุดระหว่างไทยกับเมียนมาครับเป็นไทยครับที่เหนือกว่าเอาชนะได้ทั้ง5นัดรวดเลยทีเดียวครับซึ่งวันนี้หากทีมชาติไทยคว้าแชมป์กลุ่มครับจะเข้าไปพบกับสิงคโปร์ในรอบรองชนะเลิศต่อไปครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณธนิตนะคะคือทางฝั่งเมียนมาเองถ้ายกระดับการเล่นหลายๆคนก็คาดว่าอาจจะตั้งใจมาอุดโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ท้าทายแนวรุกของทีมชาติไทยด้วยนะคะมาดูทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยกันบ้างนะคะตอนนี้ก็ถือว่าฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเพราะว่าเก็บชัยชนะได้ในการเจอกับอินโดนีเซียนะคะก็คือชนะขาดลอยเลยถือว่าชนะ2นัดติดต่อกันแล้วใน CV Cupในการเล่นที่บ้านเป็นสนามที่2นะคะศึกวอลเลย์บอล CB Cup 2026สัปดาห์ที่2นะคะก็แข่งขันที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่นะคะเกมนัดนี้ทีมชาติไทยแชมป์สนามแรกในชุดสีดำค่ะลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียซึ่งอินโดนีเซียในนัดแรกเฉือนชนะเวียดนามมา3ต่อ2เซตนะคะในแมตช์นี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตาเกรียงไกรส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามนะคะก็นำโดยบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีซึ่งเป็นนัดที่2ในรอบ7เดือนของเธอนะคะนอกจากนั้นก็มีศศิภพรจันทวิสุทธิ์อัชราพรคงยศทัดดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมลทลาแล้วก็พรพันธ์เกิดปราดค่ะในเซตแรกสาวไทยออกสตาร์ทดีนะคะนำห่าง6ต่อ1แม้อินโดนีเซียจะพยายามแก้เกมด้วยการจับบล็อกแล้วก็เล่นบอลสั้นแต่สาวไทยก็ใช้เกมบุกจากการเสิร์ฟก่อนจะเอาชนะไปได้25ต่อ18ขึ้นนำ1ต่อ0เซตค่ะเซตที่2อินโดนีเซียแก้เกมนะคะก็คือสู้กันได้สูสีแล้วก็ไล่บี้เสมอกันมา15ต่อ15ก่อนที่สาวไทยจะเร่งเครื่องแซงชนะไปในที่สุดนะคะ25ต่อ17โดยที่นุกนิกนัทนิชาลงมาเสิร์ฟปิดแมตช์นี้ค่ะปิดเซตนี้นะคะก็นำ2ต่อ0เซตในเซตที่3ไทยสลับหมุนเวียนผู้เล่นค่ะส่งบอลเร็วอย่างโบกัญญารัตน์ขุนเมืองแล้วก็ไก่วิมลรัตนพันธ์ลงมาสกอร์เนี่ยรันไป10แต้มรวดเลยนะคะนำห่าง23ต่อ10ก่อนที่ณัฐนิชาจะขึ้นบล็อกปิดแมตช์ให้ไทยเอาชนะไป25ต่อ12ค่ะชนะอินโดนีเซีย3เซตรวดเลยนะคะคว้าชัยชนะ2นัดติดต่อกันค่ะและหลังจบเกมออมสินศศิภพรชื่นชมอินโดนีเซียด้วยนะคะว่าเล่นได้เหนียวแน่นส่วนนัดต่อไปกับเวียดนามก็ย้ำว่าไม่ประมาทแน่นอนค่ะขณะที่โค้ชออสพอใจกับการทดสอบผู้เล่นในสถานการณ์จริงนะคะซึ่งทำได้สำเร็จเกินคาดและชี้ว่าภาพรวมของบุ๋มบิ๋มชัชชุออนเองก็ดีขึ้นกว่าเกมนัดแรกค่ะ
2: ต้องชื่นชมอินโดด้วยค่ะที่ในทุกปีเขาจะมีการแบบว่าพัฒนารวมถึงแบบปีนี้คือการจบสกอร์ของเขาค่อนข้างที่จะแน่นอนค่ะแล้วก็มีเกมที่เหนียวมากขึ้น
3: พูดถึงเกมกับเวียดนามดูแล้วเขาตอบยังมองยังเกม
2: ไม่หนูไม่เชื่อว่าเขาดรอปค่ะเขาอาจจะแบบยังแบบว่าไม่เข้าที่หรือเปล่ามาอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยแต่ว่าหนูคิดว่าทีมเขาก็ต้องมีแบบว่าที่จะมาเล่นกับเราอ่ะพี่เราก็เตรียมตัวที่จะรับมือเขาค่ะ
4: ก็เป็นการโรเททตัวผู้เล่นตาม strategy นะครับตามแผนตามยุทธวิธีเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ confidence เพราะว่าแผนในการรับเกมในการรับเกมในการลุกเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมาทดสอบนะครับเราฝึกซ้อมแล้วเราก็ต้องการทดสอบก็บุ๋มบิ๋มกำลังจะเรียกฟอร์มตัวเองกลับมาเป็นเรื่องของไทมิ่งนะครับเรื่องของเวลาซึ่งทีมเราก็รู้ดีนะครับเราก็คือทุกคนเราช่วยกันนะครับเราเป็นทีมเราต้องซัพพอร์ตกันและกันนะวันนี้ก็บอกให้ชมพู่ให้เซตเตอร์ของเราเนี่ยดูจังหวะให้ดีอย่าไปใช้เขามากจนเกินไปนักแล้วก็ให้เขาเอาตัวรอดให้ได้แล้วก็สมาร์ททูเพลย์
1: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะก็คือนัดสุดท้ายเนี่ยจะลงสนามพบเวียดนามรองแชมป์จากสัปดาห์แรกซึ่งสนามนี้เวียดนามยังไม่ชนะใครเลยนะคะหลังจากที่แพ้อินโดนีเซียไป2ต่อ3เซตแล้วก็แพ้ฟิลิปปินส์1ต่อ3เซตค่ะโดยจะแข่งขันวันพรุ่งนี้นะคะเวลา 16:15 น.ค่ะโอกาสที่ไทยจะคว้าแชมป์ในสนามที่2นี่เป็นไปได้สูงมากเลยทีเดียวนะคะก็เอาใจช่วยอีกนิดนึงเท่านั้นเองค่ะตอนนี้เรากลับไปที่คุณวรรณวิสาและคุณพิมพ์พิมลค่ะ
5: ขอบคุณคุณสุธาสินีค่ะ
6: นักข่าวพลเมืองค่ะวันนี้พาไปรับชมพลังบวกจากวัยเก่าที่โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยตำบลบ้านต่อมจังหวัดพะเยานะคะที่นั่นรวมกลุ่มกันพับเหรียญโปรยทานไม่ได้ดีแค่ความสวยงามหรือว่าหารายได้นะคะนั่นยังเป็นกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงอายุด้วยติดตามกับนักข่าวพลเมืองค่ะ

0: วัยเกษียณกิจกรรมเล็กๆนอกจากจะสร้างรายได้แล้วยังเป็นยาขนานเอกที่ช่วยดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูเรื่องราวดีๆของโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยตำบลบ้านต๋อมในการจัดทำเหรียญโปรยทานที่สร้างทั้งรอยยิ้มรายได้และสุขภาพที่ดีค่ะเหรียญสร้างสุขผู้สูงวัยตำบลบ้านต๋อมได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์เหรียญโปรยทานในรูปแบบต่างๆซึ่งกิจกรรมนี้ไม่ได้มีดีแค่สวยงามนะคะแต่เป็นกิจกรรมบำบัดทั้งทางกายและทางใจค่ะ
1: สำหรับผู้สูงอายุเองค่ะเจ้าก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของได้บริหารนิ้วมือเนาะลดอาการนิ้วรอบแล้วก็ได้ฝึกกล้ามเนื้อมากเล็กด้วยนะเจ้าอันที่สองก็คือเรื่องของการฝึกสมองช่วยกระตุ้นสมองยังเขาสมองภาวะสมองเสื่อมก็จะน้อยลงภาวะอัลไซเมอร์ของน้อยลงเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาได้ฝึกสมาธิได้กระตุ้นสมองนะเจ้าอันที่สามคือเรื่องของจิตใจนะเจ้าผู้สูงอายุได้ทรงต่อสิ่งดีๆเป็นของเรื่องของงานบุญความดีสิ่งต้องการทรงต่อสิ่งดีๆทีนี้ทั้งผู้ให้และผู้รับนะเจ้าทั้งผู้ให้เบิกจิตใจเบิกบานผู้รับก็จะมีความดีเป็นอย่างยิ่งเนาะจิตใจเบิกบานผ่อนคลายก็จะลดภาวะความเครียดได้สุดท้ายนะเจ้าอันที่4ก็คือเรื่องของความภูมิใจในตัวเองเจ้าผู้สูงอายุถ้าได้ทําสิ่งนี้แล้วก็จะมีความภูมิใจในตัวเองแล้วเปิ้นก็ทรงต่อสิ่งนี้เพื่อลูกหลานของเปิ้นถ้าลูกหลานเปิ้นก็ได้ทรงต่อสิ่งดีๆนี้ไปนะเจ้าผู้สูงอายุก็จะมีความภูมิใจในตัวเองสูงเจ้า
2: คนใดที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับถ้ามีเวลาขอเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุของเขาในตำบลบ้านต๋อมนะครับเขาก็มีกิจกรรมดีๆที่จะให้ผู้สูงอายุของเขามีอายุที่มั่นและยืนยาวด้วยนะครับขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องผู้สูงอายุของเขานะครับเพื่อมาร่วมกันนะครับพบปะกันนักๆหลายๆนะครับเพื่อจะให้พ่อแม่พี่น้องเขามีความสุขแบบยั่งยืนด้วยนะครับ
0: นี่จึงไม่ใช่แค่การพับเหรียญโปรยทานแต่คือเหรียญแห่งความสุขที่ช่วยดีไซน์ชีวิตวัยเก่าให้แข็งแรงทั้งกายสุขทั้งใจมีรายได้และส่งผลต่อพลังบวกให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพในแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสถเวลา 17:19 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการพระราชทานเพลิงศพในแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสถซึ่งถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบเมื่อวันที่21 เมษายน 2569สิริอายุได้93 ปีโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสถเกิดเมื่อวันที่22 มีนาคม 2476เป็นบุตรของนายทองอยู่และนางบุญรอดประสาททองโอสถจบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอสัมชัญบางรักระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดลนายแพทย์ประเสริฐเริ่มต้นการทำงานด้วยการเป็นแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชก่อนลาออกจากราชการมาประกอบธุรกิจส่วนตัวทั้งด้านการก่อสร้างการขุดเจาะน้ำมันด้านการแพทย์และด้านธุรกิจการบินโดยเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนรวมถึงก่อตั้งธุรกิจสื่อโทรทัศน์ดิจิทัลเคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิสมาชิกวุฒิสภา2วาระสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์3วาระสมาชิกกิตติมศักดิ์ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยนายแพทย์ประเสริฐอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งด้านการแพทย์การสาธารณสุขการคมนาคมทางอากาศการพัฒนาเศรษฐกิจและสาธารณประโยชน์ทำให้ได้รับรางวัลจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆหลายแห่งอาทิรางวัลชัยนาทนเรนทรนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทบริหารประจำปีพุทธศักราช2561ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนารางวัลแพทย์เกียรติยศแพทยสภาจากผลงานด้านการบริหารและการประพฤติปฏิบัติอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่แพทย์และสังคมรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติประจำปีพุทธศักราช2562และรางวัลมหิดลทยากรรางวัลเชิดชูเกียรติสูงสุดที่มอบแก่ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อยกย่องบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพและสร้างผลงานดีเด่นจนเป็นประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นด้วยคุณอุปการที่ทำจนเป็นที่ประจักษ์ทำให้ในแพทย์ประเสริฐได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญรัตนาภรณ์อันเป็นเกียรติยศยิ่งได้แก่ประถมาภรณ์มงกุฎไทยประถมาภรณ์ช้างเผือกปฐมดิเรกคุณาภรณ์มหาวชิระมงกุฎเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่4และยังได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางวัลลีปราสาททองโอสถมีบุตรธิดารวม5คน

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา 18:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแพทริกเบิร์นเอกราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่7 ตุลาคม 2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางโสนาลีราชสิงห์คัมเบิร์นภริยาเอกราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:14 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแพทริกแฮมเมอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักซัมเบิร์กประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่7 ตุลาคม 2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางมักดาเลนาเฮมเมอร์ภริยาเอกราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:27 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางออสตริชเอมิเลียเฮลเล่เอกราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่7 ตุลาคม 2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นายอับสเตสลามอาจามัยคู่สมรสเอกราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:36 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเปโตรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตรา

้งเมื่อวันที่21มิถุนายน2566เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่เวลา 19:01 นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยพร้อมชุดครุยและประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาทรงรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคม2569จากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวะประจำปีการศึกษา2568เวลา 8:48 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2568ณอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยปีนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับมอบปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน10คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆจากสถาบันการอาชีวศึกษา23แห่งเข้ารับปริญญาบัตรรวม 2,812 คนในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบโอวาทความตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษานั้นมีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างยิ่งเพราะในการดำเนินชีวิตของคนทุกคนและการดำเนินงานทุกด้านที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตของบ้านเมืองต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานที่มาจากความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งสิ้นจึงขอให้บัณฑิตทุกคนภาคภูมิใจแล้วออกไปประกอบวิชาชีพทั้งปวงด้วยความองอาจเข้มแข็งโดยนำความรู้ความสามารถทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดพิจารณาที่ถูกต้องซึ่งได้รับการฝึกฝนอบรมมาจากสถาบันการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานพร้อมทั้งหมั่นพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงพัฒนาของโลกและสังคมอยู่เสมอแต่ละคนก็จะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตได้อย่างยั่งยืนแท้จริงเจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงชยุตราวิชิรพัฒน์โสภาเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในการประกอบพิธีสมโภชต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลา 14:59 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงชยุตราวิชิรพัฒน์โสภาเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังวัดอินทรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในพิธีสมโภชต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วัดอินทรวิหารเป็นพระอารามหลวงสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นที่ประดิษฐานพระศรีอริยะเมตไตรหรือหลวงพ่อโตซึ่งเป็นที่เคารพสักการะบูชาของสาธุชนทั่วโลกโดยเมื่อปี2521คณะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์มามอบให้รัฐบาลไทยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานในยอดพระเกศมาลาของพระศรีอริยะเมตรัยและทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ณบริเวณด้านหน้าบ่อน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดอินทรวิหารเมื่อวันที่25สิงหาคม2521ทั้งนี้เมื่อวันที่5มกราคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามต้นพระศรีมหาโพธิ์ดังกล่าวว่าต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีมีความหมายว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้พระโพธิญาณและทรงแผ่พระรัศมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพระศรีอริยะเมตรัยริเริ่มจะสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเมื่อปี2410แล้วเสร็จในปี2470เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาท ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีขนาดความสูงรวมตั้งแต่พื้นถึงยอดเกศามาลา16วาหรือประมาณ32เมตรและมีความกว้างของพระบาท5วา2ศอกหรือประมาณ11เมตรวัดอินทรวิหารได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2321ปัจจุบันมีพระราชวัชรธรรมรังสีเจ้าคุณน้อยเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรรวม42รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์18อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนแบบสาศึกษาแบบไปกลับมีนักเรียน80คนมีครูและบุคลากร13คนโรงเรียนมีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือ LD เรียนร่วมกับนักเรียนปกติโดยจากกิจกรรมการสอนเสริมด้วยแบบฝึกหัดนวัตกรรมที่ครูผู้สอนทำขึ้นในชั่วโมงสุดท้ายของแต่ละวันส่งผลให้การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนหรือ RT ดียิ่งขึ้นแต่ยังคงมีปัญหาด้านการวิเคราะห์การจับประเด็นเนื้อหาองคมนตรีจึงให้ข้อคิดเห็นในการปรับเวลาเรียนเสริมมาเป็นช่วงเช้าเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจมีสมาธิกับการเรียนมากขึ้นตลอดจนให้ครูผู้สอนประเมินคัดกรองติดตามผลการอ่านของนักเรียนเป็นรายบุคคลโอกาสนี้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่นักเรียนและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมด้านการฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนอาทิการแปรรูปอาหารการปลูกหน่อไม้เพาะเห็ดนางฟ้าปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์การเลี้ยงไก่ไข่การเย็บปักสกรีนผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเครื่องมือที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิและกิจกรรมทอเสื่อทอผ้าขาวม้าโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นปราชาวบ้านมามอบความรู้ส่งเสริมภูมิปัญญาปลูกฝังความภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นแก่นักเรียนให้มีทักษะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงเป็นไปตามพระบรมราโชบายทางการศึกษาด้านมีอาชีพมีงานทำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์17อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์17จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสาศึกษาแบบไปกลับมีนักเรียน76คนมีครูและบุคลากร9คนโรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรอบรู้ที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาบูรณาการร่วมกับการเรียนในรายวิชาอื่นๆเช่นการสืบค้นข้อมูลการออกแบบภาพออกแบบตัวอักษรเพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
ตลอดจนต่อยอดฝึกทักษะอาชีพใช้เครื่องมือต่างๆที่มูลนิธิให้การสนับสนุน

ให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดและยังมีกิจกรรมฝึกอาชีพอื่นๆที่นักเรียนสามารถทำได้ง่ายสร้างรายได้ได้จริงอาทิการถักเชือกเทียนการพับเหรียญโปรยทานและการทำน้ำยาล้างจานด้านวิชาการนักเรียนมีผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีรวมไปถึงในรายวิชาภาษาอังกฤษที่มีผลงานโดดเด่นได้รับรางวัลโลกเกียรติยศรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษในงานมหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการมหาสารคาม Area 2 Games Challenge 2026ช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์16อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสาศึกษาแบบไปกลับมีนักเรียน315คนมีครูและบุคลากร29คนโรงเรียนจัดการศึกษาแก่นักเรียนได้โอกาสทางการศึกษาในด้านการพัฒนาทักษะอาชีพทักษะชีวิตและทักษะวิชาการที่สอดรับและตอบสนองตามบริบทของสภาพพื้นที่ให้นักเรียนมีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันที่ดีและเป็นพลเมืองดีของประเทศโดยจัดแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาต่างๆให้นักเรียนได้ศึกษาในโรงเรียนอาทิห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องสมุดห้อง AI ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องดนตรีนาฏศิลป์ทั้งยังมีห้องจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ปลูกฝังให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โอกาสนี้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่นักเรียนและเยี่ยมชมกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนบ้านต่างๆอาทิบ้านทอฝันมังมูลอีสานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเส้นได้สู่พื้นผ้าขาวม้าลายตาขี้โดยนักเรียนมีการต่อยอดองค์ความรู้ออกแบบลวดลายถักทอเลือกโทนสีให้มีความสวยงามเข้ากับยุคสมัยในชื่อชุด Candy Collection และ Lavender Collection บ้านตัดเย็บที่ใช้จากเย็บผ้าที่มูลนิธิมอบให้มาปักเสื้อนักเรียนตัดเย็บโบผูกผมและบ้านขนม RPG 16ทำเบเกอรี่ขนมไทยและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบที่ได้จากสวนเกษตรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นกระเจี๊ยบใบเตยอัญชันองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายพัฒนาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสเกตสี่รูปและวัดจักรวรรดิราชาว่าสี่รูปพระพิธีธรรมที่สวดในงานพระราชพิธีมีมาตั้งแต่โบราณซึ่งมาจากพระอารามหลวงต่างๆในกรุงเทพมหานครเนื่องจากมีความคุ้นเคยกับขนบธรรมเนียมและระเบียบของงานหลวงรวมทั้งในอดีตพระอารามหลวงหลายแห่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากพระบรมมหาราชวังจึงสะดวกต่อการนิมนต์มาปฏิบัติหน้าที่เวลา 11:00 นหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายพัฒนาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามสี่รูปและวัดอนงคารามสี่รูปพระอภิธรรมเป็นหลักธรรมที่กล่าวถึงสภาวะธรรมและธรรมชาติของชีวิตโดยเนื้อหาส่วนใหญ่กล่าวถึงเรื่องจิตเจตสิกและรูปรวมถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้สภาวะธรรมต่างๆเกิดขึ้นและดับไปสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งเวลา 17:00 นหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามสี่รูปและวัดอนงคารามสี่รูป
พระพิธีธรรมจะใช้พัดประจำตำแหน่งเรียกว่าพัดพระพิธีธรรมเป็นพัดหน้านางสีด้ามมีสีแตกต่างกันได้แก่เหลืองแดงน้ำเงินและเขียวแต่ละด้ามใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ของพระพิธีธรรมและเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงหน้าที่เฉพาะในงานพระราชพิธีเวลา 19:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปพระพิธีธรรมเปรียบเสมือนผู้สืบสานมรดกทางพระพุทธศาสนาทั้งด้านบทสวดวิธีปฏิบัติและลำดับขั้นตอนของศาสนาพิธีให้คงความถูกต้องตามโบราณราชประเพณีสืบไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท PWCO จำกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นบริษัทประสิทธิ์อุตสาหกรรมซัพพลายจำกัดนางจวบจุลศรีและคณะและนายสราวุธมีคุณสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดลาดปลาเขาวัดเกาะสุวรรณารามและวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดโปรดเกตเชษฐารามจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒนาหารเพลแล้วถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สภาวัฒนธรรมและกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสถาบันพระปกเกล้ารุ่น11คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาและบริษัทชัยภูมิสตาร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดป่าเลไลวัดโพธารามวัดบางสามและวัดไผ่ลูกนกจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทในกลุ่มไทยรุ่งเรืองสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันบริษัท Double Rich International จำกัดและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดอนงคารามวัดนางชีและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดเวตวันวิทยารามวัดอุดมพัฒนาวัดเทพเกษมวัดเพียงเกษมและวัดโนนแคนจังหวัดอุบลราชธานีวัดพลายชุมพลและวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท Pacific Marine Service จำกัดนายคักคเนศคงเจริญสุขและคณะผู้บริหารนิสิตและกองพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทเพนเคอินเตอร์เทรดดิ้งจำกัดและมูลนิธิทำดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดปิตุลาธิราชรังสฤทธิ์จำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครคณะบุคคลและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่อง
อาทิมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียเครือญาติสุวรรณกูฏสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นสมาคมศิษย์เก่าครูผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นและคณะนักเรียนในร้อยพระจุลจอม

0: อมเกล้ารุ่นที่41ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นยกเว้นบางช่วงเวลาที่มีพระราชพิธีสำคัญตามประกาศของสำนักพระราชวังและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะผู้คนและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียเครือญาติสุวรรณกูฏสมาคมสตรีไทยในออสเตรเลียนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นสมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรบริษัท Double Rich International จำกัดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายส่งนำความรู้สู่การปฏิบัติทางด้านกระบวนการยุติธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและการเตรียมความพร้อมให้ผู้ที่พ้นโทษกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ในเวทีนานาชาติด้วยการผลักดันแบงกอกรูลส์ข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดหญิงโดยคำนึงถึงความแตกต่างทางเพศสภาพคุ้มครองแม่และเด็กการยอมรับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังหญิง
1: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันอศินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณคุณอศินีค่ะ
1: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะไทยบันเทิงทุกวันเสาร์และอาทิตย์มาแล้วนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการนะคะของการจากไปอย่างกระทันหันของอดีตสมาชิกวง Dragon 5เต้ทามันเต้พันหรือว่าเต้วง Dragon 5นั่นเองที่จากไปในวัย46ปีค่ะและคาดว่าน่าจะยังต้องรอผลการชนะสูตรอีกราวๆ2เดือนด้วยกันนะคะโดยวันนี้มีการจัดพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมเป็นคืนแรกท่ามกลางความอาลัยจากคนในครอบครัวเพื่อนพี่น้องร่วมวงการรวมถึงอดีตสมาชิกวง Dragon 5ค่ะ
1: ก็บอกว่าลูกอ่ะทำงานมาอย่างเต็มที่ไม่มีคำว่าขี้เกียจไม่มีคำว่าท้อ7วันลูกอาทิตย์หนึ่งลูกทำงาน7วันต่อไปนี้ลูกก็จะได้พักผ่อนลูกก็จะได้ไม่เจ็บไม่หนาวไม่หิวไม่ป่วยไม่ไข้เป็นถึงเวลาที่ลูกจะได้พักผ่อนแล้วลูกเป็นคนดีลูกก็ย่อมไปในที่ที่ดี
0: อยากให้ลูกพักผ่อนให้สบายค่ะนี่เป็นความในใจที่คุณแม่ดาราเต้พันวัย79ปีได้บอกกับลูกชายเต้ทามันหรือว่าเต้ Dragon 5เป็นครั้งสุดท้ายนะคะในพิธีรดน้ำศพอดีตนักร้องดังเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาที่วัดบัวขวัญพระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีค่ะคุณแม่เผยว่าสิ่งที่เต้น่าจะยังติดค้างก็คือการทำโรงเรียนสอนตัดผมชายและการทำงานจิตอาสาตัดผมซึ่งเป็นสิ่งที่ทำมาตลอดนะคะอย่างเช่นในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็จะให้ช่างและนักเรียนที่เรียนตัดผมไปตัดผมให้กับคนไร้บ้านมีอีกเรื่องนึงก็คือการบวชค่ะลูกชายเนี่ยได้ไปนำใบขอบวชมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้คุยเรื่องกำหนดการทั้งนี้คุณแม่ยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะแต่ต้องรอผลการชนะสูตรอีก67วันค่ะ
2: ผลการชนะสูตรแพทย์ระบุว่าเสียชีวิตเพราะอะไรครับ
1: อีก67วัน

0: รยานที่ขี่ไปด้วยเจอ
1: ไม่เจอค
0: ่
1: ะ
0: ได้ลงไปงมไหมครับ
1: ไม่ทราบอันนี้มันเป็นเรื่องของตำรวจนะคะก็แม่ก็ยังคิดอยู่ว่าเต้จะโดนทำร้ายแย่งจักรยานหรือเปล่าแม่ติดใจแค่นี้เองอันนี้
2: ส่วนคนนี้รักกันเหมือนพี่น้องแท้ๆค่ะแอนดี้เข็มพิมุกนะคะก็สร้างชื่อมาด้วยกันตั้งแต่ฟอร์มวง Dragon 5เมื่อวานนี้ค่ะก็ได้ไปรับร่างของอดีตเพื่อนร่วมวงด้วยตัวเองส่วนวันนี้ก็มาส่งเต้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่โรงพยาบาลจนกระทั่งมาถึงที่วัดนะคะแอนดี้บอกว่ามีหลักฐานจากตำรวจที่น่าจะสรุปการเสียชีวิตได้ในเร็วๆนี้ค่ะขณะเดียวกันก็วอนให้ผู้ใช้โซเชียลมีเดียไม่ส่งต่อภาพไม่เหมาะสมซึ่งในงานรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมคืนแรกยังมีคนในวงการเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมสราวุธค่ะแล้วก็ยังมีพี่หวาหวานะคะสมาชิกวง China Dolls อีกคนนึงก็คือหญิงกัญญาไรวินค่ะคนนี้เคยร่วมงานกันในฐานะพิธีกรรายการบันเทิงและคนนี้ค่ะนิกกี้สุรธีรกลอดีตนักร้องค่ายย่านลาดพร้าวนะคะก็เคยเป็นนักร้องฝึกหัดมาด้วยกันก่อนที่เต้จะไปเดบิวต์กับอีกค่ายดังแต่ว่าเรื่องของมิตรภาพเนี่ยยังคงยืนยาวมาตลอด30ปีค่ะ
3: คือเต้เขาเป็นคนนิ่งอะเขาเป็นคนนิ่งเขาไม่มีอาการหรือไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะอารมณ์ที่จะดูเหมือนเครียดอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เป็นคนที่เงียบๆสุภาพมากคือต้องแต่รู้จักเต้มา30ปีเป็นคนสุภาพเรียบร้อยพูดเพราะมากๆขอบเขาไม่พูดดีกว่าแต่ว่าจริงๆเราก็พอจะรู้ปัญหาเล็กๆน้อยๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยว่าเขาเครียดเรื่องอะไรแต่ก็แค่ไม่คิดว่าเขาจะขนาดนี้
4: เพื่อนทั้งคนเนาะน้องทั้งคนแล้วก็เห็นแม่ร้องไห้ผมก็รู้สึกเสียใจก็พยายามบอกแม่ว่าถ้าไม่ยังเป็นก็เพราะตอนนี้มันเริ่มมีภาพฟอร์เวิร์ดมาอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะฝากวิงวอนทุกๆคนนะครับสงสารแม่นะครับอย่าส่งรูปเหล่านั้นมาเลยครับแล้วก็เห็นแม่ร้องไห้แล้วผมก็ช้ำใจครับอยากจะบอกว่าพี่น้องดราก้อนไฟทุกคนรักเต้หมดนะครับผมเผอิญว่ามีคนมาบอกว่ามีบางกลุ่มต่อว่าเต๋าซึ่งต้องบอกงี้ผมรู้จักข่าวเต้เพราะเต๋านะครับและเต๋าตอนนี้เขาอยู่ที่เมืองจีนมา 2-3 วันแล้วพาครอบครัวไปเที่ยวแล้วก็เต๋าเองก็ฝากบอกทุกๆคนมาว่าเดี๋ยววันที่10นี้กลับมาแล้วแล้วเดี๋ยวมาหาเต้ครับ
5: เขาไม่สบายใจยังไงบ้างคร
4: ับก็มีคนไปว่าเฮ้ยเพื่อนอะไรวะทำไมไม่มาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือเอาเครดิตไว้ที่ผมหมดอะไรกับหยวนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะครับเต๋านี่โทรหาผมตลอดเวลาเลยครับเมื่อกี้ได้คุยกับรองสืบแล้วตอนนี้เขาเห็นก้อนอิฐมาจากไหนแล้วก็คืออยู่ใต้สะพานพระราม7
5: เป็นสะพาน
4: ใช่ครับก็คือเห็นเต้เนี่ยขึ้นบันไดใต้สะพานแล้วก
5: ็สะพาย
4: อุ้มจักรยานไปด้วยแต่คราวนี้ยังไม่จบเพราะว่าทางตำรวจเองเนี่ยก็พยายามจะดูว่าตอนลงเนี่ยเขาได้ลงหรือเปล่า
2: ทามันเต้พันสร้างชื่อจากการเป็นสมาชิกวง Dragon 5บอยแบนด์ชื่อดังยุค2000ที่ขายลุคความเป็นหนุ่มเอเชียนบอยมีเพลงดังเช่น Non Stop หยุดหลอกตัวเองสักทีผิดคนแล้วค่ะแล้วก็มีสมาชิกทั้งหมด5คนด้วยกันก็คือโอ๊คแอนดี้หยวนเต๋าและเต้หลายคนยังคงทำงานในวงการบันเทิงนะคะแล้วก็ได้กลับมารียูเนียนเต็มวงในคอนเสิร์ตที่รวมศิลปินร่วมยุค Cassette Fest Mega Hits เมื่อปี2567ด้วยซึ่งหลังจากวง Dragon 5แยกตัวค่ะเต้ทามันก็ยังมีผลงานในวงการเช่นการเป็นพิธีกรรายการบันเทิงแล้วก็ยังได้ร่วมงานหลายด้านกับโครงการ To Be Number 1นะคะรวมถึงการประกอบธุรกิจส่วนตัวซึ่งในช่วงหลังก็ถือว่าเป็นสายสปอร์ตที่สนใจเรื่องการปั่นจักรยานอย่างจริงจังค่ะเต้ทามันเต้พันจากไปในวัย46ปีหลังครอบครัวประกาศตามหาเมื่อช่วงเย็นของวันที่6สิงหาคมโดยระบุว่าเต้ได้ปั่นจักรยานออกจากบ้านพักตั้งแต่เวลาประมาณ4นาฬิกาค่ะก่อนที่ช่วงบ่ายของวันที่7สิงหาคมจะพบร่างอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใกล้เคียงสะพานพระราม7จังหวัดนนทบุรีโดยพิธีสวดพระอภิธรรมจะจัดขึ้น3คืนนะคะจนถึงวันจันทร์นี้และมีพิธีชาปนกิจ

0: เฉลี่ย 54% ด้วยการใช้ AI วันละ1ครั้งเป็นอย่างน้อยนะคะคำถามที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือคนไทยส่วนใหญ่ใช้ AI ไปกับอะไรค่ะและสิ่งที่เราพร้อมคำถามไปกับ AI เป็นคำถามสั้นๆเนี่ยมันกำลังสะท้อนหรือว่าเชฟแนวความคิดค่านิยมรสนิยมการใช้ชีวิตของคนเราในยุคนี้อย่างไรบ้างติดตามจากรายงานค่ะ
1: หลับตานึกย้อนปี2ปีก่อนหน้าเวลาพูดถึง AI มักถูกมองเป็นแรงงานรับจ้างที่คอยรับคำสั่งแบบติบๆอาทิจงวาดรูปผู้หญิงในคาเฟ่หรือจงแต่งเพลงป๊อปมาสักเพลงซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็มักจะเป็นงานก๊อปปี้ง่ายๆที่ดูเหมือนสวยแต่รูปจูบไม่หอมไร้จิตวิญญาณไปสักหน่อยหากตัดสลับมาในปี2026พฤติกรรมมนุษย์พลิกโฉมอย่างสิ้นเชิงจากยุคสั่งให้สร้างขยับสู่สั่งให้ช่วยคิดในฐานะหุ้นส่วนทางปัญญาสอดคล้องตัวเลขที่ระบุว่ากว่า 60% ของผู้ใช้พึ่งพา AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลและอีกกว่าร้อยละ52ใช้เพื่อสปาร์คไอเดียใหม่ๆสะท้อนชัดในวงการบันเทิงเช่นนักเขียนบทซีรีส์เลิกสั่งให้ AI เขียนบททื่อๆทั้งเรื่องแต่เลือกที่จะโยนปมขัดแย้งแสบๆคันๆไปท้าทายสมองกลเช่นถ้าตัวเอกเป็นทนายที่สูญเสียความทรงจำทุกครั้งที่ฝนตกอัลกอริทึมของคุณมองเห็นช่องโหว่ตรงไหนบ้างแล้วช่วยดีไซน์จุดหักมุมที่คนดูต้องร้องกรี๊ดมาให้พิจารณาสัก5แบบกลายเป็นว่าตอนนี้มนุษย์อย่างเราไม่ต่างจากคนเติมสารตั้งต้นประเภทรสนิยมบาดแผลในใจและความบิดเบี้ยวทางอารมณ์ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่รหัสคอมพิวเตอร์ไม่มีวันเลียนแบบได้ลงในชิ้นงานเหรียญมี2ด้านเสมอเมื่อการเข้าถึงไอเดียขั้นเทพทำได้ง่ายเพียงคลิกเดียววงการบันเทิงและสื่อสารมวลชนในวันนี้จึงกำลังเผชิญหน้าวายร้ายตัวใหม่ที่ชื่อ Think Slopeสบายกำลังลากวงการป๊อปคัลเจอร์ก้าวสู่ยุคแห่งความจืดชืดร่วมกันแบบเต็มตัวถ้าลองไถฟีดโซเชียลมีเดียตอนนี้คงหนีไม่พ้นคลิปสั้นที่เล่าเรื่องด้วยสคริปต์ดาดดื่นบล็อกเดียวกันเปิดแอปฟังเพลงก็เจอแต่ทำนองสูตรสำเร็จที่ฟังปุ๊บติดหูทันใจแต่กลับไม่มีใครจำชื่อคนแต่งได้สักคนหรือแม้แต่โปสเตอร์หนังที่แสงและเงาสวยเนี๊ยบระดับเทพหากกลับดูจืดชืดไร้เสน่ห์ข้อมูลทางการแพทย์ล่าสุดปี2026ยังเตือนถึงภาวะ AI Brain Fry หรือภาวะสมองไม่เกรียมเพราะการพึ่งพา AI มากเกินไปสะท้อนอนาคตอันใกล้มนุษย์กำลังถูกลดทอนสถานะจากตัวพ่อตัวแม่นักคิดมาเป็นคนคอยตรวจคำผิดให้หุ่นยนต์แทนมากกว่าปล่อยให้ AI บงการสมองผ่านเนื้องานจืดชืดมนุษย์ยุคดิจิทัลยังอนุญาตให้ AI เข้ามาบงการหัวใจในเวลาเดียวกันไหนใครบอกหุ่นยนต์ไม่มีวันเข้าใจความรู้สึกในเมื่อข้อมูลจากสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน APA เผยแอปพลิเคชันประเภท AI Companion หรือบอทเพื่อนร่วมทางเติบโตพุ่งกระฉูดถึง 700% ในปีล่าสุดและแพลตฟอร์มตัวท็อปอย่าง Character AI ก็มีคนเหงาแวะเวียนเข้าไปพูดคุยเพื่อขอคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตทะลุ2ล้านคนต่อเดือนซึ่งเกินครึ่งคือกลุ่มวัยรุ่น Gen Z ที่อายุต่ำกว่า24ปีเมื่อบอทปลอบใจเก่งกว่ามนุษย์ความรักความผูกพันในยุคไซเบอร์จึงจับต้องไม่ได้แต่รู้สึกได้จริงคำถามสำคัญตามมาคือการคุยกับสิ่งที่ไม่เคยปฏิเสธเราสักครั้งอาจทำให้มนุษย์สูญเสียทักษะการรับมือกับความสัมพันธ์ในโลกความจริงไปหรือไม่ในขณะที่พฤติกรรมคนรุ่นใหม่เปลี่ยนให้ AI เป็นไกด์บุ๊กส่วนตัวจัดตารางทริปเที่ยวตามรอยซีรีส์เกาหลีได้เป๊ะปังโดนใจทำหน้าที่เป็นสไตลิสต์ประจำบ้านคอยแมทช์เสื้อผ้ากับรูปร่างอัพโหลดลุคสุดมั่นใจหรือแม้แต่กระทั่งกดปุ่มส่งวันเดือนปีเกิดให้ AI ช่วยวิเคราะห์ดวงชะตาชีวิตรายวันเป็นสีสันยามเช้าก่อนออกจากบ้านเมื่อวันที่ทุกอนุไลฟ์สไตล์อบล้อมด้วยรหัสคอมพิวเตอร์อย่างสมบูรณ์แบบ AI คงไม่ใช่แค่ผู้บงการแต่คือจิ๊กซอว์เติมเต็มความสุขที่รู้ใจมนุษย์ที่สุดปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่แค่เรื่องของอนาคตอีกต่อไปและคนส่วนใหญ่ก็เลิกสงสัยแล้วว่า AI ทำอะไรได้บ้าง
2: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น. ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคช

0: ชั่นจุฬาเรดิโอพลัสจุฬาเรดิโอพลัสสารสรรสังคมปัญญา
1: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
2: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
3: สามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
4: relaxing night music 101.5 FM

0: 30 minutes relaxing night music.
1: ดิฉันสีส้มเอี่ยมสันพางยินดีต้อนรับสู่โลกของดนตรีคลาสสิกค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับดนตรีคลาสสิกนะคะ
2: รายการดนตรีคลาสสิกรายการเพลงที่คุณรักร่วมติดตามฟังบทเพลงคลาสสิกอันไพเราะจากหลายยุคหลายสมัยของวัฒนธรรมทางดนตรีทุกเย็นวันเสาร์16:00 น.ถึง 18:00 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์สีส้มเอี่ยมสันพาง
0: 30 minutes relaxing night music

0: 30 minutes relaxing night music.
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 MHz และ CU Radio. จุฬา.

0: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม11ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการจุฬาวาทิตย์ 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 7:30 นรายการดนตรีทิพย์ 8:00 นรายการศาสตร์สร้างสุข 8:30 นรายการพูดจาประสาช่าง 9:00 นรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคม 10:00 นรายการ Aging Society 10:30 นรายการรอบตัวเรา 11:00 นรายการรอจุฬานิติมิติ11นาฬิกา30นาที
1: รายการไทยศึกษาร
0: ีรัน12นาฬิการ
1: ายการไซไฟ
0: รีรัน12นาฬิกา30นาทีรายการคุยกับดนตรี13นาฬิการายการพัฒนาศึกษาพัฒนาประเทศ13นาฬิกา30นาทีรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิด14นาฬิการายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 15นาฬิกา55นาทีรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 16 นาฬิการายการหมุนตามโลก 17 นาฬิการายการจุฬาเกษตร 17 นาฬิกา 30 นาทีรายการ Exclusive T-Cast 18 นาฬิการับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา 21 นาฬิกา

0: ักษ์ฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมพรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: เทรนด์หนึ่งที่มันมีมานานเป็นระยะยาวมากคือคนเราเนี่ยเริ่มอายุยืนยาวขึ้นเพราะฉะนั้นหลายๆแบรนด์ค่ะก็พยายามเสนอโซลูชันในยุคหลังๆนี
3: ้เราลองมาฉายภาพลงลึกกันนิดนึงนะครับว่าวิกฤตการเงินในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีต้นตออย่างไร
4: วันนี้ก็อยากจะมานำเสนอมุมมอง6ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจประกันภัยบ้างในแง่ของตัวเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทมากๆในธุรกิจประกันภัย
5: Innovative Wisdom รายการที่ให้ความรู้การบริหารจัดการสารสนเทศทั้งการบริหารการบัญชีภาษีอากรการเงินการตลาดการประกันภัยและความเคลื่อนไหวของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:05 น.ทาง FM 101.5 MHz
6: นานาบทเพลงไทยจากหลากหลายเครื่องดนตรีในจุฬาวาทิตย์ดำเนินรายการโดยอาจารย์กัญชิตจิตรทาน
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังนี่คือรายการจุฬาวาทิตย์ของสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 100.5 MHz แห่งนี้นะครับโดยผมกัญชิตจิตรทานเป็นผู้ดำเนินรายการครับครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมมีเพลงเพราะๆมาฝากกันหลายเพลงนะครับเพลงแรกครับคุณสมพรจัดมาให้บอกว่าช่วงวันเกิดของครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงนะครับ6สิงหาคมนะครับที่ผ่านมาท่านเกิด2424ครับคุณสมพรก็เลยจัดเพลงแสนคำหนึ่งเถาซึ่งเป็นเพลงที่ครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะเป็นผู้ประพันธ์นะครับมาให้รับฟังกันวันนี้จะบรรเลงโดยวงเครื่องสายผสมคณะสิทธิถาวรนะครับคุณครูประชิตขำประเสริฐเป็นผู้ขับร้องครับเชิญรับฟังแสนคำหนึ่งเถาครับ

ที่ท่านผู้ฟังรับฟังจบลงไปคือเพลงแสนคำหนึ่งเถานะครับจากวงเครื่องสายผสมคณะสิทธิถาวรของท่านอาจารย์ประสิทธิ์ถาวรนะครับมีคุณครูประชิตขำประเสริฐเป็นผู้ขับร้องครับเพลงต่อไปครับเป็นเพลงซึ่งจริงๆแล้วมีการแสดงประกอบแต่อันนี้เป็นเสียงเฉยๆนะครับให้เราฟังกันออกวิทยุเป็นเพลงชุดที่ชื่อว่าจากการแสดงชุดเสด็จไปกิตติพิมานสวรรค์นะครับซึ่งประกอบไปด้วยเพลงดอกไม้ไทรเพลงโศกตัดและก็เพลงทยอยนะครับซึ่งท่านอาจารย์ศรีชันฟักจำรูนเป็นผู้บรรจุเพลงครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประพจน์อัศววิรุฬหการเป็นผู้ประพันธ์บทนะครับเป็นการบรรเลงซึ่งบันทึกไว้จากการแสดงสดในวันมูลนิธิสิรินธรณหอประชุมจุฬาเมื่อ14ธันวาคม2568นะครับขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังการบรรเลงวงปิพัทธ์ไม่นวมของวงดนตรีบ้านปลายเนินนะครับเป็นการขับร้องหมู่ชายหญิงครับมีอาจารย์ดุษฎีสว่างวิบูลย์พงษ์มีอาจารย์นพคุณสุดประเสริฐมีอาจารย์สุกัญญากุณวราภรณ์อาจารย์นพวรรณภัททยโกศลอาจารย์สุชาดาโสวัฒน์นะครับเชิญรับฟังได้เลยครับ

ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือการบรรเลงชุดเสด็จไปกิตติพิมานสวรรค์โดยวงปิพาทไม้นวมคณะบ้านปลายเนินนะครับเป็นการขับร้องหมู่ชายหญิงครับส่วนนักดนตรีนั้นก็มีครูผู้ใหญ่หลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์สิริชัยชาญอาจารย์ทัยยะทางมีศรีอาจารย์ไพฑูรย์เฉยเจริญอาจารย์ลำยองโสวัตแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับเพลงต่อไปครับท่านผู้ฟังเรารับฟังแสนคำหนึ่งกันไปแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยเพลงจากการแสดงชุดเสด็จไปกิตติพิมานสวรรค์นะครับเพลงต่อไปนี้เราก็จะเป็นเพลงโปรดของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับเพลงหนึ่งนะครับซึ่งหลายๆท่านก็จะเป็นที่รู้จักว่าเพลงนั้นก็คือเพลงลาวดวงเดือนครับซึ่งวันนี้จะบรรเลงในวงเครื่องสายผสมเปียโนจากสำนักเดี่ยวเปียโนเพลงไทยนะครับซึ่งเครื่องสายผสมเปียโนวงนี้นะครับก็จะมีศาสตราจารย์ดร.ณัชชาพันธ์เจริญเป็นผู้บรรเลงสอสำสายครับคุณเลอเกียรติมหาวินิจฉัยมนตรีบรรเลงสอด้วงคุณชัยภักดิ์ภัทรจินดาสออู้คุณประสานวงวิโรจน์รักขลุ่ยแล้วก็ผู้บรรเลงเปียโนคุณภูนสันเตียชัยวณิชโทนรมนาโดยคุณทศพรทัศนะลมชลีสุวรรณมณีนะครับและชิงโดยคุณอัศวาพุทธสาคริกและคุณนิชยากิจเจริญครับเชิญรับฟังลาวดวงเดือนครับ

ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเพลงลาวดวงเดือนนะครับจากการบรรเลงในวงเครื่องสายผสมเปียโนจากสำนักเดี่ยวเปียโนเพลงไทยซึ่งมีท่านอาจารย์ณชาพันเจริญเป็นผู้ควบคุมวงครับเพลงสุดท้ายวันนี้ครับอย่างที่เราทราบกันดีในวงการนักดนตรีไทยนะครับหลายท่านก็คงอาจจะได้ยินหรือเห็นตามข้อมูลในสื่อทั้งหลายว่าท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึกธรรมวิหารนะครับซึ่งเป็นครูดนตรีไทยอาวุโสแล้วก็เป็นผู้มีคุณูปการให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับซึ่งเป็นนิสิตของคณะครุศาสตร์เพราะท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะครุศาสตร์จุฬามาเนิ่นนานมากจนครั้งเกษียณอายุราชการนะครับท่านเพิ่งจากเราไปเมื่อไม่นานวันนี้เองนะครับแล้วก็เพิ่งจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้คุณสมพรก็เลยจัดเพลงพัชชานะครับซึ่งเป็นการเดี่ยวระนาดเอกแต่ว่าเป็นไม้นวมนะครับโดยท่านอาจารย์สงบศึกมาให้ทุกคนได้รับฟังแล้วก็ได้หวนรำลึกถึงอาจารย์กันนะครับเพลงนี้ท่านอาจารย์ศรีชานก็ยังบอกว่าท่านอาจารย์สงบศึกชอบนะครับชอบที่จะบรรเลงเพลงนี้นะครับวันนี้ก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นเพลงสุดท้ายและร่วมกันรำลึกถึงคุณงามความดีและสิ่งที่ท่านอาจารย์ฝากไว้นะครับให้กับวงการดนตรีไทยครับเพลงพัชชาเดี่ยวระนาดเอกผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึกธรรมวิหารครับจบจากเพลงนี้แล้วผมรายการจุฬาวาทิตลาท่านผู้ฟังไว้ก่อนพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พลงไทยจากหลากหลายเครื่องดนตรีในจุฬาวาทิตดำเนินรายการโดยอาจารย์กัญชิตจิตรทาน
1: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอพลัส
2: นาฬิกา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง